0: ลาวเข้าร่วมงานวางแสดงระบบตองโซการผลิตสากลครั้งที่4และกองประชุมสุดยอดการค้าการลงทุน1แล้ว1เส้นทางทุกภาคส่วนทางภาครัฐและเอกชนต้องร่วมกันแก้ไขปัญหาทั่วศูนย์ดอลลาร์ในแขนงบริการท่องเที่ยวในระยะ6เดือนต้นปีนี้เศรษฐกิจเวียดนามเพิ่มขึ้นเกือบ8ส่วนห้อยอินโดนีเซียวางแผนสร้างสนามบินใหม่39แห่งทั่วประเทศและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปเชิญท่านฟังรายละเอียด
1: ท่านทงลุนศรีสุริตประธานประเทศลาวได้ส่งสารสมเสยถึงสมเด็จซุลต่านอิบราฮิมราชาธิบดีแห่งมาเลเซียที่กัวลาลัมเปอร์ซึ่งมีเนื้อหนังว่าต่างหน้าให้ประชาชนลาวและในน้ำส่วนตัวข้าพเจ้าขอแสดงความสมเสยอันอบอุ่นและพรใสอันประเสริฐมายังสมเด็จและประชาชนมาเลเซียเพื่อนมิตรทุกทวนาหนึ่งในโอกาสครบรอบ60ปีแห่งการสร้างตั้งสายพันธุ์การทูตระหว่างลาวและมาเลเซียข้าพเจ้ามีความปิติสมสื่นเป็นอย่างยิ่งที่เห็นว่าตลอดระยะ6ทศวรรษที่ผ่านมาสายพันธุ์มิตรภาพอันใกล้ชิดและการร่วมมือที่มีมากผลระหว่าง2ประเทศพวกเราสืบต่อได้หับการซึมขยายอย่างต่อเนื่องและเข้าสู่ล้วงลึกในหลายขงเขตข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความพยายามร่วมกันสายพันธุ์มิตรภาพอันยาวนานและการร่วมมืออันดีงามระหว่าง2ประเทศพวกเราที่มีมาแล้วนั้นจะสืบต่อได้หับการซึมขยายให้มีมากผลยิ่งขึ้นในซุ้มปีต่อหน้าทั้งในขอบสองฝ่ายและหลายฝ่ายรวมทั้งภายในครอบครัวอาเซียนเพื่อนำเอาผลประโยชน์ตัวจริงมาสู่ประชาชนสองชาติพวกเราก็คือเพื่อสันติภาพเสถียรภาพและการร่วมมือเพื่อการพัฒนาแบบยืนยงอยู่ในภาคพื้นและในโลกข้าพเจ้าขอถือโอกาสอันสง่าราศีนี้อวยพรใส่อันประเสริฐแด่สมเด็จจงมีพารณาไม้สมบูรณ์มีความผาสุกและขอให้ประชาชนมาเลเซียเพื่อนมิตรภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระองค์จงสืบต่อความเจริญก้าวหน้าและวัฒนถาวรยิ่งยิ่งขึ้นในโอกาสเดียวกันท่านสนไซศรีพันโดนนายกรัฐมนตรีและท่านทองสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวก็ได้ส่งสารสมเสยถึงครูหวมตำแหน่งแห่งมาเลเซียเช่นเดียวกัน
0: ประธานประเทศเน้นนักให้ขณะจะตั้งศูนย์กลางภาคสืบต่อปรับปรุงกงจักรการจัดตั้งตามถิดกระทัดหัดหันเป็นทันสมัยและมีประสิทธิผลพันมาถึงว่าจะมีการปรับปรุงแต่กงจักรการจัดตั้งในบางส่วนยังมีลักษณะใหญ่โตและซับซ้อนการหันเป็นทันสมัยในการคุ้มครองบริหารกงจักรหลัดยังศักดิ์ศรีในโอกาสโอลมต่อกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12ที่จัดขึ้นเมื่อมานี้ท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศกล่าวในหนักตื่นว่าอันต้นต่อที่พวกเขาอยากแก้ไขในขอดการคุ้มครองบริหารรัฐแม่นปัญหาอาญาสิทธิ์ความองอาจศักดิ์ศรีหลายขอดขั้นการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างแขนงการขั้นศูนย์กลางด้วยกันการแบ่งสิทธิ์แบ่งขั้นคุ้มครองระหว่างศูนย์กลางกับท้องถิ่นและระหว่างขั้นท้องถิ่นด้วยกันที่บ่จะแจ้งบ่ขาดตัวผ้าให้มีการซับซ้อนก้าวไกลพลบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของกันและกัน
2: อันต้นต่อที่พวกเขาอยากแก้ไขเหมือนคอร์สการคุ้มครองบริหารจำกัดหรือว่าแก้ไขปัญหาพยาธิอาญาสิทธิ์อึดอัดซักซ่าหลายขันคอร์สเกินไปการแบ่งความรับผิดชอบระหว่างคณะการขันศูนย์กลางโดยกันในขันศูนย์กลางกับท้องถิ่นและระหว่างขันท้องถิ่นโดยกันที่บทนั้นบทท่านจะแจ้งแท้ว่างอแล้วก็ปฏิบัติบ่ขาดตัวผ้าให้มีการซ้ำซ้อนก้าวกายบทบาทสิทธิ์นาทีของกันและกันหลายอยู่ให้แก้ปัญหานี้ไว้เท่าที่จะไว้ได
0: ้ท่านทองลุ้นศรีสุริตเน้นหนักตื่นว่าในตอนหน้านี้ขณะจะตั้งศูนย์กลางภาคต้องสืบต่อปรับปรุงก่อสร้างกงจักรหลัดโดยการซับซ้อนบูรณะการจัดตั้งให้เข้มแข็งสามารถยกสูงประสิทธิผลในการคุ้มครองเศรษฐกิจคุ้มครองสังคมและบริการสังคมให้เข้มแข็งมีความสามารถในการป้องกันชาติป้องกันความสงบหาประกันให้แนวทางนโยบายของพรรคได้หับการปฏิบัติอย่างถูกต้องทั้งหับประกันสิทธิผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง
1: งานวางแสดงระบบตองโซการผลิตสากลครั้งที่4จัดขึ้นเมื่อบ่เดือนมานี้ที่นครหลวงปักกิ่งของจีนโดยการเข้าร่วมของทันมาลัยทองกุมสิทธิ์รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพร้อมด้วยคณะกรมฮ่องกงและมีหัวหน่วยธุรกิจเข้าร่วมวางแสดงหลายกว่า600หัวหน่วยจาก85ประเทศและภาคพื้นและมีธุรกิจเข้าร่วมงานหลายกว่า 1,200 หัวหน่วยพร้อมเดียวกันนั้นยังมีคณะนำจากหลายประเทศในทั่วโลกเข้าร่วมงานดังกล่าวได้ยกระดับตองโซเทคโนโลยีดิจิตอลอัจฉริยะสร้างเขตเฉพาะปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เป็นขั้งทับอิฐและได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเศรษฐกิจการค้าหลายกว่า60กิจกรรมซึ่งได้มีการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ผลิตภัณฑ์ใหม่และรูปแบบการนำใช้ใหม่หลายกว่า160รายการสิ่งดังกล่าวได้ส่งเสริมการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานและการนำใช้ผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่ที่มีคุณภาพช่วยรักษาความมั่นคงและความคงตัวของระบบตองโซอุตสาหกรรมและการสนองอุปกรณ์ตองโซการผลิตในทั่วโลกเนใส่สุขยงส่งเสริมการร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและการร่วมกันพัฒนาที่ต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์ในระยะการจัดงานดังกล่าวทานอุเดชสุวรรณวงศ์ประธานสภาการค้าและอุตสาหกรรมแห่งชาติลาวได้เข้าร่วมและมีคำเห็นในกองประชุมสุดยอดการค้าการลงทุนหนึ่งแล้วหนึ่งเส้นทางภายใต้การเป็นประธานของทานลินหงปินประธานสภาส่งเสริมการค้าสากลจีนซึ่งทานอุเดชสุวรรณวงศ์ได้เน้นหนักถึงการเพิ่มทวีการพัวพันหัวมือการค้าการลงทุนโดยการนำไส้ทายแห่งของแต่ละประเทศอุดหนุนเกื้อกูลช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์พร้อมเดียวกันนั้นได้นำเสนอคำเห็นใน4จุดคือส่งเสริมให้มีการหันเปลี่ยนจากการเสื่อมโยงแบบพื้นฐานของลางไปสู่การเสื่อมโยงต่อกันตอบสนองตองโซการผลิตรวมกันสุกยูปรับปรุงแล้วทางขนส่งสินค้าไปสู่แล้วทางการขยายอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจรวมกันเคียงคู่กับการค้าแบบดั้งเดิมสุกยูส่งเสริมการค้าดิจิตอลอัจฉริยะให้มีความสะดวกและว่องไวและควรสุขยู่ส่งเสริมการหัวมือให้มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจที่ยืนยงและมั่นคงสำหรับเรามีความพร้อมที่จะหัวมือกับทุกประเทศและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อหัวมกันส่งเสริมความมั่นคงทางด้านเสบียงอาหารพลังงานใหม่และสร้างตองโซการสนองผลิตให้ทุกแขนงการเพื่อเสื่อมโยงเสื่อมจอดกับสากลพร้อมกันพัฒนาและสร้างความหังมีหัวมกันแบบยืนยง
0: การแก้ไขปัญหารูปการและกลไกการเคลื่อนไหวของกลุ่มทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ในแขนงบริการถูกภาคส่วนบ่ว่าจะเป็นทางภาครัฐก็คือภาคธุรกิจต้องร่วมกันสร้างให้เห็นถึงปัญหาและแก้ไขอย่างจริงจังในการเข้าร่วมกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับคณะรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์ดอลลาร์ของแขนงท่องเที่ยวจัดขึ้นในวันที่2กรกฎาคมนี้ที่กระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท่านนางดารณีพรหมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีความเห็นว่าทุกภาคส่วนเมื่อเห็นปัญหาเกิดขึ้นต้องมีวิธีการมาตรการทางด้านกฎหมายการคุ้มครองการเงินเงินตาและการกวดกาที่เข้มงวดพร้อมทั้งแบ่งความรับผิดชอบตามพระบทบาทของแขนงการและสร้างความร่วมมืออย่างกลมเกลียวระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและสมาคมต่างๆเพื่อเป็นกำลังแห่งในการจัดตั้งปฏิบัติถ้าหากทุกภาคส่วนช่วยกันเป็นหูเป็นตาเก็บกำบัญหาจริงใจรายงานจึงจะสามารถแก้ไขปัญหาถึกจุด
3: ซึ่งทั้งหมดข้าพเจ้าได้กล่าวหั้นก็เป็นที่มาของกองประชุมของพวกเฮาถือว่าเป็นเวทีอันสำคัญอันนึงที่พวกเฮาได้ร่วมกันค้นคว้าหลายปัญหาเป็นต้นอันที่1นี่พวกเฮาได้ร่วมกันค้นคว้าวิจัยให้เห็นถึงหักเหง่าของปัญหาผู้การและกลไกการเคลื่อนไหวของกลุ่มทั่ว0ดอลลาร์ในปัจจุบันนี้มันมีกลุ่มบริการใดแน่ที่มีส่วนร่วมเป็นภัยแดชีพัวพันกับปัญหาดังกล่าวอันใดที่ภาครัฐเฮาต้องแก้อันใดที่เป็นภาคธุรกิจจะต้องได้แก้อันนี้เฮาต้องได้สอบให้เห็นและอันที่2พวกเฮาจะได้ระดมความคิดเห็นนํากันว่าทุกภาคส่วนเมื่อพวกเฮาเห็นปัญหานี้แล้วเนาะพวกเฮาสิมีวิธีการมาตรการทั้งด้านกฎหมายการคุ้มครองการเงินเงินตาบ่หรือว่าการกวดกาเข้มงวดคือแนวใดต่อไปพวกเฮาก็จะได้แบ่งความรับผิดชอบกันระหว่างแขนงการพวกเฮาปัญหาใดที่พัวพันกับแขนงการใดก็แม่นแขนงการนั้นเป็นผู้ช่วยเนาะ คนขวซวยแก้ไขอันที่3นี่แม่น พวกเฮาจะได้สร้างความเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันระหว่างบรรดาแขนงการพวกเฮาทั้งภาครัฐภาคธุรกิจบรรดาสมาคมต่างๆนี่แหละคันหากว่าพวกเฮาบ่เป็นจิตหนึ่งใจเดียวบ่มีผู้เป็นหูเป็นตาให้พวกเฮาหรือว่าบ่รายงานบ่จริงใจรายงานความจริงจังซี่พวกเฮาก็สิแก้บ่ได้คือเก่า
0: ท่านนางดารณีพรหมวงศ์สาเสื่อมันว่าโดยความหาผิดชอบสูงบทเรียนและวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของบรรดาแขนงการที่เกี่ยวข้องจะสามารถกำหนดแผนปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผลสูงเพื่อลบล้างทัวร์ศูนย์ดอลลาร์พร้อมทั้งยกระดับการท่องเที่ยวของลาวเฮาให้มีคุณภาพยืนยงและสร้างผลประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงในอนาคต
1: วันที่3กรกฎนี้ที่กระทรวงป้องกันประเทศสหายพลโทสายใจกรมสิทธิ์ห้องรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันประเทศหัวหน้ากรมใหญ่เสนาธิการกองทัพได้ต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของสหายพลตีทหารเรือวิกเตอร์กรากนบห้องหัวหน้าศูนย์บัญชาการป้องกันชาติรัสเซียพร้อมด้วยคณะในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในระหว่างวันที่30มิถุนายนหาวันที่4กรกฎนี้สหายพลโทสายใจกรมสิทธิ์ได้กล่าวแสดงความต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในครั้งนี้เป็นการประกอบส่วนเขาในการเสริมขยายสายพันธมิตรภาพอันดีงามและการร่วมมือหอบด้านระหว่าง2ชาติ2กองทัพลาวรัสเซียให้มีความแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเขาในการปกป้องรักษาและสร้างสาพัฒนาประเทศชาติโอกาสนี้สหายพลตีทหารเรือวิกเตอร์กาวกันนบได้แสดงความขอบใจต่อสหายพลโทสายใจกรมสิทธิ์ที่ได้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นพร้อมทั้งแจ้งจุดประสงค์ของการเดินทางมาเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวในครั้งนี้เพื่อปรึกษาลือและเป็นเอกภาพห่างสัญญาระหว่างรัฐบาลรัสเซียและรัฐบาลลาวว่าด้วยการร่วมมือในการปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและเพื่อเป็นการสืบต่อเสริมขยายและหัดแน่นการร่วมมือฮอบด้านระหว่าง2ชาติ2กองทัพลาวรัสเซียก็คือรัฐบาลลาวและรัสเซียให้นับมือนับขยายตัวขึ้นเรื่อยๆจากนั้น2ฝ่ายยังได้มีการแลกเปลี่ยนเครื่องทีละนึกซึ่งกันและกันเติมอีก
0: กรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมได้จัดกองประชุมทับทามห่างกฎหมายว่าด้วยที่ดินสบับปรับปรุงขึ้นในระหว่างวันที่2หา3กรกฎนี้ที่แผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักโดยการเป็นประธานห่วมของท่านคำสอนเกตมาลาห้องหัวหน้าห้องว่าการแขวงจำปาสักท่านลีวาเมงดีบัวเปาห้องหัวหน้ากรมคุ้มครองและพัฒนาที่ดินกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมมีหัวหน้าแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงขมวนสวรรณเขตสารวันเสกองและแขวงอัตปือพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเขาห่วมท่านคำสอนเกตมาลามีคำเห็นว่าภายหลังที่กฎหมายว่าด้วยที่ดินสบับปรับปรุงเลขที่70ทับสพสลงวันที่21มิถุนายน2019ได้ถูกขับห้องและประกาศใช้แต่ปี2019เป็นต้นมาการคุ้มครองเวียกงานที่ดินได้ถูกจัดตั้งปฏิบัติตามทิศการสร้างรัฐแห่งกฎหมายทะละ9ปัญหาการแก้ไขข้อขัดแย้งได้หับการแก้ไขดีขึ้นการนำใช้ที่ดินเพื่อเป้าหมายต่างๆตามกลไกเศรษฐกิจตลาดได้หับการกระตุกสุกยูหลายขึ้นสำเร็จการมอบเวียกงานขึ้นทะเบียนออกไปตะดินและเวียกงานจดทะเบียนการเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงสิทธินำใช้ที่ดินจากแผนกทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแขวงในเมื่อก่อนก็คือแผนกเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงในปัจจุบันให้บรรดาห้องการเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนครปากเซและบรรดาเมืองเฮ็ดให้ขอดขันการบริการประชาชนว่องไวขึ้นฉะนั้นกองประชุมทาบทามกฎหมายว่าด้วยที่ดินฉบับปรับปรุงซึ่งจะได้ดำเนินการทาบทามคำคิดคำเห็นเพื่อให้คณะหาไปสอบปรับปรุงกฎหมายฉบับดังกล่าวสามารถเก็บกรรมบรรดาคำคิดคำเห็นตัวจริงอยู่ขั้นพื้นฐานเพื่อปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพการขยายตัวของเศรษฐกิจสังคมในปัจจุบันกฎหมายว่าด้วยที่ดินฉบับปรับปรุงประกอบมี15ภาค193หมวดในนี้ปรับปรุง69หมวด
1: สื่อมวลชนลาวเป็นปากกระบอกเสียงอันแหลมคมให้แก่พรรค และรัฐบาลบ่ว่าจะเป็นวิธีการแสดงออกและความคิดความเห็นของประชาชนลาวบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงในโอกาสเข้าร่วมพิธีมอบหับปึ้มจดหมายถึงหลานที่เขียนโดยท่านธงรุณศรีสุริตประธานประเทศฉบับเป็นภาษาลาวและภาษาอังกฤษให้ห้องสมุดของโรงเรียนมัธยมลาวและโรงเรียนมัธยมนานาชาติอยู่ภายในนครหลวงเมืองจันทน์ที่จัดขึ้นเมื่อบุดลมื้อนี้ที่สถาบันการต่างประเทศท่านทูตนางมาลัยเวียงสากลนิยมให้ทัศนะว่ากองประชุมใหญ่สื่อมวลชนลาวทั่วประเทศครั้งที่1ที่จะไขขึ้นอย่างเป็นทางการในมมนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีและเป็นเทือดอิฐทางประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนลาวสำหรับสื่อมวลชนแล้วบ่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตามโดยเฉพาะสื่อมวลชนลาวเฮาเป็นลักษณะขั้วต่อระหว่างพรรคและรัฐบาลไปหาประชาชนลาวบรรดาเผ่า
4: ที่เฮาจะเปิดขึ้นนี่นะครับจะฮู้ว่าแม่นเทือดอิฐเนาะในประวัติศาสตร์ของสื่อมวลชนลาวนะก็ถือว่าดีเลยมันเป็นลักษณะประวัติศาสตร์และวันนี้สำหรับสื่อมวลชนนี่นะจะเป็นประเทศใดกันในมันเป็นขั้วต่อขั้วต่อระหว่างบ้านเฮาและพรรครัฐบาลไปหาประชาชนเพราะว่าคันหาว่าสื่อมวลชนเข้มแข็งและก็จะสามารถเล่าเรื่องของประเทศเฮานะหรือว่าเว้าอธิบายถึงนโยบายของพรรครัฐให้แก่ประชาชนหรือว่าเว้าเกี่ยวกับประเทศเฮานะเพื่อเป็นขั้วต่อส่งให้แก่ต่างประเทศได้ฮู้อันนี้เป็นบทบาทที่สำคัญของสื่อมวลชนและวันนี้ข้าพเจ้ายังอันเห็นอีกแนวหนึ่งในสมัยที่ว่าอันปืนห้องยังสมัย 4.0 สมัยที่ว่าอันปืนห้องอะไรยังอีกข่าวบิดเบือนนะไปไวกว่าแสงและเป็นหน้าข่าวนี่แมนหรือว่าสื่อมวลชนมีความสำคัญโดยเฉพาะและแมนภาคภาษาอังกฤษที่ว่าเขาอยากให้โลกรู้และแมนว่าเขาก็ต้องรู้ภาษาและในการเขียนก็เป็นเขียนความจริงเขียนความจริงเพื่อส่งต่อให้โลกได้รับรู้อันนี้นี่แมนสำคัญ
1: ท่านทูตนางมาลัยเวียงสากลนิยมให้ฮู้ตื่มว่าปัจจุบันสื่อมวลชนมีการเติบใหญ่ขยายตัวต่อเนืองในแต่ละด้านมีความทันสมัยบวกกับการเข้ามามีสื่อใหม่เฮ็ดให้การกระจายข่าวมีความว่องไวและทันการขึ้นกว่าเก่าหลาย
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้เริ่มแต่เวลา 7:45 นาทีเป็นต้นไปวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวจะได้ถ่ายทอดเสียงบรรยากาศการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเถื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ดังนั้นจึงขอความร่วมมือนำสถานีวิทยุกระจายเสียงบรรดาแขวงและเมืองรวมทั้งระบบโทรคมทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศจงได้ถ่ายทอดเสียงต่อจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในครั้งนี้ด้วยเพื่อให้ท่านผู้ฟังอยู่ท้องถิ่นของท่านได้รับฟังอย่างทั่วถึงกันต่อไปเชิญท่านฟังข่าวจากท้องถิ่น
1: กองประชุมปรึกษาหรือเวียกเขตแดนเสื่อมต่อ3แขวงภาคใต้เสกองจำปาสักและอัตตปือได้จัดขึ้นเมื่อพุดลมานี้ที่ห้องประชุมสั้น3ห้องว่าการแขวงเสกองโดยการเป็นประธานร่วมของทานวิแก้วบุพาวันห้องรัฐมนตรีห้องหัวหน้าห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีทานนางศรีสง่าแก้วดวงดีห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเสกองทานสมบูรณ์เฮืองวงศาห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงจำปาสักทานศรีไลศรีแสวงสุขห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงอัตตปือมีคณะกรรมการปกครองเขตเมืองของ3แขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วม
5: ท่านวีแก้วบุพภาวันกล่าวว่าเขตแดนเสื่อมต่อระวางแขวงกับแขวงเมืองกับเมืองและบ้านกับบ้านแม้นมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการปกครองการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการป้องกันสาดป้องกันความสงบภายหลังที่พรรคและรัฐบาลดำเนินภารกิจเปลี่ยนแปลงใหม่เปิดประตูสู่โลกภายนอกเวียกเขตแดนเสื่อมต่อยิ่งมีความสำคัญเนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติเป็นแหล่งทุนนำผลประโยชน์มาให้แขวงเมืองบ้านและประชาชนเขตดังกล่าวย้อนแนวนั้นการกำหนดและแก้ไขเขตแดนเสื่อมต่อถึงว่าจะมีความเป็นเอกภาพระหว่างแขวงและเมืองติดจอดและหับห้องจากสภาแห่งศาสตร์แล้วก็ตามแต่ยังมีหลายจุดต้องได้เอาใจใส่ในการลงกวดการตรวจจริงและเผยแพร่ให้ประชาชนหับหูและเข้าใจต่อกับระเบียบการปกครองโดยเฉพาะบริเวณใดหากมีการสัมปทานโครงการต่างๆยิ่งต้องเอาใจใส่เป็นอันละเอียดเพื่อนำผลประโยชน์มาให้ประชาชนที่อยู่อาศัยเรียบตามเขตแดนเสื่อมต่อทำมาหากินไปมาหาสู่กันอย่างมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและมีความสงบจากนั้นท่านทรายคำสีหานาถหัวหน้ากรมแผนที่แห่งชาติได้รายงานผลการลงสำรวจและกวดกาพื้นที่ตัวจริงตามแล้วเขตแดนเสื่อมโตระวางแขวงจำปาสักอัตปือและแขวงเสกองพร้อมนี้ที่ประชุมคณะกรรมการปกครอง3แขวง และ7เมืองก็ได้รายงานเกี่ยวกับข้อสะดวกของยุ่งยากในการคุ้มครองเขตแดนเชื่อมต่อที่อยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของตนและได้ลงนามบทบันทึกการลงเก็บกำข้อมูลภาคสนามรวมกันระวางกรมแผนที่แห่งชาติกับบรรดาเมืองคือเมืองปทุมพรกับเมืองสนามไส้เมืองปากซองกับเมืองสมาคีไส้เมืองสมาคีไส้กับเมืองละม่ามเมืองซานไส้กับเมืองดักจึงตื่มอีกจารุณีมงศิลป์นักข่าววิทยุกระจายเสียงแขวงเสี่ยกองรายงาน
1: เมื่อบ่เดือนมานี้เมืองหลวงน้ำทาได้จัดกองประชุมเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนภายใต้การเป็นประธานของท่านบุญคงพิมมาซอนเลขาคณะบริหารงานผักเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองหลวงน้ำทาและท่านคำจันทร์จันทมาศหัวหน้าธนาคารการค้าต่างประเทศลาวมหาชนสาขาแขวงหลวงน้ำทามีกรรมการผักเมืองหัวหน้าห้องการและพนักงานรัฐกรเข้าร่วม
6: การลงเผยแพร่ผลิตภัณฑ์ของ

0: มีความมั่นคงโปร่งใสและเป็นผู้นำด่านการบริการผ่านตู้ ATM ตู้ฝากเงินและระบบธนาคารผ่านโทรศัพท์มือถือที่ลูกค้าสามารถบริหารการเงินด้วยตนเองได้ตลอด24ชั่วโมงสำหรับสาขาหลวงน้ำท่าแม้นประกอบมี5หน่วยบริการขึ้นกับและมีตัวแทนบริการเงินด่วนซุ้มซุ้นบีคัมจำนวน17แห่งในกองประชุมทีมงานจากธนาคารการค้าต่างประเทศลาวได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีความจำเป็นในการสวมใส่ยุคปัจจุบันซึ่งประกอบมีผลิตภัณฑ์การชำระสะสางผ่านอิเล็กทรอนิกส์เช่น FBCL1 การชำระผ่าน QR OnePay การชำระข้ามแดนลาวเกาหลีลาวไทยรวมถึงการหับชำระผ่านVisaPayและ Alipay ผลิตภัณฑ์บัตรสากลเช่น Visa Card Visa Platinum Visa Complete และ Master Card ที่สามารถนำใส่ได้ทั่วโลกปิ่นแก้วสอนใส่แก้วรายงานข่าวจากเมืองหลวงน้ำท่า
1: เมื่อบ่ดลมานี้พลโทเสงนวลสัญญาลาศประธานสภานักหบเก่าแห่งชาติลาวได้พบปะโอลมสมาชิกสภานักหบเก่าแขวงหลวงพระบางมีพันโทคำเกิดพรหมวงศ์ศรีประธานสภานักหบเก่าแขวงพร้อมด้วยบรรดาพนักงานภายในห้องการสภานักหบเก่าเข้าร่วม
2: โอกาสนี้พันโทคำเกิดผมมาวงศรีได้รายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติเวียการของสภานบเก่าแขวงโดยเฉพาะในปัจจุบันผ่วมจัดตั้งพันขยายเนื้อหนังมติกองประชุมใหญ่ของภาคและมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่5ของสภานบเก่าแห่งชาติลาวอันพ้นเด่นได้ส้มสางปฏิบัติหน้าที่การเมืองเพื่อเอาการศึกษาห่มการเมืองนำพาเอาเขตเป็นโฮการปัทกถาลาวมวลเสือเวทีสนทนาทัศนศึกษาพบปะอารมณ์ตัวจริงกับพนักงานนักหบเก่าประชาชนบรรดาเผ่าหาเข้าใจและหับหูต่อแนวทางนโยบายของภาครัฐมีความสามัคคีสมั่นต่อการนำพาของภาครัฐประกอบส่วนเข้าในการปกป้องประชาชนและสร้างสาประเทศชาติพร้อมนั้นได้หันหลงสู่หากท่านสมทบกับคณะบริหารงานภาคเมืองนครหลวงพะบางเพื่อสุดโยห้าสภานหบเก่าแต่ละขั้นมีความเข้มแข็งเพิ่มทวีความมีสติระวังตัวต่อเลเหลี่ยมกลอุบายและจำแนกมีศัตรูได้อย่างจะแจ้งโอกาสนี้พลโทแสงนวลสัญญาลาศได้ของห้าบรรดานักหบเก่าต้องเอาใจใส่เพิ่มทวีความสามัคคีภายในห้าแน่นแฟนศึกษาอบรมแนวคิดของพนักงานห้าหลักซึ่งปรับปรุงระบบการจัดตั้งห้ากระถัดสร้างคนน้อยแต่เวียการสำเร็จเก็บกรรมสถิตินหบเก่าแต่ละระยะห้าเทคตอนและซอดคล้องกับตัวจริงตอนท้ายพลโทไส้หนวดสัญญาณได้มอบกองไทยหัวผ้าสะพานนหบเก่าแขวงเพื่อนำเข้านาการโฆษณาเวียการของสะพานนหบเก่าแขวงห้าหลักซึ่งกวงขวงกว่าเก่าจารุณีดวงมณีรายงานข่าวจากหลวงพะบาง
3: สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1

0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวต่างประเทศ
1: ตามข่าวจากต่างประเทศในต่อหน้าบรรดาการผันเปที่ยากจะคาดคะเนล่วงหน้าได้ของพื้นฐานเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจเวียดนามยังรักษาการเติบโตได้อย่างตั้งหน้าย่นมีการบริหารอย่างเด็ดขาดของรัฐบาลพร้อมด้วยการพันขยายบรรดามาตรการสุกยูพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างครบสุดรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ในไตรมาสที่2ของปีนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นหลายกว่า8ส่วนห้อยเมื่อเทียบใส่กับระยะเดียวกันของปีก่อนเฉลี่ยแล้วใน6เดือนต้นปีนี้ GDP ได้เพิ่มขึ้นหลายกว่า8ส่วนห้อยสูงกว่าระดับ 7.63 ส่วนห้อยของระยะเดียวกันของปี2025นี่แม่นข้อมูลจากกลุ่มสถิติกระทรวงการเงินของเวียดนามได้ประกาศในวันที่3กรกฎาคมในนั้นกำลังหนุนเติบโตสืบต่อมาจาก3คงเขตของพื้นฐานเศรษฐกิจรวมมีกสิกรรมป่าไม้และสินในน้ำอุตสาหกรรมและการก่อสร้างการบริการหนึ่งในบรรดาจุดพ้นเด่นที่สุดของเศรษฐกิจเวียดนามในระยะ6เดือนต้นปีแม้นการฟื้นฟูอย่างแข็งแรงของแขนงอุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มในทั่วแขนงอุตสาหกรรมแม้น

0: 9.86 ส่วนห้อยประกอบส่วนหลายกว่า40ส่วนห้อยเข้าในระดับการเพิ่มขึ้นของมูลค่าเพิ่มทั้งหมดในทั่วพื้นฐานเศรษฐกิจของเวียดนาม
1: ตามข่าวต่างประเทศรายงานว่าอินโดนีเซียพร้อมกับเกียมพื้นที่สำหรับการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่จำนวน39แห่งในทั่วประเทศเพื่อยกระดับการเสื่อมต่อทางอากาศท่านลุกมันเอฟไซล่าอธิการบดีกรมการบินพลเรือนกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียแจ้งว่าแผนการขยายสนามบินในครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การเสื่อมต่อขยายการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลซอกลีกและส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความสมดุลยิ่งขึ้นแผนการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มจำนวนเครือข่ายศูนย์กลางการบินของอินโดนีเซียขึ้นเป็น296แห่งซึ่งเพิ่มขึ้นจาก257แห่งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
0: ตามข่าวจากต่างประเทศรายงานว่าองค์การกองทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเซฟได้เปิดเผยในแถลงการในวันที่2กรกฎนี้ว่าเด็กน้อยชาวลีบังประมาณ 100,000 คนพร้อมตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะขาดโอกาสในการเข้าเรียนในศกเรียนใหม่นี้เนื่องจากว่าโรงเรียนต่างๆได้รับความเสียหายจากสงครามจะได้รับการซ่อมแปลงให้สำเร็จก่อนเดือนกันยายนปีนี้คำเตือนดังกล่าวนั้นมีขึ้นหลังจากที่ยูนิเซฟและกระทรวงศึกษาธิการและอุดมศึกษาของลีบังได้ร่วมกันลงสำรวจทั่วประเทศและพบว่าคะแนนการศึกษาของประเทศได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างจากความขัดแย้งในภาคพื้นตะวันออกกลางที่เกิดขึ้นเมื่อบุดนมานี้ผลการประเมินดังกล่าวชี้ให้เห็นว่ามีสถาบันการศึกษาที่ได้รับผลกระทบจำนวน340แห่งซึ่งรวมมีทั้งโรงเรียนและศูนย์อาชีวศึกษาในจำนวนนี้มีสถานการศึกษาที่ถูกทำลายจนเสียหาย17แห่งส่วนที่เหลืออีกจำนวนหลายแม้จำเป็นต้องได้รับการซ่อมแปลงใหญ่เพื่อให้สามารถกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยอีกครั้ง
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวรายการข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ไพมณีธรรมวงศาและบัลลังก์ทองเกียงคำสุนีอ่าน
2: อ้าวสบายเดียววังมารอซื้อเครื่องบ
3: ่โอ้อยู่บ้านละละเมื่อยก็เลยออกมาเลาะลิ้นนี่แหละหลานเอ้ย
2: โดยแล้วเอาบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ
3: ่บ่ได้ไปแล้วเด้ล่ะเอาออกหับบำนาญแล้วนี
2: ่บำนาญบ่เดี๋ยวนี้เอกชนก็มีบำนาญแล้วหว่าม
3: ีแล้วบ่หลานปัจจุบันบรรดาบริษัทเอกชนหลายแห่งเพิ่นได้เอาพนักงานของเพิ่นเข้าประกันสังคมหมดแล้วเด้เมื่ออายุฮอด60ปีครบเกษียณบำนาญแล้วออกเวียกมาพักผ่อนอยู่บ้านก็มีสิทธิ์ได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
2: โอ้แล้วต้องจ่ายประกันสังคมอีกจักปี
3: สำหรับผู้เฮ็ดเวียกอยู่ภาคเอกชนจะต้องจ่ายเงินสมทบ15ปีขึ้นไปจึงจะได้รับเงินอุดหนุนบำนาญ
2: ดีแท้สลานก็จะมีสิทธิ์ได้รับคือกันกับอ่าวแม่นบ่พอหลานก็เฮ็ดเวียกอยู่เอกชนคือกัน
3: แม่นแล้วบ่ว่าจะเฮ็ดเวียกอยู่ภาครัฐหรือภาคเอกชนถ้าได้เข้าเป็นสมาชิกประกันสังคมก็จะได้รับอุดหนุนบำนาญเช่นกันนอกจากนั้นยังสามารถใช้บัตรเวลาไปปิ้นปั่วสุขภาพและรับเงินอุดหนุนอื่นๆนำอีกได้หลานเลย
2: โดยถ้าหลานอยากฮู้อย่างเพิ่มเติมต้องเฮ็ดแนวใดเอาวัง
3: โทรไปเบอร์นี้เด้อหลาน1508
2: โดยขอบใจเด้อเอาสลานบ่รบกวนเอาแล้ว
3: เจ้าๆสุขดีเด้อหลานเด
4: ้อประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

0: ดมือนี่คือว่าผิดปกติแท้แน่ไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เน
1: าะกันย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางป่าเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดป่าแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ป่าไม้และระบบนิเวศใด
1: แม่นย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามป่าเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทําการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคํานึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามป่า
1: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจูดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แห้งและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

0: แพ็กเกจ 100,000 จีบใส่น้ำกันได้3มื้อมันเป็นไปได้วะ
1: เป็นไปได้แน่นอนกับลาวโทรคมบริการใหม่โซมหน้าใหม่คุ้มค่ากว่าเก่ากับการบริการปันยิ้มใน Family Package สมัครได้เลย TFเอ็มสวิตเออเขาลืมบอกไปเฉพาะเบอร์เติมเงินเท่านั้นเด
0: ้
1: อ
0: แท้วะอีลีวะ
1: อืมยิ้มกับ Family Package เพียงแต่จ่าย1แพ็คสามารถใช้ได้ทั้งครอบครัวใช้ได้ทั้ง Data และนาทีโทรร่วมกันได
0: ้ว้าวคักได้เนาะแล้วเพิ่นฮู้บ่ว่ามีจักแพ็คเกจ
1: มี2แพ็คเกจแพ็คเกจ 100,000 กีบใช้ได้1เดือนมี Data ให้45กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อยนาทีสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง3เบอร์อีกแพ็คเกจหนึ่งมูลค่า 150,000 กีบมี Data 70กิกะไบต์พร้อมนาทีโทรในเครือข่ายห้อย50นาทีต่อเดือนที่สำคัญสามารถแบ่งปันกันใช้ได้ตั้ง5เบอร์พิเศษทั้ง2แพ็คเกจสมาชิกในกลุ่มแมนได้รับสิทธิ์โทรฟรีโดยบ่เสียค่า
2: แบ่งกันใช้แบ่งกันมวลพร้อมกันสานความผูกพันในครอบครัวในรูปแบบประหยัดสุดกับยิ้ม Family Package ของลาวโทรคม

ตั้งหน้าพันขยายและจัดตั้งปฏิบัติมาที่กองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคให้ปรากฏผลเป็นจริงสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวในตอนเช้าของเดือน8แห่ง7ค่ำปีพุทธศักราช2569ปีมะเมียจุลศักราช1388พบพ่อท่านมื้อนี้เมื่อเริ่มต้นของสัปดาห์และเรียนในระยะเริ่มต้นของเดือน7สากลวันที่6ของเดือนกรกฎาคม2026ท่ามกลางสภาพดินฟ้าอากาศอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์ฟ้าฝนสุรธาสืบต่อตกลงมาถึงว่าจะบ่แห้งก็กลายเป็นฝนตกดินกลายเป็นฝนคอยแต่ก็เฮ็ดให้การไปกันมาพบกับความยุ่งยากในการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคพ่อท่านมื้อนี้อยู่ในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลักของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานออกแข่งแข่งขันสร้างผลงานต่างๆเพื่อคำนับสมเสยกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ซึ่งจะไขขึ้นอย่างเป็นทางการในโอกาสมอนี้มื้อนี้กองประชุมสมัยสามัญกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10จะได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการและจะดำเนินเป็นเวลา5วันเพื่อพิจารณาและตกลงปัญหาสำคัญโดยเฉพาะแม่นการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026มติรับรองเอาวาระแห่งชาติไปด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ดำเนินไประหว่างวันที่6หาวันที่10กรกฎาคม2026ที่ห้องประชุมสภาแห่งชาติเพื่อพิจารณาตกลงปัญหาสำคัญและหิบด่วนของรัฐบาลคือพิจารณารับรองอาวุธรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พิจารณารับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนห่างกฎหมายว่าด้วยเงินว่าด้วยคลังเงินแห่งชาติกับความว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐสร้างใหม่ห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026มติรับรองเอากฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐมติรับรองเอากฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐทั้งหมดนั้นแม่นบรรดาเนื้อในของกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ที่จะนำมาพิจารณารับรองและพร้อมพากันจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดมากผลตัวจริงฉะนั้นจึงขอเชิญชวนบรรดาพนักงานรัฐกรทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรสาพวกแห่งงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวบรรดาเผ่าทุกสันคนในขอบเขตทุกประเทศและพี่น้องสาวลาวที่อาศัยอยู่ต่างประเทศจงพร้อมผักกันติดตามการดำเนินกองประชุมดังกล่าวตามสิทธิและหน้าที่ของตนอันนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางรายการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคได้นำเสนอบรรดาท่านได้ติดตามรับฟังเกี่ยวกับเอิ้นว่าวาระดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ซึ่งจะไขขึ้นอีกบ่พอเท่าใดนาทีข้างหน้านี้ทำฟังครับในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วปวงสลอของพวกเขาทุกคงเขตเวียกงานสืบต่อสร้างผลงานต่างๆด้วยความเป็นเจ้าการเช่นว่าวันที่13กรกฎที่จะมาถึงนี้วันเกิดท่านสุพรรณวงศ์ครบรอบ117ปี13กรกฎวันอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าแห่งชาติครบรอบ60ปี18กรกฎวันเซ็นสนธิสัญญามิตรภาพด้วยการร่วมมือลาวเวียดนามครบรอบ49ปี20กรกฎวันสร้างตั้งสหพันธ์แม่หญิงลาวครบรอบ71ปี23กรกฎวันสปป.ลาวเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนครบรอบ29ปีและนอกจากนั้นเวียกงานต่างๆที่ปวงสลักของพวกเขานำไปจัดตั้งปฏิบัตินั่นก็คือเนื้อในจิตใจมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคเพื่อไปจัดตั้งไปพันขยายให้เกิดดอกออกผลและเป็นรูปธรรมเพื่อเฮ็ดให้แผนบุคทะลุ4ด้านเช่นว่าบุคทะลุทางด้านจินตนาการบุคทะลุทางด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์บุคทะลุทางด้านระบบระเบียบกลไกบริหารบุคทะลุทางด้านการแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนส่วนเวียกงาน3สร้างคือการสร้างแขวงเป็นหัวหน่วยยุทธศาสตร์สร้างเมืองเป็นหัวหน่วยเข้มแข็งหอบด้านสร้างตะแสงและบ้านเป็นหัวหน่วยพัฒนานั้นปวงสลักของพวกเขายังสืบต่อนำไปจัดตั้งปฏิบัติเพื่อเป็นการกระตุ้นทางด้านเศรษฐกิจของชาติให้มีการเติมใหญ่ขยายตัวชีวิตการเปลี่ยนอยู่ได้ครับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากว่าคนเราของพวกเขามีมูลเสื้อดุมันไปเหยียบมาเหยียบเขียดตื่นดึกลูกเศร้าสู่ส่วนต่อการผลิตอุดมสมบูรณ์เหลือกินกันแม่นจรลงสู่ท้องตลาดนำเอาอะไรครับเหล่านั้นเข้ามาพัฒนาในครอบในครัวท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้เวลา 7:45 นาทีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติจะได้ทำการถ่ายทอดเสียงพิธีไขกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ฉะนั้นท่านอย่าลืมติดตาม
การถ่ายทอดเสียงซึ่งกองประชุมนั้นจะสืบทอดดำเนินตั้งแต่มื้อนี้แหละเป็นเวลา5วันตั้งแต่วันที่6ถึงวันที่10ของเดือนกรกฎาคมที่ทางรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนำเสนอมาท่านได้ติดตามมาฟังให้สุขสวัสดิ์สุขสิรินำเอาเพลงให้ท่านได้ฟังในก่อนทันฝันที่กระดบก่อนที่ทางรายการผ่านขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคจะประกาศหรือว่าตัดสัญญาณเข้าสู่หน่วยถ่ายทอดของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติที่สภาแห่งชาติต่อไป

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังการกระจายเสียงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งขณะนี้เวลา 7:45 นาทีต่อไปเชิญท่านติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติชุดที่10ที่ห้องประชุมสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน
1: ์สวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพ
2: สวัสดีท่านผู้ฟังที่หักแพง
1: นำทานเข้าสู่บรรยากาศการถ่ายทอดเสียงกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10มื้อนี้พวกเราทั้ง2คนเพชรสมรพงษ์พันยศิษ
2: ฐ์และอัมไพวันโบกอมทร
1: เป็นผู้บรรยายสู่ท่านฟังแต่มื้อนี้ก็ถือว่าเริ่มต้นในตอนเช้าวันนี้สภาพอากาศอยู่นครวิจันทร์ก็ฝนตกเช้าๆเนาะอัมไพวันเน
2: า
1: ะ
2: บรรยากาศก็เห็นว่าฝนตกแต่เมื่อวานนี้พลเพชรสมร
1: เจ้า
2: ซึ่งก็หลีกเลี่ยงบ่ได้เนาะในระยะนี้ก็เป็นระยะระดูฝนแน
1: ่แม่นฉะนั้นก็อยากให้ท่านติดตามสภาพอากาศเพื่อนังจะว่ามันจะมีผลกระทบแนวใดต่อการผลิตหรือว่าต่อการบำรุงชีวิตก็คือพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมและภูมิศาสตร์เพิ่นก็ได้แจ้งนอมมื้อนี้นี่
2: เจ้าซึ่งในระยะนี้เนาะสำหรับมื้อนี้เพิ่นก็ได้แจ้งเกี่ยวกับสภาพอากาศ
1: เจ้า
2: ซึ่งจะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงยังจะสืบต่อพัดปกคลุมอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศลาว
1: เจ้า
2: ซึ่งจะเฮ็ดให้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคออยู่ทั่วไปเพชรสมรแล้วก็จะมีฝนตกปานกลางหาตกหนักพร้อมทั้งจะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคตื่มอีก
1: เจ้า
2: ซึ่งเพิ่นก็ได้แจ้งเตือนเด้แจ้งเตือนถึงประชาชนมาดาเภาแล้วก็องค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนในขอบเขตทั่วประเทศพุ่นล่ะจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหาตกหนักติดต่อกันหลายวันที่จะเฮ็ดให้มีน้ำท่วมสู่บ
1: ่อ
2: ดินเจือนบ่อแล้วก็น้ำท่วมอ่างในตัวเมืองซึ่งก็แจ้งเตือนให้ประชาชนนั่นแหละติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ติดตามสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์อย่างต่อเนื่อง
1: เจ้าแล้วก็ติดตามข่าวนำสัตว์บินกระจายเสียงสายพวกเขาที่ว่าทีมงานข่าวพวกเขาก็ได้มีการแจ้งเตือนเป็นแต่ละระยะเน
2: า
1: ะ
2: อยู่ตามภาคเขา
1: ทั่
2: วไปแน่
1: แ
2: ล้วก็มีต้นสมงแน่ที่ว่าจะถ้าว่ามีสภาพเหตุการณ์ที่ผิดปกติพวกเขาก็จะแจ้งให้ทางภาคเขาแต่ละภาคเขาออก
1: เจ้าสนับกับฝากเตือนพ่อแม่ประชาชนที่ว่าอยู่ทุกภาคพื้นที่ที่เพิ่นอาศัยอยู่นำแม่น้ำใหญ่ๆเขมแม่น้ำใหญ่ๆหรือว่าเขมเซใหญ่ๆเราต้องมีสติระวังตัวทุกครั้งโดยสมเป็นการเมียนมัดสิ่งของที่มีค่าที่จำเป็นในการนำใส่การ
2: ริ
1: ดเจ้าสัตว์เลี้ยงเนาะ
2: ไว้บนที่สูงค่ะแหละเพชรสมร
1: เพรา
2: ะว่าในระยะนี้ก็เห็นอยู่หลายแขวงทั้งภาคเหนือได
1: ้
2: ทั้งภาคเหนือนี่เห็นว่ามีสภาพฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องเป็นต้นก็มีทั้งโบเกลแน่ผงสาลีแน่แล้วก็แขวงอื่นๆที่ว่าเคยมีย้ำระยะฝนแบบนี
1: ้
2: จะมีสภาพน้ำท่วมกระทันหันโบน้ำท่วมสู้อยู่ตามสายภูต่างๆซึ่งตัวนี้ก็เฮ็ดให้ประชาชนนี่ผู้ที่มีอันมูลเสื้อเนาะที่ฮู
1: ้
2: ว่าจะมีสภาพฝนตกหนักแบบนี้จะต้องได้มีสติระมัดระวังตัวกันคือนั่นแหละ
1: แม่นละและนอกจากนี้ก็ท่านใดที่ว่าเดินทางนอกขึ้นเหนือลมใต้ก็แล้วแต่ต้องมีสติระวังตัวในการขับขี่ยานพาหนะเพราะบางจุดบางเขตมันอาจจะเกิดดินเจือนกระทันหันเนาะตอนที่พวกเขาเคยเห็นตลอดก็คือทางทางภาคเหนือส่วนใหญ่ทางภาคเหนือจะมาเกิดดินเจือนดินผู้เจือนลงมาทับถนนหนทางขนา
2: ดอันนั้นก็เป็นประจำอยู่ละในระยะฤดูฝนนี
1: ้
2: ก็ฝากเตือนถึงผู้ใช้รถใช้ถนน
1: มีสติ
2: ทางนั่นแหละติดตามสภาพอากาศไปน้ำว่าสภาพอากาศเป็นจังไรควรจะเดินทางบ่หรือว่าทาวาโบมีเวียกงานที่ฮี
1: จ
2: ว
1: น
2: ก
1: ับ
2: บ่จำเป็นกับบ่อยากให้เดินทางในระยะฤด
1: ู
2: ฝ
1: นนี่แหละแมนเอาก่อนจะเข้าไปสู่การได้ทอดจังเป็นการนั้นพวกเขาจะให้ทานมาพูดว่าในระยะ5วันนี้เนาะตั้งแต่มื้อนี้จนถึงวันที่10กรกฎนี้รัฐบาลเพิ่นจะพิจารณาตกลงปัญหาสำคัญและก็หีบด่วนแนวใดๆมีเวียกงานใดๆที่เพิ่นจะพิจารณากันอยู่ในกรมประชุมครั้งนี้เน
2: า
1: ะ
2: เจ้าซึ่งเวียกงานของรัฐบาลก็มีโดยลักๆก็มันมี4เนื้อในที่เพิ่นจะพิจารณาเพชรสมรซึ่ง1มาก็แม่นจะพิจารณารับรองเอาบทรายงานการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปี2026และกับทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026และก็พิจารณาหับพ้องเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชน
1: เจ้า
2: ห่างกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างขึ้นใหม
1: ่เจ้า
2: แล้วก็ห่างกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐสำหรับปรับปรุง
1: เจ้าและนอกจากนี้ก็ยังมีบทประกอบคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติต่อเวียกงานรัฐบาลก็มี2บทก็บทประกอบคำเห็นคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบริงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026
2: เจ้าแล้วก็ยังมีบทประกอบคำเห็นคณะประจำสภาแห่งชาติต่อวาระแห่งชาติแล้วก็มติกองประชุมสภาแห่งชาติเพื่อรับรองเอาเนื้อในทั้ง4ฉบับ
1: เจ้า
2: ก็มีมติรับรองบทรายงานของรัฐบาลว่าด้วยการจะตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
1: เจ้า
2: และแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และก็ทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ซึ่งมีมติรับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและก็แก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนมติรับรองเอากฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐมติรับรองเอากฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐปีสมร
1: เจ้าและนอกจากนั้นแล้วท่านยังจะได้รับทราบระยะการดำเนินกองประชุมครั้งนี้เหมือนจะมีหน่วยงานรับคำเสนอของประชาชนโดยผ่านโทรศัพท์สายด่วนเพื่อว่ารับออกคำคิดคำเห็นและคำเสนอโดยกงจากประชาชนที่จะส่งมากองประชุมในครั้งนี้ตามข้อมูลและกับวิธีการดังนี้เน
2: า
1: ะ
2: เจ้าซึ่งสายด่วนที่ทางสภาอยากให้ประชาชนถ้าว่ามีข้อเสนออยากผ่านทางสภาในกองประชุมครั้งนี
1: ้
2: ก็มีนัมเบอร์สายด่วนที่ให้ประชาชนโทรได้ก็คือ156
1: เจ้าน
2: ับแต่มื้อนี้จนฮอดวันที่10กรกฎก็คือ5มื้อเพิ่น
1: เจ้า
2: ผู้ใดที่ว่าอยากเสนออีหยังก็โทรเข้ามาได้ในเบอร์สายด่วน156ของสภาแห่งชาติในมุ้งรัฐการในเพจสมอง
1: เจ้าเจ้า
2: แล้วก็มีอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นอีเมล
1: เจ้า
2: อีเมลเนี่ยมันหน้าลาว156@gmail.com แล้วก็มีแอปลาวหน้า
1: เจ้าก็ถ้าท่านสะดวกในการส่งข้อมูลหรือว่าคำเสนอทางส่งทางใดก็สามารถส่งเข้ามาได้เนาะเพิ่นจะรับเอาคำเสนอของพวกท่านนั้นส่งต่อให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องนั้นไปพิจารณาแก้ไขปัญหาต่างๆที่ประชาชนนั้นมีข้อคัดข้องมองใจคือแนวใดเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าซึ่งมื้อนี้เนาะเพศสมรกับตามวาระกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ์ซึ่งจะเริ่มอีกโมนี้
1: เจ้า
2: ในเวลา 8:00 นนี้คณะประธานกองประชุมกะเพิ่นจะกะเกี่ยมเข้าสู่เวทีกองประชุม
1: เจ้า
2: แล้วก็มีการเคารพธงชาติแล้วก็บรรเลงธงชาติ
1: บรรเลงเพลงชาติเนาะเจ้าแล้วพร้อมกันนั้นท่านประธานสภาแห่งชาติก็จะได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดกองประชุมอย่างเป็นทางการแล้วก็มีการพิจารณารับรองเอาเวียกงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026
2: เจ้าซึ่งในนั้นก็จะมีการรายงาน
1: บทรายงานเน
2: า
1: ะ
2: บทรายงานของท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและก็แผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ของท่านนายกรัฐมนตรีก็คือท่านสอนไซศรีพันดอน
1: เจ้าและนอกจากนั้นแล้วจะได้รับฟังบทประกอบคำเห็นคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบริงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026โดยเมนทันวิไลวงศ์บุตรคำรองประธานสภาแห่งชาติต่างนาคณะประจำสภาแห่งชาติจะเป็นผู้ประกอบคำเห็นในบทรายงานนี้
2: เจ้าเสริมภายหลังได้รับฟังบทประกอบคำเห็นของคณะประจำสภาแห่งชาติแล้ว
1: เจ้า
2: ผู้แทนจากบรรดาเขตต่างๆก็จะได้มีการจ่อจิ้ม
1: เจ้า
2: ให้ทิศชี้นำก็คือประธานกองประชุมนั่นแหละเพิ่นจะได้ให้ทิศชี้นำจ่อจิ้มและก็ให้ทิศการค้นคว้าประกอบคำเห็นต่อบทรายงานดังกล่าว
1: เจ้าบัดนี้เฉพาะตอนบ่ายของมื้อนี้ก็จะมีการสืบต่อประกอบคำเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและก็แผนเงินตราและก็บรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติก็เป็นสืบต่อประกอบคำเห็นบทรายงานเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและก็แผนงบประมาณแห่งรัฐอันนี้เป็นเฉพาะมื้อนี้เนาะเฉพาะมื้อนี้มื้อนี้มื้ออื่นมีอย่างใดอำเภอวัน
2: เจ้าก็ในมื้อวันอังคาร เพิ่นก็จะมีสืบต่อประกอบคําเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ
1: เจ้า
2: แผนงบประมาณแห่งรัฐและก็แผนเงินต่างยังสืบต่ออยู
1: ่เจ้า
2: ในมื้อวันอังคารนี้ซึ่งก็จะมีการประกอบคําเห็นคําเห็นบทรายงานเพราะว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและก็แผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินต่างนี่เป็นสําคัญหลายแต่เพศสมอนซ
1: ึ่
2: งตัวนี้จะได้สืบต่อให้ผู้แทนนี่ประกอบคําเห็นบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งนี่แหละให้ประกอบคําเห็นให้มีเนื้อในซึ่งจะให้มีเนื้อในครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะได้เอาไปพิจารณา
1: ซ
2: ึ่งในแต่ละมื้อซึ่งในและก็ตอนบ่ายนี้เพชรสมรจะมีการชี้แจงของกระทรวงบรรดากระทรวงองค์การต่างๆเป็นต้นเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและก็แผนเงินต่างของกระทรวงต่างๆดิเป็นต้นก็แม่นชี้แจงต่อคําสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาตินี
1: ่
2: ก็แม่นทางรัฐมนตรีกระทรวงการเงินแน่
1: ผู้ว่าการผู้การธนาคารแห่งสปป.ลาวแล้วก็มีท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านอกจากนั้นก็จะมีท่านบุญจันทร์ศรีวงศ์พันธุ์หัวหน้าห้องว่าการสภาแห่งชาติหัวหน้ากองเลขานุการกองประชุมก็จะผ่านทางมติว่าด้วยการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินต่าง6เดือนต้นปี2026และก็ทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026นี
2: ้เจ้าและตอนบ่ายเพิ่นก็จะได้มีการพิจารณารับรองเอาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก
1: เจ้า
2: ซึ่งบทรายงานของการรับรองวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนานี้จะมีบทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากที่รายงานโดยท่านสันติภาพภูมิหารรองนายกรัฐมนตรีนี้และก็นอกจากนี้ก็มีบทประกอบคำเห็นคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของท่านมอนไซลาวมัวซุงรองประธานสภาแห่งชาติทั้งต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติ
1: เจ้าและนอกจากนี้จะมีการเจาะจิ้มให้ที่ซีน้ำในการค้นคั่วประกอบคำเห็นโดยเป็นท่านประธานกองประชุมอันนั้นเป็นของมือวันอังคารที่7เฉพาะวันพุธวันที่8มาในวันที่8กรกฎาคมนี่ก็สืบต่อคำเห็นต่อวาระแห่งชาติสืบต่อประกอบคำเห็นในเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและการแก้ไขความทุกข์ยากโดยแม่นบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาตินั้นจะเป็นผู้ประกอบคำเห็นใส่บทรายงานพร้อมกันนั้นจะมีการชี้แจงของกระทรวงองค์การต่อกับวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเจ้า
2: เจ้าซึ่งในเนื้อในของวาระมันพูดนี
1: ้
2: เพิ่นก็จะมีรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนี่ชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติและก็จะมีคำถามเพิ่มเติมเจาะจิ้มไปนำเพชรสมรจากสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งนี้ที่จะมีคำถามยังเติ
1: ม
2: ต่อถามสักถามต่อรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมนี้
1: เจ้าและนอกจากนั้นแล้วจะมีการชี้แจงจากท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อมตามด้วยการชี้แจงต่อคำสักถามของท่านรัฐมนตรีกระทรวงการเงินและก็นอกจากนี้ก็จะมีการชี้แจงและก็ตอบคำสักถามของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งที่มีความสนใจว่าจะมีการปรับปรุงแก้ไขปัญหาใดเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าแล้วก็สำหรับตอนบ่ายนี
1: ้ของมื้อวันพุธเนาะ
2: เน้นละของมื้อวันพุธตามวาระเพื่อให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามตารางน้ำกันว่าเพิ่นจะมีพิจารณาอย่างแน่ซึ่งในตอนบ่ายนี้เพิ่นจะมีสืบต่อชี้แจงของกระทรวงองค์การต่อกับวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากซึ่งวาระตัวนี้ก็เป็นวาระที่สำคัญ
1: แม่น
2: เนาะก็เกี่ยวกับวาระแห่งชาติตัวนี้นี่มันสำคัญอีหลีเพชรสมรจะมีการพิจารณาหลายมื้อเด
1: ้
2: ทั้งวันอังคารและก็ทั้งวันพุธพร้อมเนาะซึ่งจะมีการชี้แจงต่อคำสักถามของสภาแห่งชาตินี่จะมีพัวพันหลายกระทรวง
1: แม่นละแม่น
2: วันตอนเช้านี่ก็มีรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมในสิ่งแวดล้อมแล้วแล้วก็มีกระทรวงการเงินแล้วตอนบ่ายนี่ก็มีรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง
1: ก็ถือว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญที่พ่อแม่ประชาชนให้ความสนใจเนื่องจากว่าเรื่องการพัฒนาพื้นฐานโครงลานเป็นปัญหาสำคัญของชาติเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าถ้าว่าเส้นทางสะดวกสบายแน่นอนการไปมหาสู่กันเมืองต่อเมืองแขวงต่อแขวงแล้วก็เฮ็ดให้พ่อแม่ประชาชนชาวกสิกรนี่สามารถคงขนส่งสินค้าก็ถือว่าสะดวกสบาย
2: เข้าถึงการผลิตได
1: ้แม่น
2: ไปฮอดจุดหมายปลายทางของคนส่งสินค้าแลกเปลี่ยนต่างๆมันก็สะดวกสบายขึ้นซึ่งเวียกงานตัวนี้ของเกี่ยวกับรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งนี้เพิ่นจะขึ้นมาชี้แจงต่อคำสักถาม ของสมาชิกสภาแห่งชาติซึ่งปัญหาตัวนี้ก็สำคัญเด
1: ้แม่นแล้ว
2: แล้วก็ยังมีคำถามเพิ่มเติมของสมาชิกสภาแห่งชาติที่ภายหลังรัฐมนตรีเพิ่นชี้แจงตัวคำสักถามแล้วจะมีคำถามเพิ่มเติมในกองประชุมอีกเพื่อเฮ็ดให้บรรยากาศมีความ
1: ถือว่าในครบถ้วนแล้วกับการแก้ไขปัญหาก็จะว่าโรงเรียนเนาะและนอกจากนี้ต่อหลังจากนั้นจะมีท่านรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นก็จะมาชี้แจงต่อคำสักถามของสภาแห่งชาติเรื่องงานอุตสาหกรรมค้าเป็นเรื่องการนึงที่ว่าเป็นพัวพันทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแม่นและแม่นและ
2: อุตสาหกรรมการค้านี่พอเป็นต้องสู้หนึ่งที่ว่าเฮ็ดให้การเชื่อมโยงด้านการผลิตของประชาชนบ่สินค้าต่างๆบ่สีส่งออกไปต่างประเทศ
1: แนวใด
2: ทางภายในแนวใดสิเปิดกว้างให้แก่ชาวเกษตรกรเฮาคือแนวใด
1: แม่น
2: ตัวนี้แม่นกระทรวง
1: อุตสาหกรรมและการค้าเพิ่นจะมาชี้แจงเนื่องจากว่าอาจจะรวมถึงการที่จะมีนโยบายแนวใดเพิ่มเติมตัวผู้ประกอบการการผลิตส่งเสริมการผลิตภายในคือแนวใดอันนี้ก็เป็นปัญหาที่ว่าประชาชนให้ความสนใจหลายสมควรเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าจากนั้นก็คาดว่าได้ก็แม่นตอนบ่ายนี้ก็จะสืบต่อแม่นรับฟังจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาเพิ่มเติมอันนี้ก็เว้าเรื่องเวียกงานการศึกษา
1: แม่น
2: มันก็ต้องไม่ครบเบิดทุกปัจจัยเนาะสมอนเพิ่นก็จะมีการชี้แจงต่อคำสักถามของสมาชิกสภาแห่งชาติเช่นเดียวกัน
1: เจ้าว่าจะมีการปรับปรุงงานการศึกษาขึ้นแนวใดจะปรับระบบการเรียนการสอนใหม่คือแนวใดให้มันเทศเหมาะกับยุคปัจจุบันนี้เน
2: า
1: ะ
2: เจ้าการเว้าเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึงการศึกษานี่ก็มันติดพันกับเรียกงานอาชีวศึกษานําเพื่ออย่างแฮงงานเด็ก
1: แม่นนะ
2: ถ้าแฮงงานมีความรู้ความสามารถยกระดับความรู้ความสามารถได้การเข้าถึงเวียกเฮ็ดงานทําก็สิง่ายขึ้นไปอกแฮงงานอยู่ใส่ก็บ่ได้ถึกตมถึกตัวอันนี้ในเวียกงานการศึกษานี่ที่มีความสําคัญที่สุด
1: แม่นแหละมันก็ถือว่าพัฒนาไปพร้อมกันเคียงคู่กันไปเนาะพอผ่านมาก็ถือว่าที่พวกเราติดตามข่าวท่านก็เห็นติดตามข่าวเรื่องกับเวียกงานการศึกษาที่ผ่านมานี่หลายคนก็คิดว่าอันน่ะเฮียนไปเพื่อนหยังว่าซั่นเฮียนไปแล้วก็กลับมาก็สิเฮ็ดงานทําก็สิว่าโศกยากพัดว่าซั่นก็บ่ได้คิดนั้นนะการศึกษานี่พวกเฮาบ่สามารถที่จะหยุดนิ่งได
2: ้
1: จะต้องพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเน
2: า
1: ะ
2: แม่เฮ็ดงานที่สิส่งออกคือกันเด้พี่สมรค
1: ัน
2: บ่ได้ฝึกก่อนบ่ได้เฮียนก่อนบ่ได้ยกระดับก่อนก็เจ้าก็บ่ได้ส่งไปเด้พี่สมร
1: ถูกต้องถูกต้อง
2: บ่แม่นไปอยู่ซื่อๆว่าโอ้ข่อยสิไปออกแฮงงานอยู่ต่างประเทศเด้อข่อยมีสีมือข่อยสามารถปลูกสามารถปลูกฝังได้ทําการผลิตได้ข่อยสามารถไปได้บ่แม่นแนวนั้นเด้ต้องมีคิดได้ก็ต้องได้มีความรู
1: ้พื้นฐาน
2: พื้นฐาน
1: หลัก
2: ๆก่อนจากไป
1: แม่น
2: ตัวนี้ก็แม่นขาดบ่ได้ก็ติดพันกับการศึกษาคือกัน
1: แม่นๆ
2: เนาะอันนี้เพื่อเฮ็ดหยังเพื่อเฮ็ดให้แห่งงานก็คือประชาชนก็คือนักเรียนผู้ปัญญาชนเท่านี้ได้มีความรู้ความสามารถในการเข้าถึงการศึกษา
1: เจ้าท่านผู้ฟังปัจจุบันนี้ก็ถือว่าบรรดาท่านสมาชิกแห่งชาติได้ถือตั้งแม่นได้เข้าประจําที่ได้เพราะนั้นอําไพวันก็ถือว่าอีกจักหน่อยเขาจะมีการเปิดพิธีอย่างเป็นทางการอีกจักหน่อยกับทางคณะประธานแต่ละท่านก็จะเข้าสู่เวทีปัจจุบันนี้ก็จะว่าเกี่ยมพร้อมแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ตอนนี้ก็แม่นเพชรสมรตอนนี้ก็แม่นประธานประเทศท่านธงบุญศรีสุริ
1: เจ้า
2: พร้อมก้าวเข้าสู่หอสภาแห่งชาติในตอนนี้กำลังทักทายต่อสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้ง
1: เจ้าเล่นเจ้าและนอกจากนี้คณะประธานกรมประชุมก็ได้ขึ้นสู่เวทีเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ถือว่าด้วยการทักทายและปัจจุบันนี้ก็ถือว่าทั้งท่านประธานประเทศท่านนายกก็ได้มีการทักทายบรรดาการนําอาวุโสที่เพิ่นได้บำนาญไปแล้วหลายท่านเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าและก็แต่ละสมาชิกสภาแห่งชาติพร้อมกับเกี่ยม
1: ท่านผู้ฟังต่อไปเส้นทางติดตามฟัง

Hồi xưa nào, khoa hiền thanh thông luôn sĩ su liệt lê khả thị cản nhảy khả nạ bộ lễ ngàn xuân càng phạc bà thân bà thê hàng xa thả nạp bà xa thị bà tài bà xa xuân lao thị khá lộp lễ nắp thứ bà thân thân cả năm khẩn xuống อดีตก็นำขอนสูงของพรรคแต่ละที่นับถือท่านนายกรัฐมนตรีท่านห้องนายกรัฐมนตรีมรดทานสมาชิกรัฐบาลที่นับถือมรดทานสมาชิกสภาแห่งชาติมรดทานแขกที่มีเกียรติทั้งภายในและต่างประเทศที่นับถือรักแพงปฏิบัติตามกฎหมายโดยสภาแห่งชาติมาตรา61เกี่ยวกับการบรรเลงกองประชุมสมัยวิสามัญของสภาแห่งชาติตามการตกลงของคณะประจำสภาแห่งชาติมื้อนี้กองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการในท่ามกลางบรรยากาศที่ทั่วพรรคทั่วกองทัพทั่วปวงชาติทั่วปวงชนทั้งชาติพร้อมสุมใส่จัดตั้งพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคโครงการการเมืองฉบับที่3แผนพัฒนาสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10และมติกองประชุมครบคณะของคณะบริหารศูนย์กลางพรรคครั้งที่3สมัยที่12ขอในทุกคงเขตเวียกงานและพ่วงกาเกียมให้แก่การเสริมสลองวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งสาธารณประชาชนสุนลาวครบ35ปียังเป็นกระบวนการฟุดฟื้นในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้กองประชุมมีพวกมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งและมีความปิติยินดีที่ได้ต้อนรับท่านทองรุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณประชาธิปไตยประชาธิปไตยประชาชนลาวไทยเกียรติเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้ขอแสดงความคำนับชมเชยอย่างสุดอกสุดใจขอแสดงความคำนับชมเชยและยินดีต้อนรับมรดทานคณะขันสูงอดีตคณะขันสูงของพรรคไกลัดบรรทานสมาชิกรัฐบาลผู้ทางหน้าองค์การจัดตั้งของพรรคไกลัดศูนย์กลางในลาวสังสาสาพันธ์เก่าแห่งศาสตร์ลาวองค์การจัดตั้งมาส่วนขันศูนย์กลางบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการศึกษาหัวหน่วยธุรกิจบรรณทูตตนุทูตและผู้ทางหน้าองค์การจัดตั้งสากลประจำลาวไทยเกียรติเข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้อย่างผอมเพียงขอชมเชยขอแสดงความคำนับชมเชยมายังบรรดาทานสมาชิกสภาแห่งชาติในฐานะเป็นตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนลาวบรรดาเผ่าในขอบเขตตัวประเทศที่ได้เข้าร่วมกองประชุมครั้งนี้อย่างพร้อมเพียงเฮียงหนาขอชมเชยบรรณาธิการเชิดชูหลักแพงทั้งหลายในต้นปี2016นี้สปป.ลาวมีหลายเหตุการณ์สำคัญพรรคประชาชนประเทศลาวได้สำเร็จการดำเนินกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ได้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาแห่งชาติสุดที่10และสมาชิกสภาผู้ส่วนขันแขวงสุทธาด้วยผลสุดอันจบงามก้าวไปถึงการดำเนินกองประชุมของปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติในท้ายเดือนมิถุนาผ่านมาโดยการพิจารณาคำร้องอมรการเอาการเลือกตั้งการนำชุดใหม่ของสภาแห่งชาติของรัฐบาลองค์การในการประชุมสูงสุดศาลประชุมสูงสุดองค์การกวดสอบแห่งรัฐและองค์การกวดกาแห่งรัฐหับห้องเอาแผนพัฒนาสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ทิศทางแผนการเวียกงาน5ปีโครงการอัยการประชุมสูงสุด
ศาลประสนสูงสุดองค์การกวดกาแห่งรัฐองค์การกวดสอบแห่งรัฐทั้งนี้มีการทำห้องแผนการสร้างและปรับปรุงกฎหมายระยะ5ปีต่อหน้าและเป็นงานเคลื่อนไหวของแสวงศาสตร์สุทธิ10พรรครัฐแห่งสาธารณประชาธิปไตยส่วนลาวย่ำไหลก็ถือการพัฒนาคิดเป็นใจกลางถือสำคัญการยกชิดสูงชิดกำลังอยู่ของประชาชนให้น้อยเมื่อดีขึ้นเพื่อสามารถนำเอาประเทศชาติออกสู่สภาพด้อยพัฒนาในปี2026นี้ด้วยความมุ่งมั่นอันแห่งกล้าในการพัฒนาประเทศชาติของเราให้มีความหนักแน่นตามทิศประชาชนทั้งมีประเทศชาติมั่งคั่งเข้มแข็งสังคมมีประชาธิปไตยสามัคคีปองดองยุติธรรมและศีลไรนั้นขาดหมายสู่ส้นที่ระบุในโครงการการเมืองฉบับที่3ได้ระบุไว้ว่าฮอดปี2055ประเทศเฮาเป็นประเทศที่มีระดับปานกลางหาสูงและสร้างรัฐประชาธิปไตยประชาชนปกครองโดยกฎหมายที่เข้มแข็งบนพื้นฐานจิตใจดังกล่าวโดยสืบต่อการแก้ไขความยากทางด้านคิดการเงินที่ดำเนินมาแต่ปี2021หา2500มานั้นพรรครัฐบาลจะได้เสนอให้มีการห้องหับอวแรงชาติบริการพัฒนาชนบทแก้ไขทุกอย่างของประชาชนซึ่งเป็นเป้าหมายต้นต่อของกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ในครั้งนี้บรรณาธานผู้นำพรรครัฐสมาชิกสภาแห่งชาติแขกผู้มีเกียรติเทียมถือหักแพงทั้งหลายการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10นี้และครั้งนี้ด้านหนึ่งก็เป็นการปฏิบัติบทบาทสิทธิ์หน้าที่ของสภาแห่งชาติตามที่ได้กำหนดในไว้ในรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติอีกด้านหนึ่งก็เป็นความพยายามและความใส่ใจของสภาแห่งชาติของรัฐบาลในการจัดตั้งพันธขยายแนวทางนโยบายเปลี่ยนแปลงใหม่ของพรรคโดยแมนมติของกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศของพรรคครั้งที่2ให้เป็นอันละเอียดซึ่งสะดอกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เพื่อสืบต่อสานให้ประเทศเฮามีการพัฒนาที่ตามทิศสีเขียวและยืนยงและสู่ชนในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมโดยกฎหมายมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ครั้งนี้จะได้พิจารณารับห้องปัญหาสำคัญพื้นฐานของประชาชาติมีดังนี้อันที่1พิจารณารับห้องอำนาจงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาชีวิตสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พีที่2พิจารณารับห้องอวแรงสาบโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชน3พิจารณารับห้องเอาการสร้างปรับปรุงกฎหมายจำนวน2ฉบับดังนี้1กฎหมายว่าด้วยค่าเงินแห่งรัฐฉบับสร้างใหม่2กฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงบรรณาธานเทียนทื่อหลักแพงกองประชุมสมัยวิสามัญที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิ10ครั้งนี้จะได้พิจารณารับรองปัญหาสำคัญที่สำคัญจำเป็นติดพันกับแหล่งสาโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนฉะนั้นข้าพเจ้าในนามประธานกองประชุมขอเรียกร้องมายังบรรณาธานสมาชิกสภาแห่งชาติจงพร้อมกันยกสูงครอบสอบการเมืองของตนสูญทุกสติปัญญาความรู้ความสามารถของในคนขั้วพิจารณาและประกอบคุ้มคิดความเห็นอย่างมีประชาธิปไตยและกงไปกงมาสั่งสรรหับประกันความถูกต้องตามกฎหมายก้าวไปถึงการตกลงและหับห้องบรรดาเนื้อในสำคัญที่นำมาพิจารณาในกองประชุมครั้งนี้ให้บรรลุตามขาดหมายที่วางไว้ทุกประการเรียกห้องมายังสมาชิกรัฐบาลผู้ตั้งนาองค์การจัดตั้งของพรรคไกรัฐในเล่าสั่งชาติ
สัพพันธ์เก่าองค์การจัดตั้งมาส่วนภาคส่วนเกี่ยวข้องอยู่ในเข้าร่วมกองประชุมตามประหลัดที่กำหนดไว้พร้อมทั้งเรียกร้องมายังพ่อแม่พี่น้องประชาชนบรรดาเผ่าจงเล่นติดตามดำเนินกองประชุมโดยผ่านพนักสื่อมวลชนในโอกาสที่มีความหมายความสำคัญนี้ในนามประธานกองประชุมข้าพเจ้าขอประกาศเปิดกองประชุมสมัยวิสามัญที่ที่หนึ่งของสภาแห่งชาติสุทธิยิปต์นับแต่นี้เป็นต้นไปขอขอบใจ

พอเฮาเริ่มเข้าสู่วาระที่1ของกองประชุมตามวาระกองประชุมนี้ถือว่าเฮียนประธานผู้นำพรรครัฐประธานสมาชิกสภาแห่งชาติมนาแขกเทียมเถือกแพงปฏิบัติตามวาระกองประชุมในสมัยวิสามัญนี้วาระธรรมอิฐกองประชุมจะทราบฟังการรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนกระต่าย6เดือนต้นปี2026และทิศทางเป็น6เดือนท้ายปี2026ฉะนั้นข้าพเจ้าขอเรียนเชิญท่านสนชัย 4,000 ดอนนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวขึ้นแรงงานใช้เวลา45นาทีขอเชิญ

ขอเฮียนท่านทองรุ่นศิริสิริเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานสุดข้างพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เคารพและนับถืออย่างสูงท่านไสยสมพรผู้บริหารประธานสภาแห่งชาติที่นับถือบรรดาท่านคณะประธานของประชุมที่นับถือบรรดาท่านการนำพรรครัฐอดีตการนำพรรครัฐสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาท่านแขกผู้มีเกียรติทั้งภายในและต่างประเทศที่นับถือแหลกแพงต่างหน้ารัฐบาลข้าพเจ้าขอถือเป็นเกียรติรายงานย่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราระยะ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ซึ่งเป็นการจัดตั้งปฏิบัติและพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติของประชุมสภาแห่งชาติฉบับเลขที่177ลงวันที่21พฤศจิกายน2025ว่าด้วยการรับรองเอาแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2026ต่อกองประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10บทรายงานของข้าพเจ้าได้สังรวมเอาผลการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานจดสุมตามพระบทบาทของรัฐบาลขาดหมายใหญ่จำนวนหนึ่งที่ได้กำหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา2026ตามที่สภาแห่งชาติได้รับรองนอกนั้นก็แม่นผลสำเร็จที่พ้นเด่นในการแก้ไขปัญหาเคียงห้อนจำนวนหนึ่งสำหรับผลการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาขาดหมายละเอียดของแต่ละแขนงการนั้นแม่นได้ระบุอยู่ในบทรายงานฉบับละเอียดที่ได้แจกจ่ายให้บรรดาท่านไปแล้วบทรายงานของข้าพเจ้าประกอบด้วย3ภาคดังนี้ภาคที่1สภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและแผนเงินตราในระยะ6เดือนต้นปี2026ภาคที่2ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติระยะ6เดือนท้ายปีและภาคที่3เป็นข้อเสนอภาคที่1การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026ก่อนอื่นข้าพเจ้าขอเห็นดีเป็นเอกภาพสูงต่อคำเห็นของท่านประธานสภาแห่งชาติที่ได้ตีราคาเกี่ยวกับสภาพสากลผักพืชที่ยังสืบต่อเคียงข้อนซับสนและแก่เหง้าโดยเฉพาะความขัดแย้งทางด้านการค้าปัญหาความบ่สงบอยู่ตะวันออกกลางและปัญหาขาดแคลนน้ำมันเสื้อไฟนอกนั้นสภาพการพัฒนาอย่างว่องไวทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยเฉพาะเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เดินว่า AI นอกนั้นสภาพภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องที่กลายเป็นภัยคุกคามซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลก พอสมควร สถานการณ์ดังกล่าว แม้นได้สร้างความท้าทายหลายประการต่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ6เดือนต้นปี2026ของพวกเราเป็นต้นเหมือนกันปัญหาการสนองและราคาน้ำมันเสื้อไฟที่สูงขึ้นเป็นต้นเหตุให้ตั้งเงินเฟ้อมีการเน้นติ่งเพิ่มขึ้นและราคาสินค้าก็เน้นติ่งไปตามนอกนั้นก็ยังมีภัยธรรมชาติอากาศร้อนและพายุหมากเห็บที่ได้ส่งผลกระทบเหตุให้เคลื่อนซ่านของปลาส้นเปเพจำนวนบ่หน่อยเลื่อนื่นแต่ภายใต้การนำผ้าสี่นำของกรมการเมืองศูนย์กลางผักคณะเลขาธิการศูนย์กลางผักการติดตามกวดก้าของสภาแห่งชาติสภาพปลาส้นขันแขวงและการบริหารด้วยความตั้งหน้าของรัฐบาลก็คือองค์การปกครองท้องถิ่นโดยได้ดำเนินมาตรการจำนวนหนึ่งเพื่อลดพรผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในระยะ6เดือนต้นปี2026เศรษฐกิจสืบต่อขยายตัวดีและสามารถสังรวมได้ดังนี้หนึ่งของเขตเรื่องงานประกันศาสตร์ผลข้อสุขแม้ได้สืบต่อสุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแนวทางประกันศาสตร์ป้องกันข้อสุขตัวปกส่วนหอบด่านอย่างต่างหน้าและสำเร็จขาดหมายสามารถรับประกันหักษาได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบความเป็นระเบียบเรียบร้อยทางสังคมโดยพื้นฐาน
ได้ซุ้มใส่จะตั้งปฏิบัติ4นาทีใหญ่26แผนงานของกำลังกันศาสตร์และ4แผนงานใหญ่29โครงการของกำลังปกสคำสั่งเหล็กที่27ของนายกว่าโดยการเพิ่มทวีเวียงการสกัดกั้นและแก้ไขปรากฏการณ์หย่อท่ออย่างต่างๆแล้วจะใส่ปกปักรักษาชายแดนเฮ็ดให้มีความสงบโดยพื้นฐานที่ซุ้มใส่เวียงงานก่อสร้างหากฐานการเมืองติดพันกับการพัฒนาสนมดของด้านอย่างมีจุดสุมสกัดกั้นและต้านทุกการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนบ

2,769คนนิ่ง217คนยังสืบต่อเป็นผัว 4,277 คนนิ่ง195คนพร้อมนั้นก็ได้เอาใจใส่แก้ไขปรากฏการณ์ย่อท่อกลุ่มแข่งสอกงทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออาชญากรรมทางไซเบอร์สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด44ครั้งกักตัวผู้ถูกหาได้ 4,482 คนยิ่ง 1,032 คนรวมมี25สันสัตว์ในนั้นคนลาวมี779คนยิ่ง203คน2ของเขตเศรษฐกิจ2จํา1การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจในระยะ6เดือนต้นปีมันขยายตัวในระดับหาส่วนหอยคิดเป็นมูลค่า 199,987 ตื้อกีบเท่ากับ48ส่วนหอยของแผนการในนี้แขนงกสิกรรมขยายตัว 4.3 ส่วนหอยก็มา 17.4 ส่วนหอยแขนงอุตสาหกรรมขยายตัว 5.1 ส่วนหอยก็มา35ส่วนหอยของ GDP แขนงบริการขยายตัว 5.3 ส่วนหอยความเอา 37.2 ส่วนหอยของ GDP ภาษีอากรผลิตภัณฑ์สุทธิขยายตัว 4.9 ส่วนหอยความเอา 10.5 ส่วนหอยของ GDP 2การปฏิบัติแผนงบประมาณแห่งรัฐแม้ได้สุ่มใส่ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อซุกอยู่ให้แก่การปฏิบัติแผนงบประมาณโดยเฉพาะเป็นการเก็บรายรับให้ได้ตามแผนการหรือลื่นแผนการที่สภาหับห้องในนั้นได้สุ่มใส่ขยายฐานรายรับและการหันเป็นทันสมัยในการคุ้มครองงบประมาณตามมติ04ของรัฐบาลว่าด้วยการหับห้องเอาแผนปฏิบัติตัวจริงในการหันการเก็บรายรับเป็นทันสมัยในระยะ5ปี 2026-2030 เคียงคู่กันนั้นก็ได้ปฏิบัติมาตรการอัดซองวางการหัวไหลในการจัดเก็บรายรับขององค์ประมาณผ่านการจัดตั้งปฏิบัติใน6เดือนต้นปีสามารถจัดเก็บรายรับได้ 44,956 ตื้อกีบเท่ากับ54ส่วนหอยของแผนการเทียบใส่ในระยะเดียวกันของปีผ่านมาเพิ่มขึ้น19ส่วนหอยสาเหตุที่มีรายรับเพิ่มขึ้นย้อนได้สุ่มใส่กันหันเป็นทันสมัยโดยเฉพาะเหมือนการขยายอากรมูลค่าเพิ่มสำหรับรายจ่ายเหมือนปฏิบัติได้ 30,106 ตื้อกีบเท่ากับ 37 ส่วนหอยของแผนการพร้อมนั้นก็ได้เอาใจใส่บริหารหนี้สินแม้ได้สุ่มใส่แก่หนี้สินการลงทุนของรัฐปี2016ได้ขึ้นแผนสำหรับหนี้สินการลงทุนของรัฐจำนวน 1,773 ตื้อกีบแผนประจำปี2016เป็น973ตื้อกีบและก็ได้นำใส่เงินเกินแผนเพื่อแก้ไขหนี้แบบมีส่วนลด800ตื้อกีบใน6เดือนต้นปีสามารถปฏิบัติได้681ตื้อกีบเท่ากับ38ส่วนหอยของแผนการหนี้สินต่างประเทศแม้นสามารถชำระได้ตามสัญญาอันพ้นเด่นแม้นสามารถเอารายรับภายในมาชำระหนี้สินได้111ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อเป็นการลดพรการกู้ยืมใหม่ธนาคารแห่งสปป.ลาวก็สามารถแก้ไขสภาพนี้และเก็บกู้หนี้สินได้เทียบเท่า 1,720 ตื้อกีบ2จำ3เหมือนกันรักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตราแม้ได้ดำเนินนโยบายต่างๆเพื่อรักษาเสถียรภาพเงินตราเป็นต้นแม้ได้ดำเนินนโยบายเงินตราแบบผสมผสานโดยได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารแห่งชาติสกุลเงินกีบจากระดับ 8.5 ส่วนหอยต่อปีมาเป็น8ส่วนหอยต่อปีได้ออกและจำหน่ายพันธบัตรระยะสั้นปฏิบัตินโยบายอัตราเดือดเปลี่ยนตามกลไกตลาดที่มีการคุ้มครองของรัฐในซุกยู่กับตลาดแลกเปลี่ยนซื้อขายเงินตราต่างประเทศผ่านตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือเอิ้นว่า LFX ให้มีการเคลื่อนไหวกว้างออกและมาตรการอื่นๆผ่านการจัดตั้งปฏิบัตินโยบายดังกล่าวใน6เดือนต้นปีเห็นว่าปริมาณเงิน M2 ขยายตัวในระดับ 15.92 ส่วนหอยข้างสำรองเงินตราต่างประเทศกลุ่มการนำเข้า 5.17 เดือนซีนากาวก็ได้สร้างความสมันแก่สถานะเศรษฐกิจของสปป.ลาวและสามารถรับประกันการชำระหนี้ต่างประเทศอัตราหนี้บ่เกิดดอกออกผลอยู่ในระดับ 0.98 ส่วนหอยอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยใน6เดือนอยู่ในระดับ8ส่วนหอยค่าเงินกีบเห็นว่ามีเสถียรภาพซึ่งแสดงออกคือดัชนีเงินกีบเฉลี่ย6เดือนต้นปีอ่อนค่า 3.09 ส่วนหอย

0: ็นระยะเดียวของปี2024การผลิตกสิกรรมเป็นสินค้ามันสามารถปักดำนัดนาแซงได้ 98,012 เฮกตาร์เท่ากับ 99.57 ส่วนน้อยของแผนการเทียบเป็นระยะเดียวของปีผ่านมามันเพิ่มขึ้น 14.54 ส่วนน้อยปลูกพืชเสบียงอาหารได้16,500 เฮกตาร์เท่ากับ 45 ส่วนน้อยของแผนการการผลิตซีนไข่และปลามันสามารถผลิตได้ 290,000 ตันเท่ากับ 50.6 ส่วนน้อยของแผนการสามารถผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมปลาไม้ได้ 1,000 กับ9 1,009.31 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 53.12 ส่วนน้อยของแผนการ2.5 การผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งการค้าและการบริการมูลค่าการผลิตการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งและหัตถกรรมปฏิบัติได้11,691ตึกิบเท่ากับ50ส่วนน้อยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวของปีผ่านมาแม่นเพิ่มขึ้น 16.79 ส่วนน้อยมูลค่าการจราจรสินค้าแม่นปฏิบัติได้ 62,766 ตึกิบเท่ากับ50ส่วนหอยของแผนการเทียบเส้นระยะเดียวมันเพิ่มขึ้น 21.8 ส่วนหอยการผลิตพลังงานไฟฟ้าปฏิบัติได้ 26,674 ล้านกิโลวัตต์โมงเท่ากับ 54.58 ส่วนหอยของแผนการเทียบเส้นระยะเดียวกันของปีผ่านมามันเพิ่มขึ้น 8.6 ส่วนหอยเป็นมูลค่า 35,411ตื่อกีบเท่ากับ 45.83 ส่วนหอยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวกันปีผ่านมามันเพิ่มขึ้น 10.58 ส่วนหอยสำหรับการคุดข้นและปรุงแต่งแห่ถาดมันสามารถปฏิบัติได้ 22,446 ตื่อกีบเท่ากับ 52.65 ส่วนหอยของแผนการถ้าเทียบใส่ระยะเดียวมันเห็นว่าลดลง 18.43 ส่วนหอยสำหรับการบริการขนส่งสินค้าปฏิบัติได้ 8,648พันตันเท่ากับ53.49ส่วนหน่อยของแผนการการบริการขนส่งโดยสารปฏิบัติได้51,211พันเถื่อคนเท่ากับ 49.41 ส่วนหน่อยของแผนการ 2.6 เป็นการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนและการเน่งติ้งของราคาน้ำมันได้ออกคำสั่งสำหรับเลขที่40ของนายกว่าโดยการเพิ่มทวีแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันเสื่อมไฟโดยเด็ดปฏิบัตินโยบายอุดหนุนสังคมด้วยการลดอัตราก่อนสมใส่น้ำมันเสื่อมไฟเป็นจำนวนเงิน 1,935 ตื้อกีบและกองทุนน้ำมัน 493 ตื้อกีบพร้อมนั้นก็ได้ดัดสมเงินตาต่างประเทศให้แก่การนำเข้าน้ำมันเสื่อมไฟได้414ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อจัดซื้อน้ำมันให้เป็นปกติหับประกันการสนองน้ำมันในสังคมและสำห้องสุขเสริญซึ่งเมื่อหอดปัจจุบันการสนองน้ำมันในเกณฑ์สังคมแม่นอยู่ในเกณฑ์ปกติและราคาน้ำมันเสื่อมไฟก็คอยลดลงเท่าละกาวพร้อมกันนั้นยังได้ปฏิบัติมาตรการสุขเสริญเพื่อหับประกันความมั่นคงด้านพลังงานบนจิตใจเพิ่มทวีการปฏิบัติมาตรการประหยัดหันวิกฤตเป็นโอกาสเป็นต้นเป็นมาตรการสุขอยู่ให้ประชาชนในสังคมหันมานำใช้รถไฟฟ้าหรือพลังงานทดแทนพลังงานทางเลือกอื่นๆเพื่อลดพรการนำเข้าน้ำมันเสื่อมไฟได้เปิดการบริการนำใช้รถ BRT แท็กซี่รถ3ล้อ2ล้อไฟฟ้าเพื่อช่วยเหลือแก้ไขประชาชนในส่วนวิกฤตการปัจจุบันมีรถไฟฟ้าและไฟฟ้าผสมผสานทั้งหมด 17,357 คันเท่ากับ 0.5 ส่วนหอยของจำนวนพาหนะทั้งหมดสำหรับมาตรการระยะกลางระยะยาวเป็นซุ้มใส่คนขั้วแรงนำเข้าน้ำมันจากหลายแห่งและสร้างคั่งแห่ห้องดันน้ำมันเสื่อไฟให้หลายขึ้นและหันเปลี่ยนไปใส่รถไฟฟ้าและพลังงานทางเลือกให้แข็งแกร่งกว่าเก่า 2.7 เป็นด่านการค้ากับต่างประเทศมูลค่าการค้ากับต่างประเทศ6เดือนต้นปีปฏิบัติได้ 10,107 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 44.2 ส่วนหอยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวของปีผ่านมามันลดลง 10.2 ส่วนหอยในนี้มูลค่าส่งออกปฏิบัติได้ 5,633 ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 44.2 ส่วนหอยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวมันลดลง 12.1 ส่วนหอยมูลค่านำเข้าปฏิบัติได้ 4,400 74ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 44.2 สนอยของแผนการปีเทียบใส่ระยะเดียวของปีผ่านมาลดลง 7.8 สนอยสามารถเกินดุลการค้า 1,159 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากตัวเลขดังกล่าวเสียเห็นว่ามูลค่าการค่ามันมีไถยังลดลงหลายสมควรเมื่อเทียบใส่ระยะเดียวของปีผ่านมาสาเหตุส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการส่งออกเครื่องไฟฟ้าแผงโซล่าลดลง 60.5 สนอยที่มีผลกระทบจากอัตราภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกาสูงถึง48สนอยต่อมาลดลง40สนอยเหตุให้การส่งออกสินค้าจำนวนดังกล่าวมีไถยังลดลงเรื่อยๆนอกจากนั้นเป็นมูลค่าการส่งออกแฮทองลดลง 25.9 สนอยเจ๋ลดลง20สนอยสำหรับการนำเข้าก็มีไถยังลดลง 7.8 สนอยโดยติดพันกับการปรุงแต่งแผงโซล่าเหตุให้การนำเข้าผลิตภัณฑ์เคมีซิลิคอนลดลง 36.1 สนอยและอุปกรณ์กลจักรก็ลดลง43สนอย 2.8 ด้านการลงทุนการลงทุนจากงบประมาณภายในปฏิบัติได้ 3,866 ตื่นกีบเท่ากับ 40.7 สนอยของแผนการทุนจากการช่วยเหลือทางการเพื่อการพัฒนาปฏิบัติได้ 3,369 ตื่นกีบเท่ากับ 24.4 สนอยของแผนการการลงทุนจากภาคเอกชนภายในและต่างประเทศโดยกรมแมนอนุมัติ68โครงการมูลค่า 9,079 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเท่ากับ16,119ตื่นกีบทุนนำเข้าตัวจริง626ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 13,524 ตื่นกีบเลือดเท่ากับ 21.44 สนอยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวกันเพิ่มขึ้น 28.1 สนอย 2.9 เหมือนการปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยงสามารถเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอากาศและภัยพิบัติได้นำใส่ระบบเครื่องมือที่ทันสมัยเป็นตัวเหมือนเครื่องบินบ่มีคนขับเดินมาโดนเขาในการติดตามกวดกาพื้นที่ที่มีการทำลายป่าไม้ไฟไหม้ล่ามป่าสำหรับได้สำเร็จการก้าเกี่ยมเอกสารในการเสนออุทยานแห่งชาติจำนวนหนึ่งในเขตอนุรักษ์ศิลปะนานาพันธ์หนองคำแสนให้ศูนย์ศิลปะนานาพันธ์อาเซียนและกองเลขาอาเซียนพิจารณาขึ้นบัญชีลอดถามประเมินเป็นอุทยานมรดกอาเซียนได้สางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงดินฟ้าอากาศของแขนงโยธาธิการและคนทรงแขนงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมและแขนงการอื่นๆแล้วจะใส่ต่อการแก้ไขไฟไหม้ลามป่าและปัญหามลพิษหมอกควัน PM2.5 แก้ไขผลกระทบดินยุบอยู่เขตบ้านทองมังเมืองไซสนีนครหนองจันทน์จากโครงการคุ้มครองแห่งชาติและแก้ไขผลกระทบจากพายุหมักเห็บซึ่งได้ปฏิบัตินโยบายพิเศษเป็นต้นช่วยเหลือค่ากระแสไฟฟ้าและน้ำประปาสำหรับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบได้ขึ้นทะเบียนออกใบเตยดินได้จำนวน 69,939 ตอนเท่ากับ 49.8 สนอยของแผนการทางได้หันระบบการคุ้มครองที่ดินทันสมัยโดยได้สำเร็จการป้อนข้อมูลสำนวนตอนดินจากระบบเชียเป็นระบบดิจิตอลได้สำเร็จจำนวน 441,000 ตอนได้ซุกอยู่สร้างแผนจัดสรรที่ดินและวางแผนนำใส่ที่ดินกสิกรรมแบบมีส่วนหวนขันบ้านได้395บ้านเท่ากับ66ส่วนหอยของแผนการปีแล้วก็ได้เพิ่มที่ดินต้านและสกัดกันการลักลอบคุดขดปรุงแต่งเก็บซื้อขายนำเข้าและส่งออกเฮทาดในผลิตภัณฑ์เฮทาดต่างๆที่บ่ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบการในขอบเขตตัวประเทศโดยได้ออกคำสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่46และได้แต่งตั้งคณะ4นำติดตามกวดกาการปฏิบัติคำสั่งดังกล่าวอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดได้สมใส่ลงกวดกาและประเมินโครงการเฮทาดประจำปี2025ผ่านมาโดยเฉพาะมันได้เน้นใช้โครงการอยู่ในประเภท4บวกมีทั้งหมด45บริษัทในนั้นได้แจ้งสิ้นสุดและยกเลิกสัญญาหรือ10บริษัทส่วนเหลือแม่นได้ออกหนังสือแจ้งเตือนเมื่อครบกำหนดเวลาหรือสัญญาก็จะได้มี การถอดถอนแน่นอนก็อาจจะมีบริษัทที่ยังบ่พอใจอาจจะมีการเสนอขึ้นถ้าหากว่ามีการเสนอทางสภาแห่งชาติก็ขอให้มีความเป็นเอกภาพนำเบิกรัฐบาลเพื่อปฏิบัติอย่างเข้มงวดและเด็ดขาดพร้อมกันนั้นก็จะได้สืบต่อกวดกล้าประเมินบรรดาบริษัทที่ยังบ่ทันได้ประเมินสำเร็จให้สำเร็จในปี2016นี้2019การเสื่อมโยงหรือเสื่อมจอดกับภาคพื้นและสากลได้สุ่มใส่สอมแป้งและก่อสร้างเส้นทางให้มีความสะดวกหลายขึ้นได้ขับห้องเอาแผนการก่อสร้างและปรับปรุงขอทางในระยะใหม่2026-2030ตามมติ05ของรัฐบาลอันพ้นเด่นมันได้สำเร็จโครงการฟื้นฟูก่อสร้างทางเลือก8ที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติในที่ผ่านมาและก็พ่วงเร่งสุ่มปรับปรุงและก่อสร้างเส้นทางเลขที่12เลขที่13สองทางกิโลเมตรที่21 71ทางเลข9 2E และ 2W และเส้นทางอื่นๆได้เส้นสัญญาสัมปทานโครงการก่อสร้างทางรถไฟแต่ถ้าแข่งขมวนหาสายเดนลาวเวียดนามได้เร่งสุกยู่การก่อสร้างทางด่วนเวียงจันทน์ฮานอยเป็นต้นเหมือนส่วงปากสั้นหาด่านน้ำอ่อนแทงถุยสายเดนลาวเวียดนามเดาใจใส่ซุ้มใส่ได้ซุ้มใส่จะต่างปฏิบัติมติของกองประชุมสภาแห่งชาติเลขที่165และมติเลขที่10ของรัฐบาลว่าด้วยการรับรองเอานโยบายสุขอยู่ส่งเสริมการก่อสร้างและสอมแผนเส้นทางระยะใหม่โดยได้แต่งตั้งคณะ4นำระดับชาติเพื่อติดตามสุขอยู่กวดกาการปฏิบัติโครงการก่อสร้างสอมแผนเส้นทางในรูปแบบ OPBRC หรือว่า PRTC มหอดปัจจุบันมีโครงการที่ได้เสนอฟื้นฟูในรูปแบบดังกล่าวทั้งหมด15เส้นทางและ44ตอนทางมีทั้งหมด26บริษัทได้เซ็นสัญญา41ฉบับพร้อมเด้งให้ปฏิบัติพร้อมเด้งให้บรรดาบริษัทศึกษาและสำรวจออกแบบให้สำเร็จโดยไวเพื่อสามารถเข้าสู่การก่อสร้างและสอมแปลงในต่อหน้าอันที่3เป็นโครงเขตวัฒนธรรมสังคม3.1ด้านการศึกษาและกีฬาได้ส่งใส่ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนด้วยวิธีการต่างๆเป็นต้นมันได้ปรับปรุงระบบศึกษาสามัญจาก 5+4+3 มาเป็นระบบ 6+3+3 เคียงคู่กันนั้นก็ได้ส่งเสริมสามัญวิชาชีพและปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรทั้ง12สาขาได้ปรับปรุงบรรดาวิทยาลัยสังคู่ในทั่วประเทศโดยยุบโฮมเข้ากันและสร้างเป็นมหาวิทยาลัยสังคู่แห่งชาติและกาเกียมสร้างตั้งมหาวิทยาลัยมิตรภาพลาวเวียดนามโรงเรียนมิตรภาพลาวรัสเซียได้แก้ไขปัญหาครูอาสาสมัครสำเร็จแล้วห้อยสนห้อยก็ได้ซุ้มใส่ปฏิบัติ13ตัวสี่บอกของแขนงศึกษาธิการและกีฬาสามารถบรรลุได้และมีความคืบหน้าดี4ตัวสี่บัตรพร้อมนั้นก็ได้ส่งเสริมเหยงานกีฬาโดยมีการฝึกแอบและส่งตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคพื้นและสากลสามารถญาติได้เรียนประเภทต่างๆโดยเฉพาะเป็นนักกีฬาบันเตรุ่นเยาวชนได้สำเร็จการเป็นเจ้าภาพกองประชุมรัฐมนตรีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาเซียนครั้งที่20และได้สำเร็จทับห้องเอาหัวข้อสำคัญในการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ประจำปี2025 15หัวข้อ 3.2 ด่านสาธารณสุขแม้ได้สุ่มใส่ปฏิบัติเหวี่ยงงานการซักวัคซีนกันพยาธิได้เปิดกระบวนการจัดตั้งปฏิบัติวันซักยาการพยาธิแห่งชาติในขอบเขตทั่วประเทศได้ปรับปรุงและปฏิบัติเหวี่ยงงานส่งเสริมสุขภาพของแม่และเด็กเฮ็ดให้อัตราการตายของเด็กเกิดใหม่ลดลงและได้เร่งใส่ปรับปรุงคุณภาพการบริการสาธารณสุขการปรับปรุงพื้นฐานโครงสร้างประกอบบุคลากรและอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัยทั้งขันศูนย์กลางและท้องถิ่นได้ส่งเสริมการผลิตอาหารยาผลิตภัณฑ์การแพทย์ซึ่งสามารถสนองยาที่จำเป็นได้โดยพื้นฐานในทั่วประเทศได้ประมาณ60ส่วนหน่วยของความต้องการคุ้มครองและจัดตั้งปฏิบัติกองทุนประกันสุขภาพแห่งชาติเฮ็ดให้ประชาชนบรรพเฒ่าเข้าถึงการบริการปินปัวที่จำเป็นกว่า 94.5 ส่วนหน่วยปฏิบัติ14ตัวสีวัตรของแขนงสาธารณสุขซึ่งมี7ตัวสีวัตรเป็นมีความคืบหน้าดี 3.3 การพัฒนาสีมือแห่งงานและสวัสดิการสังคม แม้ได้ส่งเสริมและเอาใจใส่การจัดหาเวียกเฮ็ดงานทำเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งภายในและต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายได้ 69,000 กว่าคนเท่ากับ 84.99 ส่วนหอยของแผนการปีพัฒนาบรรดาหัวหน่วยแรงงานฝึกสีมือและพัฒนาแรงงานได้ 91,982 คนเท่ากับ 70.75 ส่วนหอยของแผนการขยายการคุ้มครองหัวหน่วยวิสาหกิจเพิ่มใหม่ได้7หน่วย42หัวหน่วยเท่ากับ 81.8 ส่วนหน่วยของแผนการปีและได้ขยายอัตราการควบคุมประกันสังคมโดยการขึ้นทะเบียนใหม่และจ่ายเงินสมทบได้ 30,417 คนเท่ากับ 36.13 ส่วนหน่วยของแผนการได้อนุมัติงบประมาณจัดตั้งปฏิบัตินโยบายต่อผู้ที่มีผลงานคุมงานคุมดีในภารกิจการปฏิวัติศาสตร์ประชาธิปไตยจำนวน 4,879 ทานลื่นแผนการ218ส่วนหน่วย 3 อย่าง 4 การพัฒนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวแม้ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมของเราที่ช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายรับของประเทศโดยเดี๋ยวใจใส่ในเรื่องงานอนุรักษ์และการขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อเฮ็ดให้วัฒนธรรมลาวที่เป็นที่หูจักในระดับสากลอันพลเด่นแม่นได้สำเร็จพิธีเฉลิมฉลองอุทยานแห่งชาติหินน้ำนอเป็นมรดกโลกทางธรรมศาสตร์แห่งทวิตของสปป.ลาวและก็ได้ซุกยู่และขึ้นทะเบียนมรดกโลกอย่างต่อเนื่องซึ่งพ่อมีพรเอาข้อมูลเพื่อเสนอศิลปวัฒนธรรมการนุ่งสินลาวอาหารลาวเป็นต้นลาบเขาเป็นมรดกโลกนอกนั้นแม่นได้สุ้มใส่สร้างขอบครัววัฒนธรรมบ้านวัฒนธรรมได้เป็นจำนวนหลงหลายติดพันกับการดึงดูดนักท่องเที่ยวสากลเข้ามาท่องเที่ยวสปป.ลาวได้ 2.1 ล้านเที่ยวคนเท่ากับ 47 ส่วนหอยของแผนการเทียบใส่ระยะเดียวมันเพิ่มขึ้น 8 ส่วนหอยสร้างรายรับที่เป็นทุนหมุนเวียนการท่องเที่ยวได้ 960 กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐ 3.5 การพัฒนาชนบทและแก้ไขของทุกอย่างของบาสนได้สงสัยจะต่างปฏิบัติบรรดาโครงการพื้นฐานโครงรางที่ได้รับอนุมัติในปี2016อยู่บรรดาเมืองทุกอย่างและจุดสุ่มพัฒนาต่างๆให้มีความคืบหน้าดีได้ซุกยู่การจะต่างปฏิบัติโครงการช่วยเหลือจากต่างประเทศเป็นต้นเหมือนโครงการลดพรของทุกอย่างและขาดโภชนาการในเขตชนบทและอื่นพร้อมนั้นรัฐบาลก็ได้สุ่มใส่เวลาแห่งชาติสุ่มใส่สร้างวัฒนธรรมศาสตร์มาโดยการพัฒนาชนบทและแก้ไขโครงทุกอย่างซึ่งจะได้ผ่านกองประชุมสมัยสามัญของสภาแห่งศาสตร์ในครั้งนี้เพื่อพิจารณาติดพันกับการปรับปรุงดำรัด34ว่าด้วยมาตรฐานพ้นทุกข์และมาตรฐานพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสภาพเงื่อนไขตัวจริงของประเทศเราได้สุ่มใส่การเก็บกู้และทำลายระเบิดตกค้างที่ยังไม่ทันแตกออกจากเนื้อที่การผลิตและพื้นที่การพัฒนา 4. มันคงเขตการปกครองการบริหารรัฐและยุติธรรมแม้ได้สุ่มใส่ขันเปลี่ยนการบริหารรัฐเป็นทันสมัยจากระบบเอกสารดังเดิมไปสู่ระบบดิจิทัลโดยได้สุ่มใส่ขยายระบบฐานข้อมูลแห่งชาติและการเสริมโยงฐานข้อมูลพลเมืองเข้ากับ ระบบประกันสังคมและระบบภาษีอากรการบริการของภาครัฐเป็นผ่านระบบออนไลน์เป็นต้นการยืนเอกสารการเสียภาษีอากรการเสียค่าธรรมเนียมต่างๆเป็นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นต้นเป็นเทคลิสหรือ Easy Tax ได้พัฒนามีความสะดวกและกว้างขวางขึ้นปรับปรุงระบบการขออนุญาตลงทุนและการขึ้นทะเบียนวิสาหกิจให้เป็นแบบประตูเดียวที่ทันสมัยระบบของการทันสมัยE-Office ระบบการสื่อสารผ่านรัฐ G-Chat ระบบการจัดเก็บและนำใส่เอกสารรวมกัน G-Drive หรือว่า G-Share และได้หันมาใส่ระบบส่งเอกสารผ่านอิเล็กทรอนิกส์การจัดของประชุมทางไกลเป็นระบบเป็นให้เป็นปกติเฮ็ดให้มีความสะดวกและมีประหยัดงบประมาณได้หลายขึ้นได้สุ่มใส่ปรับปรุงกองจักรของบรรดากระทรวงท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งโดยเฉพาะเป็นการสั่งตาแสงมหอดปัจจุบันได้ประกาศสั่งตาแสงอย่างเป็นทางการในทั่วประเทศได้375ตาแสงเท่ากับ 60.7 1.77 ส่วนหอยของแผนการถ้าเทียบใส่แผนการปีมันลื่นขาดไม้หา 13.37 ส่วนหอยพร้อมทั้งได้คนคั่วปรับปรุงขอตกลงว่าโดยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวขององค์การปกครองตาแสงได้คนคั่วปรับปรุงและสั่งกฎหมายและดำรัสจำนวน7ฉบับในนี้กฎหมาย3ฉบับและดำรัส4ฉบับและเดี๋ยวจะใส่ปรับปรุงเวียกงานปฏิบัติคำตัดสินของศาลให้มีคุณภาพดีขึ้นหาของเขตการต่างประเทศรัฐบาลเดี๋ยวจะใส่เคลื่อนไหวเวียกงานการต่างประเทศอย่างหาวหันมีไว้พิบของแข้วมีจุดสุมอันพ้นเด่นเหม็นได้สำเร็จการยกระดับการพัวพันการทูตกับสสเวียดนามสปจีนยกระดับการพัวพันการทูตกับรัสเซียได้เคลื่อนไหวเยี่ยมยามบรรดาประเทศเพื่อนมิตรและเข้าร่วมบรรดากองประชุมสากลของการนำผักหลัดเพื่อขยายการพัวพันแบบหลายทิศหลายฝ่ายหลายรูปแบบหลายระดับจำนวน16ครั้งตอนรับการนำขันสูงจากต่างประเทศ20ครั้งเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมและเข้าร่วมกองประชุมทั้งอยู่ในขอบ2ฝ่ายหลายฝ่ายอยู่ภายในและต่างประเทศจำนวน59ครั้งเข้าร่วมพิธีเฉลิมฉลองวันสำคัญต่างๆของประเทศเพื่อนมิตรทั้งภายในและต่างประเทศซึ่งสามารถญาติได้ความไว้เนื้อเสียใจการช่วยเหลือการร่วมมือจากบรรดาประเทศเพื่อนมิตรยุทธศาสตร์ร่วมคณะญาติสากลและคู่ร่วมพัฒนาอื่นๆยกสูงพดบาทสื่อเสียงสิทธิ์และผลประโยชน์ของสปป.ลาวในภาคพื้นและสากลเป็นอย่างดีเคียงคู่กับผลสำเร็จดังกล่าวนั้นก็ยังมีปัญหาจำนวนหนึ่งที่ปฏิบัติบ่ทันได้ดีและเป็นสิ่งท้าทายใหญ่เป็นต้นหนึ่งปรากฏการย่อถอในสังคมถึงว่ามีความพยายามแต่ปรากฏการย่อถอต่างๆก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเป็นกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์สองถึงแม้ว่าเศรษฐกิจมาภาคของสปป.ลาวมีสัญญาณที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่มีสิ่งท้าทายและมีความเสี่ยงต่อเสถียรภาพหลายด้านอาจส่งผลกระทบต่อการจัดตั้งปฏิบัติบรรดาขาดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมปี2026บ่บรรลุตามแผนที่สภาพ้องเป็นต้นแม่นการเติบโตเศรษฐกิจบ่ลด 5.5 ส่วนหน่อยอัตราเงินเฟ้อแม่นอยู่ในระดับ5เน้งเตียงบวกลบ2 3 การสร้างเศรษฐกิจเอกราชเพื่อเจ้าตัวเองยังมีความศักดิ์ศรียังบ่ทันไปถูกประทับบางแขนงการในท้องถิ่นยังบ่ทันออกนิติกรรมและแบ่งความผิดชอบในการปฏิบัติขาดหมายและเหวี่ยงงานอย่างชัดเจนนอกจากนั้นการคุดค้นนำใส่ทางแห่งของประเทศก็คือของท้องถิ่นเพื่อเป็นฐานการผลิตที่เข้มแข็งเพื่อส้มใส่ภายในและส่งออกยังบ่ทันสมคู่กับทางแห่งตัวจริงการจำกัดการนำเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยถึงว่าได้มีความพยายามแต่ก็ยังบ่ทันได้ดีที่ขาดหมายได้กำหนดไว้4รายครับถึงว่าจะมีการเพิ่มขึ้นเทียบเศรษฐีผ่านมาแต่ก็ยังบ่ทันสมคู่กับทางแห่งตัวจริงของเศรษฐกิจแห่งชาติยังมีสภาพการหัวไหลและการลักลอบลบหลีกภาษีอากรโดยเฉพาะรถเถื่อนสินค้าเถื่อนยังมีจำนวนบ่น้อยการหันการเก็บและหับเป็นทันสมัยถึงว่าได้มีมติของรัฐบาลกำหนดละเอียดแล้วแต่การจัดตั้งปฏิบัติตัวจริงก็ยังซักษาหาการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างเส้นทางคมนาคมยังมีความขื่มหนาซ่าและบ่ทันกับความต่อการสงสัยการคุ้มครองน้ำหนักรถบรรทุกตามเส้นทางต่างๆบ่ทันเข้มงวดเหตุให้เกิดมีสภาพเส้นทางเปรียบเทียบ 6. การซุกยูและส่งเสริมการลงทุนยังบ่ทันแข็งแกร่งเท่าที่ควรจึงบ่ทันสามารถดึงดูดโครงการลงทุนขนาดใหญ่และมีประสิทธิผลสูงและมีประสิทธิผลบ่สูงกลไกการประสานงานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจยังบ่ทันลงเรียนและมีขั้นตอนที่ซับซ้อนและแก่ยาวเจ็ดการคุ้มครองติดตามกวดกาบรรดาโครงการสัมปทานต่างๆที่ได้รับอนุญาตไปแล้วก็ยังบ่ทันเข้มงวดยังมีการลักลอบคุดค้นเฮถาดบางท้องถิ่นสภาพการลักลอบตัดไม้ซื้อขายและเคลื่อนย้ายไม้บ่ถูกต้องก็ยังเกิดมีมลพิษทั้งสิ่งแวดล้อมยังเกิดขึ้นอยู่นำโครงการจำนวนหนึ่งโดยเฉพาะเป็นการปล่อยนำเปื้อนลงสู่ห้วยน้ำลำเซธรรมชาติซึ่งผลซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมการนำใส่สินของรัฐโดยเฉพาะเป็นที่ดินพาณาของรัฐการนำใส่ไฟฟ้านำประป้าของสำนักงานองค์การรัฐและพนักงานรัฐแต่ละขันยังมีลักษณะฟุ่มเฟือยแบบที่สองมันทิศทางแผนการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ 6เดือนถ่ายปีเมนสืบต่อจะตั้งปฏิบัติบรรดาทิศทางขาดหมายระเบียบบุรุษสิทธิ์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติประจำปี2016ตามมติเลขที่177ของสภาแห่งชาติโดยจะได้ซุ้มใส่บางเบียดบุรุษสิทธิ์ต้นต่อดังนี้1สืบต่อรักษาเสถียรภาพทางด้านการเมืองให้นักเรียนสังคมมีความสงบจะตั้งปฏิบัติเบียดงานปกครองศาสตร์ปกครองความสงบเอาใจใส่ปฏิบัติยุทธศาสตร์การก่อสร้างทางการเมืองการพัฒนาชนบทหอบด้านแก้ไขบรรดาปรากฏการณ์ย่อท่อในสังคมสืบต่อซุ้มใส่แก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์สืบต่อโฆษณาด้วยหูการและผ่านสื่อต่างๆเผยแพร่ผลหายของยาเสพติดให้ทั่วถึง2สืบต่อซุกอยู่กันเติบโตทางด้านเศรษฐกิจให้บรรลุ 5.5 ส่วนหอยของ GDP เฉลี่ยและหับต่อหัวคนให้ได้ 2,231 ดอลลาร์สหรัฐรายได้แห่งชาติ GNI เฉลี่ยต่อหัวคนให้ได้ 2,101 ดอลลาร์สหรัฐโดยจะสุ่มใส่มาตรการจำนวนหนึ่งดังนี้ 2.1 เป็นซุกอยู่ส่งเสริมการผลิตเสบียงอาหารให้ได้ตามแผนจัดเล็งจัดตั้งปฏิบัติมาตรการการลดพรต้นทุนการผลิตสินค้าแก้ไขขอดจำหน่ายสู่เขตต่างๆให้คล่องตัวหรือการเคียมตันเร่งตันท่วมโดยเร่งปรับปรุงในก่อสร้างสุรประทานหาประกันการสนองน้ำให้แก่การผลิตอย่างเพียงพอและกำหนดชนิดพืชการเคียมแนวพันธุ์ที่จะผลิตเพื่อบ่อยมีผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำเร่งซุกยู่การผลิตสินค้าเกษตรกรรมติดพันกับการปรุงแต่งมีระบบจัดเก็บรักษาที่ดีแต่หัวที่เพื่อส่งออกและซุ้มใส่พืชสัตว์จะมีการเจรจาเทคนิคแล้วให้ได้ 1,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 2.2 มันซุกอยู่การผลิตเฮทาดเพื่อส่งออกให้ได้ 2,185.9 ล้านดอลลาร์สหรัฐเคียงคู่กับการติดตามและคุ้มครองการขนส่งเฮทาดอย่างเข้มงวดเพื่อหับไล่เพื่อเก็บรายรับของงบประมาณให้เพิ่มขึ้น 2.3 มันสืบต่อพัฒนาบรรดาโครงการพลังงานไฟฟ้าสะอาดและซุกอยู่บรรดาเขื่อนไฟฟ้าต่างๆให้ผลิตเต็มกำลังในส่วนฤดูฝนเพื่อส่งออกกระแสไฟฟ้าให้แก่บรรดาประเทศเพื่อนบ้านให้ได้ 45,705.94 ล้านกิโลวัตต์โมงเป็นมูลค่า 2,829 ล้านดอลลาร์สหรัฐและจะเร่งเจรจากับบรรดาประเทศเพื่อเพิ่มการส่งออกตัวมี 2.4 เป็นซุกอยู่โครงการโครงรางขนาดใหญ่ที่ได้อนุมัติและเซ็นสัญญาแล้วให้ได้เริ่มจะตั้งปฏิบัติไว้เป็นต้นทางด่วนเวียงจันทน์บ่อเต้นทางด่วนปากสั้นสายแดนลาวเวียดนามทางรถไฟเตทาเขตหาสายแดนลาวเวียดนามและอื่น 2.5 โฆษณาดึงดูดการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศให้เพิ่มขึ้นเคียงคู่กับการอำนวยความสะดวกในการเข้าออกและการแก้ไขต้นทุนการขนส่งโดยสารเพื่อสูญส่วนให้มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศบรรลุได้ 4.46 ล้านเท่าคน 2.6 สืบต่อปฏิบัตินโยบายสนองสินเชื่อผ่านกองทุนต่างๆเพื่อส่งเสริมหัวหน่วยธุรกิจขนาดน้อยขนาดกลางสำหรับ2นโยบายสินเชื่อตามข้อตกลงเลขที่95นายกแม่นสืบต่ออนุมัติให้บรรดาหัวหน่วยธุรกิจที่ได้มีแผนแล้วค้นคว้านโยบายสินเชื่อโดยเฉพาะแม่นสินเชื่อแขนงเกษตรกรรมอุตสาหกรรมปรุงแต่งสินเชื่อสำหรับการผลิตส่งออกและทดแทนการนำเข้าด้วยการหมุนใส่แรงทุนหรือสภาพคล่องส่วนเกินของบรรดาธนาคารธุรกิจเพื่อเป็นการซุกอยู่การขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจคนขวบแรงทุนเพื่อช่วยผู้ประกอบการผลิตเสบียงอาหารที่จำเป็นเป็นต้นสิ้นปลาไข่ 3. การคุ้มครองเศรษฐกิจม้าผ่า 1.สงสัยการเก็บรายรับงบประมาณให้ได้ตามแผนโดยสงสัยการอันที่หนึ่งการขยายหัวหน่วยธุรกิจเข้าสู่ระบบอากรมูลค่าเพิ่ม2เป็นการปรับปรุงกลไกการคุ้มครองหัวหน่วยธุรกิจขนาดใหญ่โดยเริ่มจากส่วนกลาง3เร่งเก็บพันธะจากฐานรายรับอื่นๆเป็นต้นค่าผักหลวงค่าสัมปทานค่าสมัยก่อนค่าบินผ่านและอื่น4เป็นสงสัยคนควบปรับปรุงอากรสงสัยสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าบ่จำเป็นจำนวนหนึ่ง 2. มันคุ้มครองรายจ่ายงบประมาณตามทิศประหยัดต้านการฟุ่มเฟือยโดยลดรายจ่ายบริหารที่บ่จำเป็น เร่งหันเป็นดิจิทัลด้านรายจ่ายโดยเฉพาะเหมือนการนำใส่ระบบข้อมูลข่าวสารการเงินภาครัฐ 3. คนขั้วดัดปรับอัตราต่างๆของเครื่องมือนโยบายเงินตรานโยบายอัตราแลกเปลี่ยนคุ้มครองเงินตราต่างประเทศเพื่อให้ไทยอัตราเงินเฟ้อเน่งติงอยู่ในระดับใกล้เคียงที่สภาแดพอง 4. มันสืบต่อแก้ไขผลกระทบจากราคาน้ำมันตามคำสั่งเลขที่40ของนายกโดยการสอบหาแหล่งน้ำมันเสริมไฟไหม้เพื่อลดพรการพึ่งพาจากแหล่งเดียวและสืบต่อส่งเสริมการนำใส่พลังงานทางเลือกส่งเสริมการนำใส่รถไฟฟ้าให้เพิ่มขึ้นโดยซุกหนูการหันเปลี่ยนยานพาหนะบริหารให้เป็นรถไฟฟ้าในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นและปรับปรุงแผนใบบทและรับศาสตร์เพื่อบรรลุขาดหมายการใส่รถไฟฟ้าให้ได้30สถานในปี2030หามันเพิ่มที่นี่ควบเข้มงวดในการจำกัดการนำเข้าสินค้าที่ฟุ่มเฟือยที่ภายในสามารถผลิตได้เอาใจใส่คุ้มครองราคาสินค้าโดยการกวดกาการติดป้ายราคาการสวยอากาศขึ้นราคากำหนดโครงสร้างราคาสินค้าบริมาณสิทธิ์ให้ชัดเจนและสมเหตุสมผลที่สืบต่อปรับปรุงขั้นตอนการพิจารณาอนุมัติโครงการลงทุนให้มีความโรงเรียนและมีความสะดวกว่องไวตามกฎหมายส่งเสริมการลงทุนและกลไกรวมศูนย์ที่เป็นเอกภาพหาเป็นสืบต่อสองแป้งบรรดาเส้นทางหลวงแห่งชาติและเกี่ยมความพร้อมในการรับมือกับการสองแป้งเส้นทางที่อาจจะเกิดอาจจะเป้เพ่ในส่วนภัยพิบัติในปี2026นี้เพื่อหับประกันการสัญจรบ่ให้ตัดขาด6สืบต่อเข้มข้นพร้อม6ด้านเพื่อปรับปรุงระบบการศึกษาสายสามัญ6บวก3บวก3ให้สำเร็จทันซกเฮียน2028 2029และสืบต่อส่งเสริมเรียกงานกีฬาการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ให้มีความเข้มแข็งสมใสส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กเรียกงานสร้างวัคซีนกันพยาธิเรียกงานสุขภาพขั้นต้นและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของพยาธิตามฤดูกาลสมทบกับภาคเอกชนในการพัฒนาสีมือแห่งงานและจัดหาเรียกเห็นแห่งงานให้ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ7สืบต่อพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากติดพันกับการก่อสร้างทางการเมืองปฏิบัติเรียกงาน3สางให้แข็งแรงตามจุดสุ่มของรัฐบาลและท้องถิ่นสืบต่อปฏิบัติเวลาแห่งศาสตร์หรือการพัฒนาสมบัติหรือแก้ไขของทุกอย่างและสืบต่อสร้างตั้งตาแสงให้สำเร็จในปี2006และก็สร้างและปรับปรุงกฎหมายเพื่อเสนอกองประชุมสภาศาสตร์ทับห้องในปี2006ให้ได้ตามแผนการ8เป็นซุ้มใส่เคลื่อนไหวเหวี่ยงงานกันต่างประเทศผ่านประตูเดียวโดยมีการประสานสมทบอย่างกลมเกลียวและเอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติผันขยายผลการเคลื่อนไหวเหวี่ยงงานกันต่างประเทศของการนำผักหลัดสำหรับขอเสนอเป็นมีแต่เวียกเดียวเนาะเป็นเสนอสภาพิจารณาหับห้องโควตารัฐกรใหม่เนาะในปี2026นี้เนาะจำนวน 2,500 โควตาการรายงานของข้าพเจ้ามาหนี้ก็สิ้นสุดเพียงเท่านี้ต่อไปก็ขอเชิญเนาะท่านประธานมรรคฐานสมาชิกสภาแห่งชาติช่วยพิจารณาและประกอบความคิดความเห็นเพื่อให้รัฐบาลจะได้สืบต่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในกองประชุมประสบผลสำเร็จขอแสดงความขอบใจ
1: ขอขอบใจท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้ขึ้นรายงานต่อกองประชุมในครั้งนี้ต่อไปนี้ข้าพเจ้าขอเชิญท่านวีระวงศ์ วุฒาคำห้องประธานคณะประจำสภาแห่งชาติตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติขึ้นเสนอบทประกอบความเห็นต่อบทและงานของประธานนายกรัฐมนตรีขอเชิญใส่เวลา30นาที

ขอเรียนท่านเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสปป.ลาวที่เคารพนับถืออย่างสูงเรียนท่านประธานสภาแห่งชาติคณะประธานที่เคารพนับถืออย่างสูงบรรดาท่านผู้นำพรรครัฐบรรดาท่านอดีตคณะกรรมการขั้นสูงที่เคารพนับถืออย่างสูงท่านนายกรัฐมนตรีบรรดาท่านสมาชิกรัฐบาลบรรดาท่านสมาชิกสภาแห่งชาติบรรดาท่านทูตตนุทูตผู้ตั้งหน้าองค์การจัดตั้งสากลประจำสปป.ลาวบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติที่นับถือข้าพเจ้ารู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างสูงที่ได้รับมอบหมายจากคณะประจำสภาแห่งชาติให้มีคำเห็นต่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ผ่านการฟังการรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนดังกล่าวของรัฐบาลและการประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติในกองประชุมยกสูงคุณภาพเหนือในและการรายงานของท่านนายกรัฐมนตรีในตอนเช้านี้ข้าพเจ้าขอมีบางคำเห็นดังนี้ประเด็นที่1ต่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนต้นปีคณะประจำสภาแห่งชาติขอแสดงความชมเชยต่อผลสำเร็จและความพยายามสู้ส้นของรัฐบาลที่ได้เอาใจใส่จัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติในระยะ6เดือนต้นปี2026ในท่ามกลางที่สภาพการผักพืชและสากลยังสืบต่อมีการพันเปไปอย่างซับซ้อนและแข่งห่อนการแข่งขันทางด้านการค้ากำลังทวีคูณเป็นต้นการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเสื่อมไฟภัยพิบัติทางธรรมชาติส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกและสิ่งท้าทายต่อการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ6เดือนต้นปีของประเทศของเราแต่ย้อนความพยายามของรัฐบาลการติดตามกวดกาซุกยู่ของสภาแห่งชาติและการห่วมมือของทุกภาคส่วนในสังคมประเทศของเรายังสืบต่อปฏิบัติได้เสถียรภาพทางด้านการเมืองความสงบของสังคมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมมีการขยายตัวต่อเนื่องการเติบโตเศรษฐกิจ GDP บรรลุ 5% มติของประชุมมติกองประชุมสภาแห่งชาติกำหนด 5.5% การจัดเก็บรายรับขาดกันนี้6เดือนบรรลุ 54% ลื่นขาดหมายสามารถรักษาเสถียรภาพทางด้านเงินตาการปฏิบัติบางด้านวัฒนธรรมสังคมการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากมีความคืบหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติแสดงความเป็นเอกภาพต่อการตีราคาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติรวมทั้งผลสำเร็จในหลายด้านใน6เดือนผ่านมาแต่ถึงอย่างไรก็ตามยังมีความเป็นห่วงต่อสภาพความยุ่งยากและสิ่งท้าทายในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติบางด้านดังนี้ 1. การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการขยายตัวของเศรษฐกิจเห็นว่ามีการฟื้นฟูในระดับดีจากอัตราเติบโต GDP ระดับ 4.2% ใน5ปีผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น 4.8 ในปี2025และใน6เดือนต้นปี2026สามารถบรรลุในระดับ 5%แต่องค์การจะตั้งสากลขาดคะเนมดปี2026อาจจะบรรลุเพียงแต่ 4.6% การเติบโตของแขนงการมีเพียงแต่แขนงกสิกรรมป่าไม้บรรลุ 4.3% มติสภากำหนด 4.6% แขนงอุตสาหกรรมการค้าบรรลุ 5.1% มติสภากำหนด 5.1%ส่วนแขนงบริการปฏิบัติได้เพียงแต่ 5.3% ยังลดขัดหมายมติสภากำหนด 6.6% หนึ่งจำหนึ่งด้านการผลิตกสิกรรมเป็นสินค้าถึงว่าการส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมปฏิบัติได้1ตึกกว่าดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 53.12% ของแผนปีแต่การส่งออกผลิตภัณฑ์กสิกรรมแมนวัตถุดิบเป็นส่วนใหญ่ยังบ่ทันมีการปรุงแต่งเป็นต้นยางพารามันต้นและสาลี 1.2 ด้านอุตสาหกรรมด้านการผลิตอุตสาหกรรม 1. มูลค่าการผลิตอุตสาหกรรมปรุงแต่งแม้นได้ตามแผนแต่การขยายฐานการผลิต
ยังเฮ็ดได้หน่อยโดยเฉพาะโรงงานปรุงแต่งที่สามารถนำใส่ผลผลิตเกษตรกรรมและแห่ธาตุที่มีภายในยังเป็นไปอย่างสักษาเฮ็ดให้เสียโอกาสในการสั่งมูลค่าเพิ่มและบ่ท่านสามารถเฮ็ดให้เกิดการเสื่อมยุ่งเป็นตองสู่มูลค่าเท่าที่ควรการสุกงูการผลิตก็คือการสร้างโรงงานอุตสาหกรรมปรุงแต่งตามแนวทางรถไฟทางด่วนเส้นทางเสื่อมยุ่งระหว่างประเทศยังมีหน่อย2การผลิตพลังงานแม้นได้ตามแผนแต่ส่วนใหญ่พลังงานแม้นการส่งออกไฟฟ้าโดยกงจากโครงการต่างประเทศเพื่อขยายที่มีการขยายแห้งแต่การลงทุนเพื่อสนองไฟฟ้าให้ภายในยังได้หน่อยการกำหนดราคาไฟฟ้าภาคธุรกิจและภาคโรงเรือนยังบ่ทันเหมาะสมกับตัวจริงเฮ็ดให้ความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศ3การคุ้นคุ้นและปรุงแต่งแห่ธาตุการอนุมัติโครงการสอบค้นสำรวจคุ้นคุ้นแห่ธาตุผ่านมาแม้นมีหลายแม้นมีจำนวนหลายโครงการที่อนุมัติอยู่ขั้นศูนย์กลางและท้องถิ่นแต่การเก็บรายรับเข้างบประมาณยังปฏิบัติได้บ่สมควรการส่งออกส่วนใหญ่เป็นวัตถุดิบหรือแห่ธาตุเข้มขุนเฮ็ดให้มีช่องว่างการแจ้งประเภทแห่และปริมาณแห่บ่คงกับตัวจริงการปฏิบัติมาตรการต่อโครงการที่บ่ผ่านการประเมินประเภท4ประเภท4บวกยังบ่ทันเข้มงวดตามมติของสภาแห่งชาติฉบับเลขที่133สพส.ลงวันที่1กรกฎาคม2024นอกนั้นยังมีสภาพการลักลอบคุดคุ้นแห่สะสายเฮ็ดให้การกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและสังคมถึงว่ารัฐบาลมีคำสั่งหลายฉบับ 1.3 ด้านโยธาธิการขนส่งการเสื่อมยงเสื่อมจอดถึงว่ามีการสั่งสมแปลงทั้งหลวงแห่งชาติทั้งหลวงท้องถิ่นแต่งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาบ่ทันเพียงพอการคมนาคมขนส่งยังมีความยุ่งยากในฤดูฝนการบรรทุกน้ำหนักเกินมาตรฐานสร้างความเปรียบเทียบเสียหายให้แก่เส้นทางยังบ่ทันมีมาตรการเข้มงวดต่อการละเมิดและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องยังบังคับกฎหมายบ่ทันเต็มส่วนยังบ่ทันมีกลไกแต่หลักการในการเก็บรายรับเข้ารัฐจากการขนส่งผ่านแดนระหว่างประเทศผ่านทาบกและควรพิจารณาวิธีเก็บรายรับการส่งสินค้าผ่านแดนเส้นทางเสื่อมยุ่งระหว่างประเทศให้ชัดเจน 1.4 ด้านสิ่งแวดล้อมการจัดตั้งปฏิบัติแผนคุ้มครองและติดตามกวดกาสิ่งแวดล้อมบางโครงการยังบ่ทันเข้มงวดเท่าที่ควรมีการลักปล่อยหรือการหัวไหลของสารเคมีลงใส่ดินและแม่น้ำธรรมชาติเฮ็ดให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนพืชสัตว์ป่าการฟื้นฟูป่าและปลูกป่าทดแทนโครงการลงทุนส่วนหลายมีงบประมาณจำนวนหน่อยบ่ทันจัดตั้งปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 2. การปฏิบัติด้านงบประมาณ 1. ถึงว่าการเก็บแหล่งรับเข้างบประมาณแห่งรัฐบรรลุ 44,965 ตึกีบได้ลื่นขาดหมาย 54% ของแผนปีแต่อัตราเงินเฟ้อยังค่อนข้างสูง 8%มีภาระหน้าที่มีภาระหนี้สินสาธารณะที่ยังสูงรายรับงบประมาณภายในแม้นนำใช้เพียงแต่สำหรับดอกเบี้ยการกู้ยืมเห็นว่ามีท่าเอียงแผนงบประมาณยังมีความเสี่ยง 2. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายการลงทุนของรัฐยังปฏิบัติได้เพียงแต่ 35.57% ยังซักซ่าโดยเฉพาะการจัดสรรงบประมาณใส่โครงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านสังคมศึกษาสาธารณะองค์การปกครองขันตะแสงเฮ็ดให้กิจการทางด้านเศรษฐกิจเวียกงานการสร้างเวียกเฮ็ดงานทำยังมีไทยเอียงต่ำคะแนนสร้างแลครับในตัวหน่ายยังบ่ทันหลากหลายและบ่ทันมีลักษณะยืนยงเพราะว่ารายรับส่วนใหญ่แม้นจากการขายทรัพยากรธรรมชาติและภาษีนำเข้า 3. ด้านวัฒนธรรมสังคมการปฏิบัติขัดหมายแขนงศึกษาธิการกีฬาสาธารณสุขเห็นว่าบางขัดหมายยังมีความคืบหน้าน้อยและความเสี่ยงจะบ่บรรลุแผนเป็นต้นอัตราการเข้าเรียนของเด็ก5ปีในชั้นศ
ึกษาก่อนไปเฮียนการประละการเฮียนของนักเฮียนสันปฐมศึกษาการพัฒนาวิชาชีพแบบต่อเนื่องให้ครูประจำการและผู้เฮ็ดเวียกศึกษานิเทศในสั้นการศึกษาก่อนไปเฮียนและสามัญศึกษาการศึกษานอกของเฮียนและฝึกอบรมวิชาชีพอัตราเด็กลุ่มหาปีที่มีน้ำหนักและลุ่มสูงบ่ได้มาตรฐานอัตราการเกิดที่มีแพทย์ช่วยและให้วัคซีนกันพยาธิให้เด็กน้อย1ปี2การส่งเสริมการท่องเที่ยวมีทางแห่งเพิ่มขึ้นหลายการนำใส่เส้นทางรถไฟลาวจีนแต่ว่าการเป็นการท่องเที่ยวแบบดังเดิมอยู่แหล่งท่องเที่ยวใหญ่บางจุดยังบ่ทันสามารถขยายการท่องเที่ยวแบบเป็นตรงสู่ต่อเนื่องเสื่อมโยงนักท่องเที่ยวมีจำนวนลดลงย้อนการกระทบจากการขนส่งโดยสารแพงขึ้นเนื่องจากสภาพราคาน้ำมันที่สูงขึ้นโครงรางพื้นฐานเส้นทางเข้าหาแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพการบริการโฆษณาเวียงงานท่องเที่ยวยังเฮ็ดได้หน่อยบ่ทันมีกลไกเฮ็ดให้ผู้ประกอบการคนลาวได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวเพราะมีการจองและจ่ายสำระตุนทางแม้นอยู่ต่างประเทศเป็นผู้เฮ็ดบริการครบวงจรเรื่องที่สองคำเห็นของคณะประจำสแปงซาดต่อกับการปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคม6เดือนท้ายปี2016คณะประจำสแปงซาดเห็นดีต่อการเสนอแผนเวียกจุดสุมและมาตรการของรัฐบาลใน6เดือนท้ายปี2016เพื่อเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติแผนดังกล่าวมีผลสำเร็จคณะประจำสแปงซาดเสนอบางมาตรการเพิ่มเติมดังนี้1การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ1สืบต่อสุขนูพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติให้มีการขยายตัวมีคุณภาพรักษาเสถียรภาพด้านเงินตาการเงินเงินตาให้มีความนักแน่นต่อเนื่องยืนยงและบรรลุตามแผน2สืบต่อสุขนูส่งเสริมการลงทุนภายในและต่างประเทศให้แขนงที่ต้องการอย่างมีจุดสุมโดยเฉพาะการผลิตกสิกรรมเพื่อรับประกันการค้ำเสบียงค้ำประกันเสบียงอาหารการปรุงแต่งผลิตภัณฑ์กสิกรรมเพื่อทดแทนการนำเข้าและอุตสาหกรรมปรุงแต่งแห่ธาตุเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและคุ้มครองการเก็บและหับโดยหันจากแนวคิดแบบเป็นโครงการเฉพาะมาสู่แนวคิดแบบระบบที่มีการเสื่อมโยงระหว่างการผลิตการปรุงแต่งการขนส่งการตลาดเข้ากันเป็นตรงสู่มูลค่าที่สามารถสร้างและหับที่ยืดยุ่งให้กับประชาชนติดพันกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาส่วนบุตรและแก้ไขความทุกข์ยากโดยการสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์เป็นเจ้าตนเองขึ้นมาจากหลักฐานส่วนการขุดค้นหรือนำใส่ทรัพยากรธรรมชาติอาจว่าจำเป็นให้ยกเว้นหรือผ่อนผันใดๆสร้างมูลค่าเพิ่มเป็นสินค้าส่งออกให้หลากหลายเพิ่มการผลิตที่มีคุณภาพลดพรการส่งออกวัตถุดิบกสิกรรมแห่ธาตุการขายไฟฟ้าโดยโกงของโครงการไปต่างประเทศมีมาตรการปกป้องผู้ผลิตภายในที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาตนเองให้เข้มแข็ง 3. สืบต่อพัฒนาแขนงที่มีท่าแห้งเป็นต้นอุตสาหกรรมพลังงานไฟฟ้าและบ่อแฮให้กลายเป็นเสาค้ำการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติโดยเฉพาะการพัฒนาพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ควบส่วนใหญ่และพิจารณาพลังงานถ่านหินที่จำนวนหนึ่งอย่างเร่งด่วนตามยุทธศาสตร์ของแขนงการเพื่อรับประกันเสถียรภาพและการสนองไฟฟ้าและดูแลให้เพียงพอและมีแผนกลุ่มตนเองภายในปี2030นำใส่ทางแห้งต่างๆเพื่อให้สปป.ลาวกลายเป็นศูนย์การค้าพลังงานในเขตปากพื้นสุกยู่กลไกการค้าระวางระบบสู่ระบบปรับปรุงอัตราพันธะไฟฟ้าที่ส่งออกขายให้ต่างประเทศให้มีความเหมาะสมสนองพลังงานไฟฟ้าให้ภายในให้เพียงพอสร้างและรับของงบประมาณให้เพิ่มขึ้นโดยยุติการยกเว้นอากรเกินกว่าที่กฎหมายส่งเสริมการลงทุนที่ได้กำหนด 4. สืบต่อคุ้มครองและติดตามกฎกาแขนงแห่ธาตุให้เข้มงวดในนั้นให้มีการกำหนดยุติการส่งออกแห่ดิบเพื่อกระตุ้นให้เกิดการก่อสร้างโรงงานล้อมปรุงแต่งภายในสำหรับบางแห่ธาตุที่เข้มขุนเช่นคำทองแดงเงินที่พวกเฮามีโรงงานล้อมแล้วควรยุติ
การส่งออกวัตถุดิบหรือแฮเข็มขุนดังกล่าวพร้อมทั้งเปิดห้วงรับตลาดใหม่เพื่อป้องกันการผูกขาดด้านราคาสำหรับบางแห่ธาตุยุทธศาสตร์ดัดสมโครงการพุทธคนแห่หายากปฏิบัติมาตรการเด็ดขาดต่อโครงการแห่ธาตุที่ผ่านการประเมินอยู่ในระดับประเภท4และ4บวกตามมติของสภาแห่งชาติฉบับเลขที่95สพส.ลงวันที่18กรกฎาคม2023และเลขที่133สพส.ลงวันที่1กรกฎาคม2024ให้สำเร็จในปี2026หีบห้อนกำหนดขึ้นใหม่ประเภทแห่ธาตุที่เป็นยุทธศาสตร์แห่ธาตุทั่วไปกำหนดเขตสงวนเขตห้วงห้ามเขตที่อนุญาตให้ขุดค้นให้จะแจ้งชัดเจนสำหรับโครงการอยู่ในระยะศึกษาก่อนก้าวสู่ระยะขุดค้นในตนาให้คัดเลือกเอาโครงการเห็นว่ามีเงื่อนไขครบถ้วนเป็นมืออาชีพมีประสบการณ์มีทุนห้อนมีเทคนิควิชาการที่สามารถยั่งยืนได้และมีกลไกการคุ้มครองการขุดค้นไปตามการออกแบบหรือแผนที่วางไว้เพื่อรับประกันความปลอดภัยและผลประโยชน์ของประชาชนรัฐและผู้ลงทุนให้เหมาะสมหาซุ้มใส่ก่อสร้างและบูรณะสมแปลงทางให้ได้มาตรฐานสามารถนำใส่ได้ปกติสมคู่กับงบประมาณการลงทุนสืบต่อปฏิบัตินโยบายสุขอยู่ส่งเสริมการก่อสร้างและสมแปลงเส้นทางระยะไม่ตามมติฉบับเลขที่165สพส.ลงวันที่26มิถุนายน2025ให้สำเร็จเพื่อเชื่อมต่อเขตการผลิตโรงงานปรุงแต่งการขนส่งสินค้าการจัดสัญจรของประชาชนและการท่องเที่ยว 6. จัดตั้งปฏิบัติคุ้มครองและติดตามกฎกาสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาอย่างเข้มงวดพร้อมทั้งประเมินแผนการดังกล่าวอย่างเป็นประจำเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึ้นในต้นหาติดตามกฎกาและประเมินการจัดตั้งปฏิบัติแผนปลูกป่าทดแทนและการปกปักรักษาป่าไม้ของโครงการลงทุนที่ได้รับอนุมัติให้หันเปลี่ยนที่ดินป่าไม้เพื่อรับประกันเนื้อที่ปกหุ่มของป่าให้ได้ 65% ในปี2030ที่คะแนนกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเสนอ 2. ด้านการปฏิบัติแผนงบประมาณและเงินตา1. สืบต่อสุขอยู่การจัดตั้งขาดไม้ด้านงบประมาณให้เข้มงวดและหันเป็นทันสมัยโดยขยายฐานภาษีอากรและจัดเก็บรายรับให้ได้ตามแผนหรือลื่นแผนโดยนำใส่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-tax invoice e-tax list ให้ควบอัตราส่วนรายในทั่วประเทศเพื่อเชื่อมต่อระบบใบบินของกระทรวงการเงินให้เป็นเอกภาพสกัดกั้นการจัดเก็บอากรแบบต่อรองหมอบเมาจัดเก็บภาษีอากรน้ำมันเสื้อไฟพลังงานไฟฟ้าบ่อแฮขนส่งค่าเสาสัมปทานธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์และแขนงต่างๆให้ครบถ้วนตามกฎหมาย 2. สืบต่อจัดสรรงบประมาณของรัฐให้ได้ตามแผนเคร่งครูกับการค้นคั่วสร้างแผนการชำระหนี้สินต่างประเทศให้มีแรงทุนชำระที่แน่นอนมั่นคงและยืนยงโดยนำใส่ทางแห้งไรครับระยะยาวของโครงการพลังงานในการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้สินและหลีกเลี่ยงการขายหุ้นหรือทรัพย์สินที่สั่งไรครับในระยะยาวแก่งบประมาณแห่งรัฐ 3. ลดพรการเสนอขอยกเว้นการลดพรภาษีอากรในทุกกิจการหรือการลงทุนที่บ่นอนในกิจการเฉพาะที่ต้องส่งเสริมพิเศษเพิ่มความเข้มงวดในการจัดตั้งปฏิบัติตามกฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์ 4. ทบทวนคลื่นและมีระบบกลไกในการสั่งไล่ฮับทางกงให้แก่ประเทศชาติจากการเป็นประเทศเสื่อมยุ่งเสื่อมจอดที่มีทาบกและเส้นทางเสื่อมต่อระหว่างประเทศหาสืบต่อปฏิบัตินโยบายรักษาเสถียรภาพด้านเงินตานำเข้าเงินตาจากการลงทุนและส่งสินค้าออกผ่านระบบธนาคารให้เพิ่มขึ้นขยายระบบตลาดแลกเปลี่ยนเงินตาของลาว LFX คุ้มครองราคาสินค้าและบริการให้มีความกลมเกี่ยวกันในระยะการขึ้นลงของราคาน้ำมันอัตราแลกเปลี่ยนและปัจจัยอื่นจากภายนอกโดยเฉพาะต่อกับหมวดสินค้าและบริการพ
ื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนบรรดาเผ่าพนักงานรัฐกรทหารตำรวจ 3. ด้านประธานสังคม 1. ให้เอาใจใส่ปฏิบัติขัดไม้ที่ยังมีความคืบหน้าน้อยของคะแนนศึกษาสาท่าให้บรรลุตามแผน 2. เอาใจใส่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะสาขาวิชา

0: กับการก่อสร้างฐานการเมืองให้เข้มแข็งกว่าเก่าตามจุดสุมรัฐบาลในท้องถิ่นสืบต่อสร้างตะแสงให้สำเร็จตามขาดหมาย621ตะแสงในกลางปี2027พร้อมทั้งสนองงบประมาณให้เพียงพอในการจัดตั้งปฏิบัติการเคลื่อนไหวเพื่องานดังกล่าวทั้งหมดนั้นเป็นบางคำเห็นที่เสนอต่อกองประชุมข้าพเจ้าเสริมมั่นว่าภายใต้การนำพาสี่นำอย่างใกล้ชิดของศูนย์กลางพรรคการบริหารอย่างมีไหวพริบของรัฐบาลการติดตามกฎกาของสภาแห่งชาติและการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกประเทศพวกเราจะสามารถผ่านพาความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินและจัดตั้งปฏิบัติขัดหมายในระยะ6เดือนท้ายปี2026ที่ได้กำหนดในมติของสภาแห่งชาติฉบับเลขที่177สปส.ลงวันที่11พฤศจิกายน2025ได้อย่างมีผลสำเร็จอย่างจบงามสุดท้ายนี้อวยพรท่านเลขาธิการใหญ่ประธานประเทศท่านประธานสภาท่านนายกบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติท่านยิ่งท่านชายทั้งหมดที่เข้าร่วมในกองประชุมนี้จงมีสุขภาพเข้มแข็งมีความสุขมีผลสำเร็จในหน้าที่เรื่องงานของบรรดาท่านอวยพรกองประชุมจงประสบผลสำเร็จตามระดับขัดหมายขอขอบใจ
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้รับฟังผ่านไปเมื่อกี้เป็นบทประกอบคำหินคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบริงานท่านผู้ฟังที่เคารพที่ท่านได้ฟังผ่านไปกี่เมนบทประกอบคำเห็นคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบริงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026โดยเมนท่านวิทย์และวงบุตรดาคำหองประธานสภาแห่งชาติต่างนาคณะประจำสภาแห่งชาติเป็นผู้ขึ้นรายงานและก่อนหน้านี้ท่านก็ได้รับฟังบริงานของท่านนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026และปัจจุบันนี้ก็จะว่ามันจะมีการประกอบความเห็นแล้วก็เจาะจิ้มแล้วก็ให้ที่สินำการค้นคว้าประกอบความเห็นของท่านประธานกองประชุม
2: เจ้าและอยู่ในการดำเนินกองประชุมในตอนเช้ามื้อนี้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะได้สืบต่อประกอบคำเห็นเข้าใส่บทรายงานของรัฐบาล
1: เจ้า
2: เกี่ยวกับการแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและก็แผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026ซึ่งฮอดต้นบ่ายก็จะได้มีการสืบต่อประกอบความเห็นตื่มเพชรสมอน
1: สืบต่อประกอบความเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตราและท่านใดที่ว่าอยากติดตามข่าวเกี่ยวกับการประกอบความเห็นของแต่ละฐานสมาชิกสภาแห่งชาตินั้นสามารถติดตามข่าวของพวกเราได้ที
2: ่ทางภาคข่าวทั่วไป
1: ทาง
2: ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเวลา 12:00 นแล้วก็ภาคเที่ยงภาคเช้าแล้วก็ภาค 19:00
1: นแล้วก็มีภาคข่าวต้นชั่วโมงที่ทีมงานข่าวพวกเราเพิ่นได้มาประจําการอยู่นี้เนาะจะเฮ็ดเป็นรายงานข่าวเป็นแต่ละต้นชั่วโมงท่านได้รับทราบกันเป็นแต่ละระยะกันไปเน
2: า
1: ะ
2: เจ้าและสําหรับ
1: มืออื่นเจ้า
2: เจ้าสำหรับมืออื่นตามวาระแห่งชาติอันตามวาระแล้วจะมีการสืบต่อประกอบคำเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐและกับแผนเงินตราตื่นอีก
1: เจ้าแล้วก็มีการชี้แจงของกระทรวงองค์การเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณแห่งรัฐและเงินตราแต่ว่าเฉพาะมืออื่นตอนเช้านี่มันจะบ่มีการถ่ายทอดท่านผู้ฟังแต่พอจะไปถ่ายทอดตอนบ่ายเนาะอำไพวัน
2: เจ้าสำหรับมืออื่นนี้จะมีการถ่ายทอดตอนบ่ายให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังอย่างทั่วถึงนี้ซึ่งในตอนบ่ายตามเวลาแล้วก็จะมีการพิจารณาครับของเอาวาระแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยาก
1: เจ้าพอมื้ออื่นจะถ่ายทอดท่านรับฟังกันเริ่มตั้งแต่เวลา 13:45 นาทีซั่นก็ขอให้ท่านติดตามรับฟังกันตื่มและให้บรรดาสถานีโทรโคงทุกช่องทินวิทยุในทุกแขวงทั่วประเทศก็สิว่าจุ่มถ่ายทอดเสียงจากพวกเขา
2: เจ้าเจ้าก็ย้ำตื่มเพชรสมร
1: เจ้า
2: เว้าเรื่องเกี่ยวกับการเสนอประชาชนอยากเสนอขอเสนอต่างๆผ่านกองประชุมนี้ก
1: ะเจ้าน
2: ำสายด่วนได้156 นับแต่มื้อนี้เป็นต้นไปเริ่มแต่กองประชุมนี่ล่ะเป็นต้นไปเลยจนฮอดวันที่10กรกฎาคมนี้ตามมง

0: อากาศแล้วก็ติดต่อทางมีทางอีก2ทางนึงก็อีเมลหน้าลาว156@gmail.com แล้วก็แอปลาวหน้า
1: ท่านผู้ฟังที่เคารพมหาเนติวการถ่ายทอดเสียงของพวกเขาแม่นจบลงเพียงเท่านี้มื้อนี้พวกเขาผู้บรรยายทั้ง2คนเพชรสมรพงษ์พญสิทธิ
0: ์และอําเภอไพวันวงอําธร
1: ต้องละท่านผู้ฟังเพชรชนิดต่อไปเส้นทางติดตามรับฟังรายการภาคปกติจากทางสถานีสบายดี
0: สบาย

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเจ้าสบายดีสบายดีสายฝน
1: สบายดีต้นน้ำ
0: เจ้าสบายดีเนาะพบกับบิดรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศท้องฟ้าสดชื่นแจ่มใสสำหรับมื้อนี้ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของพวกเขาก็ได้มีการถ่ายทอดเสียงพิธีไขของประสุมสมัยสามัญวิสามันกองประสุมสมัยวิสามัญเทือกที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบมื้อนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อทำอิฐในการไขของประสุมเริ่มวันที่6เนาะหาวันที่10กรกฎาคม2026นี้ท่านผู้ฟังที่สภาแห่งชาติมื้อนี้ก็ได้ผ่านวาระในการดำเนินกองประชุมในหัวข้อต่างๆได้พิจารณารับรองเอาการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติและแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินต่าง6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026นี้ซึ่งเนื้อในวาระการดำเนินกองประชุมสมัยวิสามัญนี้ท่านผู้ฟังมีรายการการสามารถติดตามรับฟังเพิ่มเติมได้เนาะเพราะว่าจะเป็นทางภาคข่าวทั่วไปหรือว่าเมื่อใดที่พวกเขาได้มีการถ่ายทอดเสียงเวลาการดำเนินกองประชุมนี้มีรายการการสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางวิทยุ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ของพวกเขาหรือว่าท่านผู้ฟังท่านใดที่มีคำคิดคำเห็นอยากเสนอหรือว่าอยากประกอบส่วนเนาะทุกคนก็สามารถมีส่วนร่วมได้ที่เบอร์สายด่วนสภาแห่งชาติก็คือหมายเลข156ในโมงเวลาราชการและมาพบพ่อกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศเป็นมื้อเริ่มต้นของอาทิตย์มื้อนี้ทางรายการสีสันเสียงเพลงพวกเฮาสืบต่อดำเนินรายการพกบาปกติเน
1: า
0: ะ
1: เช้ามาแล้ว
0: พร้อมหน้าพร้อมตากันมื้อนี้หลังจากที่สายฝนเพิ่นได้ติดภารกิจในอาทิตย์แล้วนี่มื้อนี้ก็สืบต่อดำเนินรายการร่วมกันมีรายการหลายคู่หลายคนก็ถามข่าวฝากความคิดฮอดคิดถึงทั้งต้นน้ำสายฝนแดเนาะก็ขอบใจมีรายการทุกคนเด้อที่ติดตามรับฟัง
1: มามื้อนี้ก็สมซื้อเนาะมาพร้อมสายฝนแล้วก็มาพบกับกองประชุม
0: เจ้า
1: สุทธิสิบในระหว่างวันที่6หาวันที่10กรกฎาคม2026เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าเป็นหลักมีรายการสภาพอากาศในตอนเช้ามื้อนี้ขี่รถออกมาแต่ทางขอบเขตบ้านเนาะทางเมืองไซเซตถามพวกเขามีฝนตกเป็นบางระยะบางจุดบางบอนเนาะบางบอนนี่ก็บ่มีฝนแต่ขี่รถออกมานี่ก็รู้สึกว่ามีฝนลินลงมาแดผู้ใดที่ว่าขับขี่รถเนาะโดยเฉพาะขับขี่รถจักรก็ต้องมีความเตรียมพร้อมก่อนออกเดินทางเด้อใส่เสื้อกันฝนไว้เนาะมิดรายการเพราะว่าบางคนนี่ก็ยังถือเบามากง่ายแดขับขี่รถไปนำกั้งคันโฮมไปพร้อมตอนนี้อาจจะมีความเสี่ยงหลายเนาะต่อการเกิดอุบัติเหตุแต่ว่าทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกสารเพิ่นก็ยังแจ้งเตือนอาจจะมีฝนตกหนักเด้อมิดรายการพ่อแม่ประชาชนที่ว่าอาศัยอยู่ตามเขตแคมป์แม่น้ำต่างๆก็ขอให้มีความเตรียมพร้อมรับมือและติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องก่อนแล้วกันเอาเป็นว่าตอนต้นรายการนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้มิตรรายการได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนกับเสียงเพลงนี้หอยยิ้มซาวเวียงเนาะฝากตอนมิตรรายการทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงสำหรับหลังไมค์ก็สามารถเพิ่มเติมกันเข้ามาได้0305787052อย่างแนะนำเสียงเพลงใดโทรกันเข้ามาได้ตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: สาวโพนโฮงเนาะม่วนๆกับเสียงเพลงจากทางรายการพวกเฮาผ่านไปหวังว่าจะสร้างความสุขความเบิกบานมวลซื่นให้มีรายการที่กำลังติดตามรับฟังรายการสีสันเสียงเพลงอยู่ในปัจจุบันนี้
1: เช้ามาแล้วบ่าวจะอยู่ใกล้อยู่ไกลเนาะทางภาคใต้ภาคเหนือก็แล้วแต่เนาะที่รับฟังวิทยุของพวกเฮาอยู
0: ่เ
1: สียงสัตว์จีนดีโบก็สามารถโทรกันเข้ามาได้แล้วก็ขอบใจหลายๆเนาะทั้งมีรายการที่คุณคิดฮอดคิดเถิงมาถามว่าใส่ฝุ่นไปใส่คือโดนแท้นะก็กลับเข้ามาดำเนินรายการปกติแล้ว
0: เจ้า
1: ระยะผ่านมานี่ก็ค่อนข้างจะติดภารกิจน้อยนึงกับไม่น้อยนึงเท่าไหร่เ
0: ธอมื้อนี้ก็มาพร้อมหน้าพร้อมตากันเนาะนำเอาความสุขความเบิกบานมวลซื่นมาฟังมาต้อนพ่อแม่ที่กำลังติดตามรับฟังรายการอยู่มีรายการที่รับฟังอยู่ในพื้นที่ไทยขอบเขตใดก็อย่าลืมเนาะแจ้งมาได้เติมเด้อว่าการรับฟังมื้อนี้เป็นอะไรสัญญาณแจ้งชัดเจนหรือบ่พิเศษเด้อก็ขอบใจทางพ่อทองเนาะแนะนำเสียงเพลงกันเข้ามาคิดฮอดสาวมือสองในเด้อเป็นว่าเป็นเพลงทำอีทีโทรเข้ามาขอฟังห่วมกับแม่ค้ำและไม่มีกับเป็นมือครบฮอบที่พ่อแม่เนาะเป็นคู่ควรใจครบฮอบหนึ่งปีก็ขอไวพรซ้ายให้หักเย็นเย้ามันเด้อหักกันสวนีรันดอนเนาะเป็นคู่ควรใจแบบนี้ไปเดินโดนให้เฮาได้ยิ้มได้แยงเบิ่งไปนำเนาะเพราะว่าอ่อนซ้อนอ่อนซอนความหักดีๆแบบนี้หลายคนก็ปรารถนาอย่างมีความหักดีๆแบบนี้เนาะเพราะมันว่าตัวยุคไก่ตะกะใจเป็นจิ๊กหนึ่งใจเดียวกันยังฝากความคิดฮอดถามข่าวข่าวซึ่งกันและกันเนาะอันละก็ขอบใจเด้อทั้งเมจันทราพร้อมงามเมืองลาวในเด้อต้นน้ำเป็นว่าเสียงเพลงนี้กับมอบให้พ่อแม่ทุกคนพ่อแม่ครูขวัญใจทุกครูเนาะที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้และเสียงเพลงงามเมืองลาวพิเศษกับฝากไปทางพ่ออึ่งบ้านดันสร้างเด้อและการขอบใจทั้งบ่าวแสงเพชรพร้อมเนาะเมื่อกี้ขอฟังเพลงบ้านนาผาสุกในเด้อเพิ่นว่าหลังจากที่เมื่อก่อนนี้เนาะอาทิตย์ก่อนนี้เพิ่นโทรมาเพิ่นขอฟังแต่ว่าเขียนทางบ้านเพิ่นนี่ไฟดับไฟฟ้าดับเลยบ่ได้หาฟังเสียงเพลงแต่ว่าต้นน้ำก็เปิดให้เด้อเมื่อนี้เพิ่นว่าขอฟังคืนในเด้อเสร็จแล้วนี่บ่ได้ฟังเนื่องจากว่าไฟฟ้านี่บ่เอื้ออำนวยความสะดวกอยากหาฟังเสียงเพลงก็บ่ได้ฟังเมื่อนี้ถือว่าสัญญาณแจ้งชัดเจน
1: ก็โทรมาอีก
0: เจ้าถือว่าสัญญาณแจ้งชัดเจนปกติแล้วเนาะหลายคนนี่ก็รอท่าครับฟังเสียงเพลงอยู
1: ่แม่นล่ะ
0: ก็มีข้อมูลข่าวสารมาฟังน้อยนึงมิดรายการเพราะว่าทางกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเตือนโดยเฉพาะก็คือทางแขวงคำมวลบริคำไซไซสมบูรณ์และแขวงเสียงขวงขอให้ทุกคนมีความเกี่ยมพร้อมหับมือเนาะอาจจะมีฝนตกหนักเด้อมิดรายการและก็มีน้ำท่วมสุมีดินเจือนก็ขอให้ทุกคนระมัดระวังน้ำกัน
1: แม่นแล้วเพราะว่ากันไปกันมาระยะนี้ก็ต้องระมัดระวังน้อยนึงเพราะว่าฝนตกมาแล้วเฮ็ดให้น้ำท่วมทางบางบอนกะเฮ็ดให้แบบทางเพเวลาขับขี่รถใหญ่รถจักบ่อาจจะบ่ได้เห็นเฮ็ดให้เกิดอุบัติเหตุก็เป็นไปได้เน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ระยะนี้เพราะว่าบางท่านบางคนนี่แหละเพิ่นก็ดีใจเป็นระยะฝนตกแล้วบ่ทันได้ก็ฮอดต้นเดือน7ละต
0: ้
1: นน้ำฝนตกมาก็ดีใจเพราะว่าเพิ่นจะดำน้ำปลูกข้าว
0: ถือว่า
1: เป็นระยะของเพิ่นละเด้
0: เจ้าถือว่าอากาศก็เป็นใจแต่ว่าอาจจะบ่เอื้ออำนวยเบาเรื่องการเดินทางแน่เนาะมีรายการโดยเฉพาะผู้ใดที่ว่าแล่นรถโดยสารเดินทางไกลแบบนี้ขึ้นไปเหนือลงไปใต้อย่าลืมเด้อต้องกวดการสภาพเทคนิครถให้ดีเนาะก่อนออกเดินทางหาประกันให้ได้ถึงความปลอดภัยเพราะว่าเส้นทางทั้งเหนือผู้ใดที่ว่าเคยขี่รถโดยสารนี่โอ้ต้องมีความเขียมพร้อมเนาะทางด้านอาหารการกินแน่เสบียงอาหารเลยก็ว่าได้เพราะว่าเฮาคาดคะเนบ่ได้ว่าขี่รถไปทางหน้าเด้จะเป็นอะไรจะมีน้ำท่วมสู้หรือบ่จะเส้นทางเปเพเส้นทางขาดก็มีเพราะว่าฤดูฝนแบบนี้คือปีกายปีกรที่ผ่านมาเนาะมีน้ำท่วมสู้เฮ็ดให้เส้นทางขาดไปบ่ได้รถโดยสารก็ไปติดไปค้ากันอยู่หั่นบางคนนี่มีอาหารการกินก็ยังใครได้โชคดีไปแต่ว่าผู้ใดที่ว่าบ่ได้เกี่ยมพร้อมนะก็ต้องได้มีความเกี่ยมพร้อมเด้อมีในการถาวรอะไรอย่างนี้เป็นไปได้ก็บ่ให้เดินทางไกลเนาะถ้าว่าจะเดินทางก็ขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพราะว่าทั้งกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์เพิ่นก็แจ้งเป็นประจำเนาะในแต่ละจุดแต่ละเขตพื้นที่คือฮู้นำกันสภาพอากาศนี่เอาแน่เอานอนบ่ได้มีรายการ
1: เปลี่ยนไปทุกมื้อ
0: เจ้าฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนมีความเกียมพร้อมและที่สำคัญก็ต้องได้เบิ่งแยงรักษาสุขภาพให้ดีเสียงเพลงตอนนี้พร้อมแล้ว บ้านนาผาสุกเนาะห้องโดยสุริตาเสียงเพลงนี้เบาแสงเพลงในน้ำกันเข้ามาก่อนที่จะเข้ารายการเนาะเพิ่นก็รอท่านติดตามรับฟังอยู่เนื่องจากว่าทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติพวกเราก็มีการถ่ายทอดเนาะพิธีไขของประสงค์ก็คือสภาแห่งชาติตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนให้มีรายการได้รับฟังเสียงเพลงนี้บ้านนาผาสุก

0: กับข่าวมาสุริยะนี้กันแล้วก็เป็นระยะสุดท้ายแล้วเนาะต้นน้ำเนาะ
1: เจ้าเหลือเบิ่งมงเบิ่งเวลาเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายของทางรายการแล้วเนาะ9โมงกับผ่าน15นาทีขอบใจทุกคนที่กำลังรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พร้อมโดยติดตามรับฟังเสียงเพลงมันม่วนจากทางรายการพวกเฮาเข้ากับบรรยากาศในมื้อนี้ท่ามกลางสายฝนลินแน่เนาะอากาศก็ดีดีอากาศเป็นใจรับฟังวิทยุรับฟังแล้วก็อย่าลืมส่งยิ้มให้กันและกันเด้อมิตรรายการเสียงเพลงใดที่เปิดบททวงมาทานในมื้อนี้ก็อย่าเฝ้าน้อยอกน้อยใจให้กันและกันเด้อเพราะว่าโดยอิงใส่เวลาตามห้องทรงเนาะถ้าว่าเวลาพอก็จะเปิดให้ทุกเสียงเพลงที่มิตรรายการได้แนะนำกันเข้ามาและเสียงเพลงนี้งามเมืองลาวจากแม่จันทราเด้อได้แนะนำกันเข้ามาฟังหวมกับบรรดาพ่อแม่ๆทุกคนเนาะทีมงานรายการสีสันเสียงเพลงและพิเศษกับฝากไปทางพ่ออึ่งบ้านดันสร้างเด้อส้นว่าเสียงเพลงคิดฮอดสาวมือสองเนาะจากพ่อท้องขวัญใจแม่คำได้แนะนำกันเข้ามาถ้าว่าเวลาพอต้นน้ำก็จะเปิดให้ถ้าว่าบ่ทวงบ่ทันก็จะย้ำย้ายเปิดให้ในมืออื่นสามารถติดตามรับฟังได้ไหมเนาะรายการสีสันเสียงเพลงออกอากาศเป็นประจำวันจันทร์หาวันเสาร์เวลา9โมงหา10โมงผ่านทาง FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ปิดท้ายรายการนี้ส่งท้ายด้วยเสียงเพลงงามเมืองลาวหลังจากนั้นต้นน้ำสายฝนอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

0: วองไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสริญฐานฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยวีสามันเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิศีพไก่ขึ้นอย่างเป็นทางการในตอนเช้าวันนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านไสสมพรพรหมวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคประธานสภาแห่งชาติให้เกียรติเข้าร่วมโดยท่านทองลุ้นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศท่านสอนไสศรีพันดรกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางภาคนายกรัฐมนตรีมีการนำขันสูงภาคลัดอดีตการนำขันสูงภาคลัดสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องและละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
2: ภายหลังท่านไสสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมกล่าวสุนทรพจน์ไข่กองประชุมอย่างเป็นทางการแล้วท่านสอนไสศรีพันดรนายกรัฐมนตรีในนามหัวหน้าคณะรัฐบาลได้ขึ้นผ่านบทรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและที่ทั้งแผนการ6เดือนท้ายปี2026โดยท่านได้ยกให้เห็นถึงสภาพจุดพิเศษในภาคพื้นไร่สากลปัจจัยภายในภายนอกที่ส่งผลกระทบให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติเบียกงานต่างๆของรัฐบาล
3: จะเห็นที่ละขั้นเกี่ยวกับสภาพการผลักขึ้นที่ยังสืบรอเกี่ยวข้องสับสนในเพียงง่ายโดยเฉพาะคนคัดแยกทางด้านการค้าปัญหาคนประสบอยู่ในระหว่างในปัญหาขาดแคลนน้ำมันสุดไปดังนั้นสภาการพัฒนาแนวมองไว้ทางด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยเฉพาะเทคโนโลยีเป็นแนวปฏิบัติเรื่องเอไอดอกแดงสถานภายในรัฐธรรมนูญที่เกิดเป็นการต้นเรื่องที่กลายเป็นภัยคุกคามซึ่งได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของโลกพอสมควรสถานการณ์ดังกล่าวแม้เป็นสากลท่าทายหลายประการต่อการจัดการวันแห่งพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติพบเดือนต้นปี2006ของเราเป็นต้นเป็นการปัญหาการสนองและราคาน้ำมันเฉลี่ยที่สูงขึ้นเป็นต้นเหตุแต่ตั้งเพิ่มมีการยิ่งดิ้นเพิ่มขึ้นในราคาสินค้าตัวยิ่งดิ้นไปตามนอกนั้นก็ยังมีภัยธรรมชาติอากาศร้อนและพายุหมุนเข็มจึงส่งผลกระทบเป็นแห่งเรื่องชาติของบ้านส่วนปีที่จำนวนของเราในอื่นแต่ในแต่การนับภาพสี่นับของโครงการเรื่องสุขภาพคณะเลขาธิการสุขภาพการติดตามผลการของสภาแห่งชาติสภาพบ้านส่งแต่เพลงในการบริหารโดยความต่างของรัฐบาลก็คือองค์การพบข้อความจริงโดยเดินดำเนินมาตรการอีกเรื่องหนึ่งเพื่อลดความผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมศาสตร์ในระยะ6เดือนต้นปี2006ยึดแห่งเศรษฐกิจสืบต่อภายในตัวดีแล้วสามารถสำรวจในระดับนี้
2: ท่านวิระวงศ์บุตรคำหองประธานสภาแห่งชาติต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลซึ่งท่านได้แสดงความย่องยอสมซื่อต่อการจัดตั้งปฏิบัติเบี้ยงานของรัฐบาลในระยะผ่านมาเห็นว่ามีหลายเบี้ยได้ถึกจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีผลสำเร็จโดยพื้นฐานถึงว่าจะได้รับผลกระทบจากภายในและภายนอกก็ตามภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้รับฟังการประกอบคำเห็นจากต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติใส่บทรายงานของรัฐบาลแล้วท่านไสสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งในนามประธานกองประชุมได้มีคำเห็นเจาะจิ้มเพื่อเป็นทิศทางในการประกอบคำเห็นพร้อมทั้งเสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตตั้งประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกลุ่มหลายขึ้นกว่าเก่านักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทร
1: ์จบข่าวบัดลังท้องเกียงคำส่วนนี้อ่าน
4: ต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Long Reach Long Life

0: ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญในการเบิ่งเห็นจึงจำเป็นและต้องดูแลบำรุงรักษาดวงตาให้อยู่กับเฮาไปดนๆคอลาลิน3คุณประโยชน์ใน1เดียวบำรุงสายตาสมองและระบบประสาทคอลลาลินประกอบด้วยสารอาหารจากธรรมชาติได้แก่แอลอาร์จินินช่วยขยายหลอดเลือดลดความดันในตาช่วยให้เลือดไหลเวียนดีดูแลระบบประสาทกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเพื่อป้องกันเบาหวานขึ้นตาสารสกัดจากหอยนางรมช่วยลดความเสี่ยงตาบอดกลางคืนตามัวต้อกระจกสารสกัดจากโสมช่วยต้านอนุมูลอิสระป้องกันตาเสื่อมในผู้สูงอายุซิงอะมิโนแอซิดเคเลสเสริมสร้างการเฮ็ดเวียกของระบบประสาทป้องกันเรติน่าที่ถูกทำลายจากแสงแดดที่หุนแหงทางเช้ามีสรรพคุณช่วยลดอาการอักเสบช่วยป้องกันไขมันบ่ดีบำรุงเลือดบำรุงกำลังแก้ปวดเมื่อยช่วยขับลมผิดช่วยรักษาพยาธิภูมิแพ้และกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดผงกระซายดำแก้อาการหอบหืดช่วยรักษาอาการใจสั่นและดูแลรักษาพยาธิเกี่ยวกับดวงตาได้ดีคอลลาลินเหมาะสำหรับผู้ป่วยที่มีอาการคั้นตาตามัวตาแห้งน้ำตาไหลแพ้แสงมีขีดตาลายผิดปกติต้อกระจกต้อเนื้อวุ่นในตาเสื่อมเบิ่งเห็นภาพซ่อนมีเส้นดำๆคือใยแมงมุมมีแสงในตาคือสายฟ้าแม่ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคอลลาลินตอบโจทย์ทุกปัญหาสุขภาพดวงตาด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองลิส
1: แก้วเนาะอยู่มันหอมนะลูกเนี่ยมันหอมเด้อ
2: นายอีแม่กินได้จักเม็ดแม่รู้สึกว่าตาแจ้งขึ้นบ่
1: เจ้าตาแจ้งขึ้นเริ่มต้นกินทําอิดเนาะลูกเนาะแต่ว่ารู้สึกแม่นี่เบาหัวหลายแล้วหันใจกระลงตานิสัยออกหลายกว่าเก่ากินเบิดชิดปลายเนี่ยแล้วแม่กินนินนานแต่ว่ารู้สึกนี่แม่เบาหัวแล้วสายตานี่แม่อาจจะปวดขึ้นอันน่ะจะกินแม่ปวดได้ลูกปวดตามห้องตาห้องอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้มารู้สึกดีขึ้นแล้วแล้วรวมหัวใจกับแบบที่ว่าหันใจจะลงออกลงนิดเนาะลูกเนาะดีหลายรอบเด้อ
2: โดย
1: แต่มาซอยที่ว่าให้อันมาพื้นฟูแบบชีวิตใหม่ขึ้นนะลูกแม่รู้สึกดีใจหลายที่ญาติมาปินปัวให้แม่มีหุ่นแก้งกระใสขึ้นเนาะลูกเนาะแม่ขอบอกขอบใจลูกหลายๆเด้อที่มาซอยให้แม่หันมีชีวิตที่ว่าดีขึ้นให้เนาะลูกเน
2: า
1: ะ
2: ขอบใจหลายๆแม่ที่สมใส่ผลิตภัณฑ์ของน้องฤทธิ์พวกเฮาเนาะ

เกิดเป็นคนลาวหักสันลาวหักเสียงเพลงลาวหักเหตุของประเพณีอันดีงามของสันลาวยามเมื่อยังน้อยให้เจ้าหำเฮียนคุณบุญเฮามีสีใหญ่สูงเพียงฟ้าไปภายหน้าเสียหาเงินได้ง่ายไผความหู้ตื้นเงินเบี้ยบ่แก่นทงซะแล้วสุขสบายดีมีรายการสบายดีพ่อแม่พุ่งแม่ป่าอาวะทุกท่านมิตรหมอกแกนแฟนบอลับเพื่อนมิตรหนุ่มรอสาวสวยเมื่อนี้เขาสู่รายการลองลิสต์ปกตินะเริ่มสตาร์ทกันที่วันจันทร์นะในเสาร์ของวันจันทร์มือเหตุเวียเหตุการณ์ของภัยหลายๆคนก็ถือว่าเริ่มกันอยู่ที่10โมง5 11โมงนะก็ถือว่าบ่เศร้าแล้วก็บ่สวยพอดีกลางๆได้จักหน่อยเนาะพอดีหิวข้าว หลังจากผ่านรายการสีสันเสียงเพลงนะกับบรรดาสาวๆโคศกที่หน้าตาแสนหวานยิ้มงามบ่ได้ก็ได้นะก็เข้ามาสู่ในโหมดรายการของทางโคศกเบาไทยกันต่อนะทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์มื้อนี้ทางสถานีของเฮาก็มีการไลฟ์สดผ่านทางเพจแห่งชาติลาวคือเก่านะรายการลองลิดของเฮาเด้อติดตามได้ทางทูโซเชียลนะเบิ่งทางโทรศัพท์ก็ได้นามนี่ฟังเพลงไปนำนะเบิ่งรูปโคศกเบิ่งกล่องสินค้าไปนำมันสบายยามนี้เมื่อก่อนนี่ก็บ่ได้มีเพจมีอย่างในสมัยตะกี้เนาะในยุคนั้นก็ยังพัฒนาการเรื่องของวิทยาศาสตร์เรื่องของเทคโนโลยีนะแต่ว่าปัจจุบันนี้เจริญก้าวไกลนะได้เห็นหน้าทุกรูปแบบนะนี่ง่ายในการสื่อสารนะก็เบิ่งเห็นฮอตโคสุกวิทยุเอ้าจัดรายการเห็นฮอตกองสินค้าไล่สดเบิ่งทั่วโลกผ่านทางวิทยุออนไลน์เด็ก็มีข้อมูลต่างๆในการเข้าถึงเข้าเบิ่งติดตามและพักส่วนหนึ่งบ่ได้มีโทรศัพท์แน่เนาะบ่มีอินเทอร์เน็ตแต่ท่านไปอยู่เฮือนอยู่ศาลอยู่หัวอยู่ส่วนก็บ่ได้เข้าในเมืองในนาบ่ทันสมัยน้ำมูก็ฟังวิทยุเอาแต่ว่าเรื่องของโทรศัพท์นี่ก็มีไว้ก็ดีเพราะว่ามันได้เข้าถึงส่วนลึกของข้อมูลทั่วโลกได้มีรายการเฮาเด้อมีไว้ก็ดีคันบ่มีก็บ่ยังติดตามทางวิทยุก็ได้ติดตามอยู่ทางโทรภาพก็ดีก็ฟังกันเนาะหันขึ้นไปที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์บีทไปนะ103.70 MHz เด้อมีรายการเฮาตอนนี้เป็นรายการเพื่อสุขภาพจัดรายการโดยทางโฆษกเบาไทยเพิ่นแล้วก็จำหน่ายอาหารเสริมเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพพยาธิโรคาต่างๆในร่างกายนะมักเจ็บมักป่วยออดๆแอดสามมือดีสี่มือไข้บางท่านก็เป็นมาโดนซ้ำเหื่อมาหลายปีบางท่านก็ยังไม่ได้เป็นอย่างก็จะไปประมาทเรื่องของสุขภาพก็ได้มือนี้เฮาเว้าได้มืออื่นเฮาอาจจะเว้าบ่ได้ก็มีเด้นะบางท่านมืออื่นเฮาย่างได้มือนี้เฮาย่างได้แต่มืออื่นบางทีเฮาย่างบ่ได้ก็มีสุขภาพคนเฮาคันตื่นหน้าเห็นตื่นขึ้นมาเห็นหน้าจังว่าย่างได้พี่น้องเฮาเด้อสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญเนาะอย่าลืมเอิ้นใส่เอิ้นหาพัวพันสอบถามเบิ่งกับอาหารเสริมทั้ง6ประเภทของพวกเฮาในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าจัดจำหน่ายปกตินะข้อมูลเพิ่มเติมทั้งหลังใหม่และหน้าใหม่เด้อมีรายการเฮาสนใจต้องการจะได้ไปรับประทานเฉพาะรายการของโคซุกถ้าใครสั่งซื้อก็จะได้ราคาพิเศษให้จัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศอีกพร้อมอันนี้ก็ถือมีเงื่อนไขพิเศษให้เฉพาะมีรายการที่ฟังแล้วโทรสั่งซื้อได้เลยก็ถือว่าได้ราคาพิเศษให้ทั้งอนาสถานีโทรภาพปกสก็เช่นเดียวกันคันว่าโคสุกจัดปุ๊บโทรปั๊บก็จะได้สิทธิพิเศษในการได้ราคาพิเศษให้กับสินค้าอาหารเสริมทั้ง6ประเภทของเฮาก็คือ Gigo Plus 2มา Colin Plus 3 Modina ปักขาวทอง4 Arogen Plus 5 Fixis 6 Double Clickพยาธิยิงพันเดอร์มีรายการทั้ง6ประเภทอาหารเสริมพร้อมทั้งเครื่องดื่มต่างๆหลากหลายกับพวกพันสอบถามเบิ่งหรือว่ามีรายการที่ติดตามทาง Facebook นะอยากเบิ่งเพจของพวกเฮาเพจของลองลิดเดอร์มีรายการก็พิมพ์ไปที่ภาษาอังกฤษที่ LONGRICH สุขภาพดีด้วยมือเฮาเด้อพิมพ์ใส่หน้า Facebook ของท่านแหละนะลองลิสต์ได้มีรายการได้ LONG ได้มีรายการพิมพ์เข้าไปนะเข้าไปแล้วก็ฝากกดติดตามแด้เนาะฝากเบิ่งการเคลื่อนไหวต่างๆตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาของพวกเฮาในการเพื่อสังคมในด้านของสุขภาพอาหารเสริม
ความงามและรับสร้างแบรนด์สินค้านะในข้อมูลต่างๆก็เข้าไปเบิ่งในเพจของเรานะก่อนจะเข้ารายการเข้าไปเนื้อหารายละเอียดของรายการในแต่ละมือที่โคศกก็ต้องได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการเฮาก็คือทั้งบริษัทลองลิสการค่าซึ่งเป็นผู้อุปถัมภ์หลักนะอุปถัมภ์หลักเลย2มาเป็นโรงงานตัดเย็บ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลาย3แม่นศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่ง4แบรนด์เทียนผึ่งนำโชค5ขับเปียกแซบ2ไอ้น้อง6ห้านนางพิมพ์สอนขายเครื่องทรงเรือเครื่องย่อยน้องแมงดาเมืองไสแข่งอุดมไส7ห้านเท่าพันโมบายฟูนจับจำหน่ายเกี่ยวกับเรื่องของโทรศัพท์และก็ซ่อมแปลงโทรศัพท์นะ8ห้านนอกฝ่ายใครดีบ้านเวียงเจริญนครหลวงเวียงจันทน์9แบรนด์สบู่เจ๊จอยนครหลวงเวียงจันทน์และก็เฉพาะตัวแทนจำหน่ายพวกเขาทั้ง3สาขาก็คือทั้งพี่น้องทั้งหลวงเฮาบางเด้อห้านขายยานางเอ็งตลาดดาราหลวงเฮาบางทั้งเสียงขวางตัวแทนจำหน่ายยามองลองลิสทั้ง2สูตรสูตรฮ้อนและสูตรเย็นห้านเมกูดช่องทางที่2ตลาดน้ำงามเมืองแปกแขกเสียงขวางและพี่น้องทั้งทาราดเมืองแก้วอุดมห้านขายยาเมยกเด้อสนใจต้องการอาหารเสริมยามองหรือว่าสมุนไพรต่างๆแม่นไปพัวพันสอบถามได้ตามบรรดาสาขาพวกเฮานะนั่นก็คือผู้อุปถัมภ์รายการและเป็นผู้ตัวแทนจำหน่ายนะก็ถือว่ายกเครดิตให้ในต้นๆรายการให้เด้อในปัจจุบันนี้รายการพวกเราก็ยังรับโฆษณาประสาสัมพันธ์อยู่นะท่านใดที่ว่าสนใจต้องการอยากลงร่วมโฆษณาก็มาได้เลยนะตอนนี้พวกเรายังยินดียังมีช่องว่างให้แล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆมีเงื่อนไขต่างๆให้โอลมกันนะพัวพันสอบถามได้ที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228นั่นก็คือเบอร์ทั้งห้องการลองหลีกพวกเราให้ข้อมูลให้เก็บพนักงานเพิ่นจะเป็นปูพันขยายไปงานต่อจากเบาไทยทั้งหลังใหม่เนาะคิดฮอดสาวไซสุบูรณ์มีรายการเฮาเพลงนี้พรไซเอกสวัสดิ์ตามคำขอจากเพอร์มิตแฟนรายการทั้งผู้เด้อพี่น้องทั้งไซสุบูรณ์พอเบิร์ดสุภุสุคนเจ้า

0: ดีข่าวดี
1: เพื่อตอบสนองความไม่ห้องต้องการของคนเจ็บศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งได้จัดกิจกรรมกวดตาและผ่าตัดต้อกระจกตาฟรีแต่ทานจะได้จ่ายค่ายาและเลนแก้วตาเท่านั้นซึ่งพวกเขามีเซลล์สารมาจากปักกิ่งประเทศจีนที่มีความสำนิสำนานและเบิ่งแยงคนเจ็บเป็นอย่างดีถ้าท่านใดมีอาการเจ็บตาตาแดงแพ้แสงน้ำตาไหลสิ้นโป่งในตาต้อหีดต้อลมตาต้ออักเสบตาอักเสบตามัวเบิ่งบ่เห็นแจ้งให้เข้ามาที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพียงแต่ทานมาเทื่อเดียวก็สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้สนใจสอบถามวอทแอปที่เบอร์020-5755-4111สถานที่ตั้งอยู่บ้านหนองบัวทองเหนือเมืองสีขวดตะบองนครหลวงเวียงจันทน
2: ์เมื่ออายุหลายขึ้นมีรายการเอาหน้าว่าเรื่องสุขภาพอายุหลายขึ้นทุกๆอย่างก็มีการเปลี่ยนแปลงไปในหลายด้านแตกต่างกันไปบางท่านก็เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของระบบทางเดินอาหารการขับถ่ายนะทางภายในระบบลำไส้ก็บ่ค่อยดีบางท่านก็เปลี่ยนแปลงปัญหาก็เข้ามาเกิดเป็นอาการไขมันตกค้างในเส้นเลือดสูงเกิดอาการธาตุน้ำตาลตกค้างในเส้นเลือดสูงนะเกิดเป็นความดันโลหิตบางท่านก็เกิดเป็นโรคเก้าโรคคอกระดูกเสื่อมเนี่ยหลายด่างบางท่านก็เกิดปัญหาเรื่องของระบบเส้นประสาทกระดูกทับเส้นหลายอย่างเกิดขึ้นบางท่านก็มันเกิดเกี่ยวกับในเรื่องของผิวพรรณเป็นตุ่มเป็นตอเกิดเป็นโรคผิวหนังเกิดเป็นอันนี้มาก็แตกต่างกันไปนะในรายการสุขภาพก็สังเกตติดตามเบิ่งในแต่ละเดือนแต่ละปีนะสำคัญก็เป็นเช็คกวดในแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือนให้มันฮู้ว่าเขาเป็นอย่างเขาฮู้แล้วเขาก็ต้องได้มาปฏิบัติวินัยในการดำรงชีวิตในการกินการพักผ่อนหลายๆด้านให้มันเป็นเรื่องของการติดตามในเมื่อเขาเกิดมีปัญหาพยาธิโรคาเข้ามาในร่างกายแล้วมันก็มีนะมีรายการเขาในการดูแลสุขภาพเมื่อเขาอายุเกษียณแล้วนะบางท่านก็อายุหลายขึ้นสุขภาพก็บ่ค่อยสมบูรณ์แต่ว่าเขาก็ต้องได้มีการดูแลร่างกายในแบบวิธีของไผมันแต่รายการลงเล็บของเขานะเป็นรายการจัดจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพกับผสมประสานกับการดูแลตัวเองอยู่เฮือนอยู่ซานำกับบ่ได้หมายความว่าพึ่งแต่อาหารเสริมบ่ได้หมายก็พึ่งแต่ยุกแต่ยาอะไรมีรายการเฮาเด้อมันต้องได้มีส่วนอื่นประกอบนำออกกำลังกายได้การกินได้เนาะกันที่กินแต่อาหารเสริมที่กินแต่อันนั้นนั่นกับมันก็เป็นไปบ่ได้มันก็ต้องมีองค์ประกอบหลายๆด้านเข้ามาคำว่าเสริมก็เป็นตัวเติมตัวเพิ่มตัวช่วยอันนี้บ่มันก็มีก็ถือว่าเป็นการประกอบองค์ประกอบในการดูแลสุขภาพอันที่หนึ่งมาแล้วมันให้มันรักษากล้ามเนื้อเส้นเอ็นให้มันดีนะแข็งแรงมันออกกำลังกายคือความหมายก็คือการออกกำลังกายนะรักษากล้ามเนื้อให้มันแข็งแรงระบบเส้นเอ็นนะมีการนิ่งติ่งเ

ว่ากล้ามที่เคยบึกบึนนี่เหี่ยวลงเองมันเลยมันเป็นไปตามวาระเวลาของมันนะจากที่เคยเป็นคนที่เคยเล่นฟิตเนสมาก่อนกล้ามบักใหญ่ๆเลยอายุ 6-70 ปีขึ้นไปแล้วก็แปรแลบแซบลงไปตามกาลเวลาเฮาก็ต้องได้ดูแลเนาะบ่ให้มันลดลงหลายให้มันอยู่คงเดิมนี่มันออกกําลังกายปกติถึงอายุแก่ก็เฮ็ดเวียกเฮ็ดหยังมันแข็งแรงกล้ามยังบึกบึนอยู่ให้มาผู้เฒ่าผู้แก่บางท่านนี่กล้ามบักใหญ่แข็งแรงเนาะอันนั้นก็คือการดูแลสุขภาพ2มาอะไรแม่นซอกกับอาหารกินอย่ากินให้มันมีแต่ไขมันดีๆเนาะธาตุอาหารเนี่ยมันครบหมู่ตามหลักโภชนาการซอกและมีเงินมีคำก็เข้าตลาดตะลีซอกซื้อนั้นซื้อนี่มากินนะบางทานก็ประหยัดเงินบ่อยากจ่ายบ่อยากใส่ใจฟุ่มเฟือยบ่อยากซื้อนั้นซื้อนี่กินก็ประหยัดกินแจ่วก็ยาเถาะกินผักก็ดีกินแต่แนวจำเจคันเจ้ากินผู้เดียวหันแม่นแต่ว่าต้องได้ซื้อมาประกอบอาหารในครอบครัวกินนำลูกเต่าเราก่อผู้สูงอายุเพื่อนมิตรหรือว่าคนที่เอาหักอยู่เฮือนก็ต้องได้กินนำกันเนาะมันต้องได้ออกตลาดซื้อมาประกอบอาหารในคำแรงสวยเศร้าบอกก็แล้วแต่หาแต่แนวดีๆเข้าสู่ห่างกายผู้เป็นลูกเป็นเต้าก็ซอกซื้ออาหารดีๆมาสู่พ่อสู่แม่กินนะผู้เกษียณอายุพ่อแม่ไม่ได้ไปซอกไปหาก็ให้ลูกเต้านี่เลี้ยงซื้อมาแนวมีวิตามินสูงบำรุงร่างกายให้แข็งแรงผู้เป็นลูกเป็นลูกสาวลูกเคยแพกยามีเงินมีคำกระจกแดงประหยัดหลายก็บ่ดีอยากกินอันแซ่บๆก็บ่ได้กินบางคนนี่ประหยัดอีหลีเด้อันนี้บางครอบครัวบ่กินบ่จกประหยัดไว้มันบ่ได้เฮาต้องได้จ่ายได้ซื้อได้จ่ายได้ซื้อได้เที่ยวได้กินนะจะได้มันจังค่อยสิสมกับว่าเกิดเป็นคนมาเธอเดียวก็ให้มันได้เห็นได้เลาะได้ไปได้หันได้นี่ได้กินนั่นกินนี่เด้ที่นุ่งเครื่องงามๆเด้เนาะกายมีความสุขกายสบายใจซอกแนวกินดีๆเข้าห่างกายอันที่3มาเรื่องของคอกระดูกมีอาการเฮาเด้อผู้เฒ่าผู้แก่เฮาเป็นจังได๋คู่มือนี่คอกระดูกแข็งแฮงอยู่บ่เนาะคอตีนคอมือคอเข่าอากระดูกต่างๆยังโอเคบ่นะคันไว้ยางแล้วกอกๆแก๊กๆรู้สึกว่าโยกย้ายห่างกายก็อยากเสื่องซาละยามนี้บ่ค่อยแข็งแรงไปใดเดี๋ยวจะน่าจะมีอาหารเสริมจีโก้พลาสเตอร์ข้อมูลดังกล่าวนี้แหละมันจะเกี่ยวโยงไปหาอาหารเสริมจีโก้พลาสเตอร์มีรายการเนาะอันนี้ก็คืออาหารเสริมจีโก้พลาสนี่ในการดูแลสุขภาพดูแลกระดูกคอต่างๆระบบขับถ่ายปิยรีพ่อแม่เฮาขับถ่ายสะดวกบ่ยามนี้รู้สึกว่าถ่ายยากบ่ทายเป็นก้อนทายแข็งทายบ่ออกปัญหาครับทายบ่อยากดีมีแต่กินบ่ออกมันก็ผิดธรรมชาติเด้อเบิ่งคันว่าออกดุหลายก็บ่ดีอีกเที่ยวแต่เข้าห้องน้ํานี่ก็มีปัญหาอีกเติมอีกอันนี้ก็ยุ่งอย่างใหญ่อีเด้โอ้กินว่าแต่กินเข้านี่แล้งเข้าห้องน้ําบ่ได้ย่ําหยังก็แล้งเนาะจี๊ดๆตลอดเวลาเนาะโอ้บ่ได้มันต้องได้ไปเช็คไปกวดเบิ่งต่อไปเนาะเรื่องของขับทายแล้วดูแลมันดีๆกวดเช็คเบิ่งละเอียดต่อไปแล้วมันสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายแข็งแรงนําเด้มีแต่การเรื่องของภูมิคุ้มกันนี่ก็สําคัญติดตามเบิ่งเป็นภูมิคุ้มกันนี่หมายความว่าได้ไรเฮาสังเกตได้ว่ามันเจ็บดุป่วยดุมักเป็นไอเป็นวัดเป็นไข้ดุมักเจ็บท้องดุเจ็บหัวเจ็บหยังตลอดมันเป็นเรื่องของอาการที่แบบว่าปะทะกับภัยธรรมชาติก็บ่ได้ฝนตกก็ไข้ยามหนาวก็เป็นวัดกินนั้นกินนี่ก็มักมีปัญหาตลอดร่างกายมีปัญหาแหละภูมิคุ้มกันต่ำบ่มีอันน่ะเกาะกำบังนะง่ายๆแต่ไปร่างกายก็ได้มันต้องได้เสริมสร้างได้นะสร้างภูมิคุ้มกันร่างกายแข็งแรงนะและจุดท้ายมาเรื่องของระบบประสาทสภาพแนวคิดจิตใจนี่ก็องค์ประกอบหนึ่งให้ได้ป่วยได้นั่งคิดนอนคิดยืนคิดย่างคิดรับคิดรับฝันไปเลยนะนั่งกินข้าวอยู่ก็คิดระเบ้อเพ้อฝันคืออุกอังจิตใจลายอันพันแนวไปเหตุให้สุขภาพบ่แข็งแรงเกิดอาการเป็นโรคซึมเศร้าเกิดอาการเป็นโรคประสาทหลอนเกิดอาการเป็นคนใบเบ้อเพ้อฝันไปเว้าไปทุเรียนนะคิดหลายทำอันตรายมีอาการฮอเดอร์เรื่องของสภาพจิตใจเรื่องของการสูญเสียที่ว่าจากแล้วจากเลยก็คือการตายบางท่านสูญเสียแล้วก็ถือว่า
ลืมบ่ได้ลืมบ่เป็นจองจำในสมอง

กิดเป็นความการทำลายตัวเองก็มีเกิดถึงขันฆ่าตัวตายไปโดดนอกโดดน้ำแขนคอกแขนคอไปนั่นนั่นนี่นะมันบ่ได้มีอาการเฮาผ่านแล้วก็มันผ่านตั้งสติตั้งใจอดทนอดกลั้นมันผ่านทุกคนมือไผอยู่มันอยู่ยืนไปสัวฟ้านิรันดรสักมือหนึ่งก็ต้องไปจากกันคือเก่าแต่ที่สำคัญเวลาที่เฮาอยู่นี่ปัจจุบันนี้มันต้องได้รักษาและบริหารตัวเองให้มันอยู่ให้มันดีนะสร้างคุณดีสร้างความดีสร้างสิ่งดีสู่สังคมเหตุนั้นเหตุนี้ให้ลูกให้เต้าสร้างวีรกรรมสร้างเป็นบรรพบุรุษให้ครอบครัวให้เขาจารึกบุญคุณไว้ในตอนนี้ตอนที่เขายังมีชีวิตอยู่เด้อเอาจังสั้นมีรายการในการดูแลสุขภาพทั้ง6ด้านบกพร่องพลาดนะเสริมเต็มอีกเติมแนะนำไปที่อาหารเสริมจีโก้พลาดไปพร้อมๆกันอันนี้เป็นการดูแลตัวเองทางภายนอกที่อยู่เงินอยู่สารแล้วโอ้จังสิเขาแล่นออกมาครบเครื่องแล้วแรงๆมากินข้าวกินน้ำแล้วก่อนจะนอนฮับประทานอาหารเสริมจีโก้พลาสเข้าไปเป็นประเภท30เม็ดใน1กับสรรพคุณดีเลิศมีรายการเฮาจัดจำหน่ายส่งฟรีทั่วประเทศในการลดพรไขมันอุดตันเส้นเลือดในการปรับน้ำตาลในเส้นเลือดยูเกตปกติบำรุงกระดูกเสริมสร้างระบบต่างๆมันดีขึ้นนะบางส่วนนี้ก็เป็นเลือดจางทารซีเมียอันนี้ก็เสริมสร้างเส้นเลือดแดงให้เพิ่มผลิตเลือดแดงขึ้นตายขึ้นเติมอีกอันนี้ก็ถือว่าดีนะมีรายการเฮากับอาหารเสริมจีโก้พลัสนอนอาการนอนบ่หลับบ่เลิกบ่เจ็บหูนอนยากหลายแต่จีโก้ก็ช่วยทานนอนหลับดีปัญหาเรื่องของเส้นประสาทข้อกระดูกนี่ก็ให้สร้างมวลในกระดูกแข็งแรงขึ้นอีกนี่เป็นอาหารเสริมของผู้สูงอายุผู้หนุ่มคือเฮานี่ก็กินได้บ่เป็นหยังกับประทานไว้ก็แฮงดีบ่ต้องท่าให้เกิดพยาธิลูกค้าก่อนจะไปหารอกินบ่แม่นกินไปน้ําอาหารเสริมเด้กินไปในมื้อนี้แหละกินไปแล้วเริ่มกินไปนะดีเมื่อหน้าพุ่นแล้วพญาโลคากับบุคคลมาจับมาตอมดอกผักส่วนที่ดูแลสุขภาพให้มันครบวงจรแบบนี้นะพอพันสั่งซื้อได้มีรายการกับอาหารเสริมจีโก้พลัสในปัจจุบันนี้พวกเราปรับเปลี่ยนมาเป็นกล่องมนๆเป็นกล่องมีเอิ้นว่าเคยได้เป็นกับมีฝาเกี่ยวหัดดีๆนะหลายมีสไตล์ดูแลแบบพรีเมียมแต่ว่าสรรพคุณยังคือเก่าพกพาง่ายไปง่ายสบายเปลี่ยนโหมดใหม่ปีใหม่ก็เปลี่ยนไปใหม่ในแนวหลายแนวนะแต่ว่าสรรพคุณยังคือเก่านะยังดีคือเก่ายังคักคือเก่าดีกว่าเดิมอีกเด้อมีรายการของพ่อพันธุ์เบิ่งกับอาหารเสริม G Grow Plus มีรายการทางบ้านที่ติดตามทั้งเพจแห่งสารลาวเบิ่งกล่องจะเห็นกล่องสีทองๆจะน้อยอักษรภาษาอังกฤษใหญ่ตุดทำนำหน้าคือตุด G เนาะG Go เป็น Plus และยามนี้เป็นรับซุปเปอร์อาหารเสริมมอบให้แก่เพื่อนมิตรแฟนรายการเฮาเป็นอาหารเสริมในยามค่ำคืนพักผ่อนตอนเช้าตอนสวยก็บ่ว่ากันกินได้มีรายการเฮาเดอร์เพื่อสุขภาพที่ดีนะพอพันสอบถามทั้งหลังไม่เติมรายละเอียดพนักงานพวกเฮาจะให้ข้อมูลเติมแล้วก็ข้อมูลการส่งจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศเรื่องของราคมราคากระลุ่มทั้งหลังไม่พ้นได้เลยเด้อที่เบอร์020-9829-4228 9829-4228โทรเลยมีรายการเฮานะปะเพลงมาละบัดนี้ตุ๊กตาสะอาเพลงนี้ตุ๊กตาสุขสวรรค์สาวตาลเปียวมวนๆกันเจ้า

0: รทฮอร์โมนแม่นหยังเป็นหยังจริงจำเป็นต่อร่างกายมนุษย์โรทฮอร์โมนแม่นฮอร์โมนแห่งการเจริญเติบโตที่หลั่งออกจากต่อมใต้สมองจะหลั่งหลายขึ้นในเวลาที่เฮาออกกำลังกายเวลาที่เฮาได้รับบาดเจ็บและจะหลั่งหลายที่สุดในระยะเวลาที่เฮานอนหลับเหลิกโรทฮอร์โมนมีประโยชน์หลายอย่างมีหน้าที่เสริมสร้างกระดูกในเด็กและกระดูกอ่อนจึงมีส่วนสำคัญในการเจริญเติบโตส่วนผู้ใหญ่และคนถูกอายุแล้วโรทฮอร์โมนยังมีหน้าที่หลักในการเสริมสร้างกล้ามเนื้อและน้ำเอาไขมันไปสร้างเป็นพลังงานโรทฮอร์โมนช่วยส่อมแซมจุลังที่เสื่อมสภาพตามระยะเวลามื้อนี้บริษัทลองลิสจึงได้พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมจีโกลที่มีส่วนประกอบสำคัญในการเสริมสร้างต่อมใต้สมองให้หลั่งโรทฮอร์โมนออกมาโดยธรรมชาติซึ่งร่างกายของมนุษย์นั้นสามารถสร้างได้เองถ้าหากร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมและเพียงพอจีโกลนวัตกรรมใหม่จากบริษัทลองลิสช่วยในการนอนหลับเลิกตื่นแล้วรู้สึกสดชื่นช่วยขยายหลอดเลือดเฮ็ดให้หลอดเลือดบ่แข็งโตซึ่งเป็นสาเหตุของอาการหลอดเลือดในสมองแตกจีโกลช่วยให้หลอดเลือดอ่อนนุ่มมีความหดยืดได้ดีเลือดไหลเวียนทั่วร่างกายได้สะดวกช่วยปรับระดับความดันเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติบรรเทาอาการเบาหวานซึ่งช่วยลดปริมาณน้ำตาลในเลือดบำรุงตับให้มีประสิทธิภาพในการขับของเสียออกจากร่างกายและบำรุงตับอ่อนให้มีประสิทธิภาพในการสร้างฮอร์โมนอินซูลินบำรุงข้อกระดูกบรรเทาอาการกระดูกทับเส้นบรรเทาอาการกระเพาะอักเสบและกรดไหลย้อนดูแลรักษาผู้ป่วยโรคทารัสซีเมียช่วยให้เม็ดเลือดแข็งแห้งบ่แตกง่ายและช่วยฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาตทุกปัญหาสุขภาพให้จีโกลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการดูแลสุขภาพของทานและคนที่ทานหักด้วยความห่วงใยจากบริษัทลองริช
1: หนึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมผ่านไปนะก็คืออาหารเสริมจีโกพลัสประเภทแคปซูลเด้ออีพอยเมบางท่านก็สนใจว่ามันเป็นน้ำวะโคซุกไอ้บอมันเป็นเม็ดนะเป็นเม็ดรับประทานเป็นประจำช่วยให้ร่างกายแข็งแรงได้เลยพ่อแม่เด้อมีจำหน่ายแล้วนะในปัจจุบันนี่ก็เป็นประจำทุกปื้อดอกนะออเดอร์เข้ามานี่เป็นมิตรแฟนรายการของทุกๆแขวงสนใจต้องการอยากได้ก็กดเข้ามา020-9829-4228เป็นทางวอทแอปแล้วก็โทรพร้อมอีกนะมื้อนี้โคสุก็ถือว่าปกตินะเฮ็ดเวียกปกติ1ชั่วโมงนะโอลมกันกับเพื่อนมิตรแฟนรายการทั้งหน้าใหม่และหลังใหม่โอลมกันทางบางทางก็แชทมาทางเมสเซจเจอร์ทางก็ทางมาวอทแอปนะทักๆเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของอาหารเสริมบทเพลงต่างๆก็มีไว้ห้องหับนะเอาที่ตามจิตใจของมิตรรายการอยากฟังนะมักเพลงซาเพลงไว้มักแนวใดก็มีนะจัดให้เด้อมิตรรายการเฮาเมื่อกี้นี้ได้เปิดสปอร์ตเกี่ยวกันในเรื่องของอากอนนานั่นเนาะเป็นฮงหมอปักกิ่งเวียงจันทน์หรือว่าเวียดนครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งอันนี้มีรายการก็คือศูนย์การแพทย์นะศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งก็ถือว่าในปัจจุบันนี้นะเพิ่นก็ยังอยู่ในอาโมดของผู้อุปถัมภ์รายการอยู่นะเพราะว่าได้เอาขึ้นไปที่หน้าจอของเพจแห่งชาติลาวของเราอย่างชัดเจนในปัจจุบันนี้ได้มีรายการติดตามทางเพจของพวกเราเห็นการไล่สดจะเห็นโลโก้ของทางศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเพิ่นปรากฏขึ้นอยู่ที่หน้าจอของโฟนทานในปัจจุบันนี้นะในปัจจุบันนี้เพิ่นมีนโยบายพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดทั้ง4ประการนะผ่าตัดแล้วก็กวดครบวงจรเรื่องของดวงตาคู่หนึ่งของเราอยู่ในปัจจุบันนี้แหละนะที่เคียงข้างห่างกายเฮาตั้งแต่น้อยจนถึงวันจากไปเพิ่นพาตัดให้ฟรีๆบ่ได้เสียเงินจักเก็บไปเซ็กไปกวดเบิ่งเป็นมาหลายฟ้าลาปีบ่ได้รับการปิ่นปวดดูแลเซ็กกวดครบวงจรจักเถื่อพากันมามีรายการเฮายามนี้เพิ่นมีนโยบายพิเศษให้มาเซ็กมากวดเบิ่งก่อนเนาะบ่แม่นว่ามาแล้วเพิ่นสิผ่าตัดให้เราได้บ่แม่นมันต้องวินิจฉัยก่อนนะกวดเช็คละเอียดก่อนโอ้ท่านด็อกเตอร์เพิ่นว่าอาการอยากหนักเด้อตู่เพิ่นว่าเด้อาการหนักแท้ของเจ้านี่นะว่าสิเป็นมาหลายปีแล้วว่าโอ้ดนแล้วเด้อว่าสิตาต่อเนื้อเจ้านี่มันสิท่วมตาดำแล้วก็นี่นะว่าสิเห็นเด้ต่อเนื้อมันเป็นคล้ายๆกับแบบนวดปลาหมึกนะมีแล้วกันมันจับอยู่แถวๆตาขาวก ก้อนเนื้อดังกล่าวจะขยายตัวไปตามกาลเวลาเป็นหากคือคืบไปคันเฮาบ่ไปปิ่นไปปวดนี่เครือยาวเข้าไปฮอดตาดำโป๊กตาดำไว้บัดโอ้อันตรายมีแล้วกันเนาะต้องได้เบิ่งเด้อปัจจุบันนิทานนี้ปรากฏการณ์เนี่ยได้เป็นมัวๆแบบสีบ่ออกบ่เออระวังเนาะไปเซ็กไปกวดเบิ่งคืบคานไปคือใหญ่แมงมุมลามไปคืออันนั้นเครืออาหากไหม้นี่เด้มีรายการเนาะเด้อไปงวมเอาตาดำหมดเนี่ยตาต่อเนื้อลึกหายแห้งโอ้มันกวดโอ้อันตรายในตัวสันตินี่ผ่าตัดแล้วสันโอ้เพิ่นก็ว่าโอ้ยแม่นี่บ่มีเงินเลยโอ้ยบ่เป็นหยังดอกว่าสันเพิ่นผ่าตัดให้ฟรีนะผ่าตัดให้ฟรีบ่ได้เสียเงินจะกิบเออผ่าตัดต่อเนื้อต่อกระจกต่อหินต่อลมกวดพบแล้วเพิ่นวินิจฉัยออกมาแล้วว่าโอ้ของเจ้านี่มันอยู่ในหมวดหมู่ที่ให้กาดไหลว่าสันเฮ้ยแม่นว่ารู้ว่าสันหวยเจ้าบ่เบิ่งบ่ปัวโอ้ก็แม่นแหละมาเพิ่นก็จัดการเฮ็ดคิวให้เรียบร้อยนัดพบกันเมื่อใดก็มาซะดิบัดทางอกตั้งใจมาผ่าตัดฟรีๆบ่ได้เสียเงินแต่กิบเสียเงินแต่ซื้อเลนแก้วตากับซื้อยาเท่านั้นดอกเด้อคันว่าโอ้กวนแล้วบ่มีปัญหาหยังเด้อตัวว่าซั่นนี่ปกติอยู่ก็ดีใจนําเด้คันเฮาบ่มาเบิ่งเฮาก็บ่ฮู้เฮาบ่ไปก็บ่เห็นนี่ต้องไปเบิ่งมีแต่ว่าสิไปบ่ไปจักเทื่อเดี๋ยวไปเบิ่งมีรายการเฮาเด้อเพิ่นผ่าตัดฟรีๆบ่ได้เสียเงินจักกีบที่ศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งเนาะ4ประกาศใหญ่บ่ควรพลาดได้เรื่องของพยาธิทางดวงตาอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นแนวใดมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่นก็แนะนำวิธีทางให้เด้อที่ศูนย์การแพทย์พบกับท่านด็อกเตอร์อาวุธสูผู้เชี่ยวชาญด้านดวงตาเด็กและผู้ใหญ่ท่านด็อกเตอร์เสียเทียนโปดร.เสียเทียนโปมีรายการเฮาประสบการณ์โศกโศนในเรื่องของดวงตาเด็กน้อยและผู้ใหญ่ผ่าตัดมาหลายรายแล้วบ่ธรรมดาประวัติการเป็นมาเพิ่นเด้ออยากให้เพิ่นกวดอยากให้เพิ่นเบิ่งก็เดินทางไปรถขี่รถจัมบอกจัมโบ้รถตู้สกายล็อกสกายแลบขี่รถทีบรถจักรรถส่วนตัวแล่นไปเนาะเฝ้าเออไปได้อย่างที่เพิ่นมีนโยบายให้เอาเบอร์โทรไปพร้อม02057554111 5755411โทรไปเลยศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งบ้านหนองบ่อทองเหนือ4โคตบองนครหลวงเวียงจันทน์เด้อนี่ก็คือศูนย์การแพทย์เพิ่นบริการผ่าตัดฟรีอ่ะไปฟังเพลงกันเติมเนาะมีรายการเฮาผ่อนคลายพักผ่อนแบ่งเอาเป็นช่วงไปเป็นช่องได้เบิ่งซีรีส์ด้วยท่านเอาเป็นสวัสดิ์ฟังเพลงสาวขมวนกันนำเนาะมีรายการฮาวมินม้วนจากศิลปินลอนนี่นิลันดอน

้ยคนก็งามห้องเพลงกระมวลวันละอ่อนซอนเนี่ยคิดฮอดผู้ตายสิได้ผู้ยังเด้พี่น้องเอ้ยเอาลงไปกลางใจพี่น้องทั้งแขวนคำมวลเบ้อสุขุสุคนเด้อ

วนโศกคำควรอยู่ทุกคืนวันมาสัตว์นะพี่น้องเฮาเดี๋ยวฟังมันม่วนไปตาเกี่ยวกับเรื่องของบทเพลงสาวคำม่วนเออตามคำขอจาก FC แฟนรายการที่ฟังรายการนะพักส่วนในการแมนอยู่เฮือนอยู่ซันบ่ได้ไปใส่กับฟังวิทยุกระใสกระจายเสียงแห่งชาติลาวแต่เป็นประจำด้วยทั้งอาจารย์โคศกเด้อติดตามรายการได้ว่าสันลายโคศกมีแต่โคศกว่ามวลมวลว่าสันขอบใจเด้อที่ให้คำย่องยอขอบใจนะที่ติดตามรายการในแต่ละช่วงของทางสถานีพวกเฮานะก็ยินดีมีรายการเฮากดมาโลดเนาะจะเป็นเบอร์ทั้งห้องการจะเป็นเบอร์ทั้งสถานีอยากโออยากลุมมีวิทยากบ้านการเมืองอย่างมีอย่างจะต้องโอ้ลมกันกระโทเข้ามาได้หรือว่าอยากโทรเข้ามาหน้าไม้ของรายการโคศกเบาไทยกาได้บ่เป็นอย่างเด้อจะเก็บเอาข้อมูลต่างๆที่มันเกี่ยวข้องนะกับวิทยากงานต่างๆกับเอาให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพิ่นพันขยายต่อนะอันนี้ก็คือให้โอกาสนะทุกเพศทุกวัยให้โอกาสเพื่อนมิตรแฟนรายการเฮาได้ฟังแล้วอยากมีคำตำหนิติชมอยากมีแจ้งเตือนต่างๆนั้นอันใดก็ว่ากันมารถบ่เป็นอย่างพวกเฮายินดีนะยินดีสบายดีทั้งอนาพิษรายการทั้ง Facebook ได้ทั้งนางสาวกุมภามาละคำเนาะแล้วก็ทั้งพี่น้องทั้งเพจเฮาก็บ่เห็นมื้อนี้คือบ่เห็นเพจเฮาฟุ้งขึ้นมาจากบ้านรู้สึกว่ามื้อนี้เพจมีรายการทั้งเพจเฮามีแต่นางสาวเยอะย่างนะเยอะย่างมีรายการที่ติดตามรายการจากสบายดีสายหลุดไปปุ๊บเป็นอย่างมีรายการเฮาเกี่ยวกับเรื่องของแขวงคำมวนก็มีตัวแทนจำหน่ายพวกเฮาก็มีอยู่เด้อมีรายการเฮาเดี๋ยวมืออื่นก่อนซะจะเอาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมอยู่แขวงคำมวนก็มีนะก็มีเฉพาะทั้งแขวงคำมวนเฮาก็มีบางท่านนี่ก็บ่ฮู้ว่าแขวงคำมวนนี่เพิ่นมีจักเมืองเนาะถ้าอาจารย์โคศกเอ่ยได้เดี๋ยวโคศกจะเล่าสู่ฟังดอกจะบอกให้ฮู้ว่ามีจักเมืองทางแขวงคำมวนเฮาเป็นทางผ่านว่าบางท่านนี่ไปพูนไปทางนครปักเซแขวงจะมาสักกายแขวงคำมวนไปไปอัตเปือไกลแขวงคำมวนไปแต่ว่าหากบ่ฮู้ว่าจักเมืองนะแขวงคำมวนนี่ประกอบมีอยู่10เมืองเด้อมีรายการนี้เป็นความฮู้ฮอบตัวนําเนาะเก็บกรรมลูกเต้าเราก็ได้ฟังได้ตามที่ติดตามก็เป็นเรื่องของข้อมูลรอบตัวพวกเฮานะผู้อื่นตัวบ่ได้ตัวเฮาบ่ได้ว่าซั่นเด้เฮาฮู้ดินะได้ฟังได้อ่านได้จดไว้แล้วเมืองทําอิดและแม่นเมืองเอกเลยก็คือเมืองเมืองทาแขกได้มีรายการเฮาเนาะเมืองทาแขกนี่เป็นขัวต่อออกไปทางสสเวียดนามนําเด้เด้อเส้นทางธุรกิจเส้นทางเศรษฐกิจเด้ภาคส่วนนี้เนาะอยู่แขวงคํามวนนี่เพิ่นตั้งให้เป็นเมืองเอกของแขวงคำมวนเลยเพราะว่ามันจะเป็นทางป้องออกไปทางสสเวียดนามเด้มันมีหลายช่องทางเกี่ยวกับเรื่องของการโทรคมนาคมเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการขนส่งต่างๆมันเหมาะสมเนาะทางเมืองทาแขก2มาเลยมันเมืองมหาไซ3เมืองหนองบกพี่น้องทางเมืองหนองบกได้ยินได้ฟังหลายคนอยู่ดอกเพิ่นก็โทรมาขอเพลงอยู่เนาะ4เป็นเมืองหินบูน5เมืองยมราชเต้ซื้อเสียงก็ได้ยินแต่เมืองเคยได้ไปอยู่บ่มึงบางท่านก็เคยได้ไปอยู่เมืองยมราชนะ6เมืองบัวลภา7เมืองนากายนี่8เมืองเซบั้งไฟ9แล้วแม่นเมืองไสบัวทองและสุดท้ายแม่นเมืองคูนคำเอ้ยมีรายการเฮานี่แม่นบรรดาตัวเมืองอยู่ในแขวงคำมวนนะเดี๋ยวเมื่อกี้ได้เปิดเพลงสาวคำมวนก็เลยเว้าให้สู่ฟังเลยซะนะให้แก FC แฟนรายการพวกเฮาได้เก็บกำข้อมูลไปนำแล้วก็สนใจต้องการอาหารเสริมอย่าลืมเด้อสาวๆหนุ่มๆหล่อๆอีพ่อแม่เฮาทั้งแขวงคำมวนเฮาได้ฟังรายการลงเลือดพวกเฮาจะได้อาหารเสริมก็กดเข้ามาได้นะที่เบอร์020-9829-4228นะก็ถือว่าเวลาพวกเฮายังมีอยู่ประมาณอยู่9นาทีเนาะถึง10นาทีประมาณโดยประมาณเดี๋ยวไปฟังเพลงอีกเพลงนึงก่อนนะรายการเพลงนี่แหละแม่นเอาเป็นเพลงที่ผู้อันนั้นเดี๋ยวพอก่อนอาจารย์เทคนิคเพิ่นเอาเพลงหยังจะเอาเพลงนี้ว่าจะเอาตอนแรงสิไปกินข้าวน้ําบ่เนาะได้ๆเอาลืมสัญญาณกันก่อนม่วนๆกันเจ้า

ฟังเพลงกำลังม่วนเนาะอีแม่เนาะอีแม่ก็ว่าแหละเวลาน้อยพอดบ่ลูกเอ้ยบ่เสร็จเดี๋ยวสิจัดให้อีจัก3ชั่วโมงพุ่นเวลาผ่านไปมีรายการเฮานะก็บางท่านก็ได้ฟังเพลงบางท่านก็บ่ทันได้ฟังบางท่านก็กำลังเฮ็ดเวียกเฮ็ดการอยู่ก็ถือว่ามาฮอดนี้ช่วงท้ายรายการนะก็ต้องได้ขอบใจ FC แฟนรายการทุกท่านเลยที่ติดตามรายการรับชมและก็รับฟังนะพักส่วนนี้ก็ฟังพักส่วนนี้ก็นั่งเบิ่งก็แล้วแต่อัธยาศัยของหลายๆท่านอย่าปล่อยให้อดีตมาขีดเขียนอนาคตพี่น้องเอ้ยจงอยู่กับปัจจุบันแล้วเฮ็ดให้มันดีที่สุดกูมือนี่ก็ได้นะให้สุขภาพแข็งแรงแข็งแรงอยู่มืออยู่วันสืบมือสืบวันให้มันดีทุกภาคดีๆอย่ามักเจ็บมักป่วยเด้อพี่น้องเฮาคันเจ็บป่วยวันละก็อยากยากเนาะอีแม่เนาะพ่อก็เซ็นได้กันไว้ทำงานคือเฮาเจ้าข่อยเสาหลักของครอบครัวอย่าเฝ้าให้มันกลมันคอนรักษาสุขภาพให้มันได้ดี 100% นะเพื่อคนเดียวหักมาฮอดนี้รายการฮอดได้ขอบใจผู้อุปถัมภ์รายการก็คือทั้งบริษัทลองลิสการค่าจำหน่ายอาหารเสริมเพื่อสุขภาพความงามและหับสร้างแบรนด์สินค้าขอบใจโรงงานตัดหยิบ SMKM เสื้อกีฬาพิมพ์ลายขอบใจศูนย์การแพทย์นครหลวงเวียงจันทน์ปักกิ่งขอบใจห้านกระเปียกแซ่บ2ไอ้น้องขอบใจแบรนด์เทียนพึ่งน้ำสูกขอบใจห้านน้องฝ่ายไข่ดีขอบใจแบรนด์สบู่เจ๊จ้อยขอบใจตัวแทนจำหน่ายอาหารเสริมห้านไข่ยานางเอ็งตลาดดาราหลวงพะบางขอบใจตัวแทนจำหน่ายยามองห้านแม่กูดตลาดน้ำงับเมืองแปกแขวงเชียงขวางและขอบใจห้านแม่ยกบ้านตลาดเมืองแก้วอุดมเด้อขอบใจทุกๆท่านนะที่เป็นความรักความต่อให้พวกเฮาให้อยู่ดีมีแรงซื้อได้ขายมันสาขาพวกเฮาถึง16สาขาทั่วประเทศหลักการอีพ่อแม่ก็เช่นเดียวกันสั่งอาหารเสริมไปแล้วรับประทานแล้วก็ให้ดีวันดีขึ้นช่วงเสาร์ลดพรอาการต่างๆในร่างกายให้มันดีขึ้นนะมีรายการเฮามอนนี่โคศกเบาไทยจะปิดท้ายอีก1บทเพลงเด้อมีรายการเฮาเด้อเคยใต้ไพ่เหนือซะเนาะจัดให้ฟังนํากันทั่วประเทศขอบใจผู้ช่วยนะมื้อนี้ทั้งอาจารย์ทองดีเพิ่นควบคุมเครื่องเสียงทั้งท่านสมสะอาดคาภารกิจนะมื้อนี้อยู่กับอาจารย์ทองดีพุ่นเด้บ่ธรรมดานะเป็นหมอพรรุ่นใหญ่คิดฮอดคิดถึงมื้ออื่นพบกันใหม่ที่กะบ่ได้เด้อมื้อนี้โคศกเบาไทยต้องขอกล่าวคำว่าสบายดี

0: การกำลังติดตามมาฟังรายการออกขอสื่อสารออกอากาศทุกๆวันจันทร์หาวันพุธเวลา 11:00 น. ถึง 12:00 น.ทางคลื่น FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว
1: กับเสียงเพลง2เสียงเพลงเลยฝากให้กับแฟนรายการที่กำลังให้เกียรติตามหับฟังหับสมรายการ MOIC อยู่ในตอนนี้เป็นจังใดได้อึ้งจักโตเนาะเพิ่นสวนไปการอึ้ง มาพบกันระยะนี้เนาะท่านผู้ฟังต้นอาทิตย์เลยก็มีข้อมูลข่าวสารหลายอย่างจากทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งเป็นเพจที่ให้ข้อมูลข่าวสารออนไลน์ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อจะได้เว้าวาแบ่งปันสู่กับมีรายการฟังในอาทิตย์นี้เนาะท่านผู้ฟังเนาะโดยเฉพาะก็คือมื้ออื่นนี้ท่านใดที่กำลังให้เกียรติตามหับฟังหับสมอยู่ก็อยากจะแจ้งข่าวหรือว่าประชาสัมพันธ์ว่ามื้ออื่นพวกเราจะได้มีการสนทนาในหัวข้อถ้าหากเกิดวิกฤตการณ์แล้วจะมีน้ำมันไส้ดุลปานใดเนาะอันเป็นหัวข้อที่น่าสนใจได้เนาะโดยเฉพาะผู้ที่สมไส้ลดน้ำมันเสื้อไฟเนาะมืออื่นแมนทั้งทานผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวเพิ่นจะมาห่วมสนทนาในรายการของพวกเราถ้าติดตามหับฟังหับสมข้อมูลข่าวสารดีๆผ่านรายการ MOIC สื่อสารของพวกเราเนาะและพร้อมเดียวกันนั้นถ้าว่าท่านใดที่อยากจะติดตามข้อมูลข่าวสารของทางข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าต่อนี้เข้าไปเลยทางเพจ Facebook ของเพิ่นพิมพ์คำว่าข่าวสารอุตสาหกรรมและการค้าซึ่งก็มีหลายกิจกรรมที่เกิดขึ้นแต่ว่ามื้อนี้โคศกอยากจะเอาข่าวยิบยกข่าวหรือว่าเป็นการให้ข้อมูลเนาะเป็นการให้ข้อมูลกับท่านผู้ฟังหลายๆท่านโดยเฉพาะหลายๆคนก็ให้ความสงสัยว่าเอ๊ะเป็นอย่างเวลาไฟเวลาไฟฟ้าบ่มาหรือว่าเวลาฝนตกฟ้าห้องฟ้าลมน้อยนึงแล้วเป็นอย่างไฟฟ้าจึงดับไฟฟ้าจึงบ่มาเนาะเฮาสิได้สังเกตหรือว่าฮู้นํากันว่าย้อนสาเหตุอันใดนี่เป็นข้อมูลข่าวสารจากทางเพจ Facebook ของEDL Laos เนาะท่านก็สามารถเข้าไปติดตามไว้ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นเว้าเฉพาะเวียกงานของรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเนาะเพื่อได้ฮู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆรวมไปถึงแจ้งการบางเทื่อเพิ่นมีการซ่อมแปลงปัวแปลงสายฟื้นสายไฟจุดใดเฮาสิได้ฮู้ว่าโอ้เป็นหยังไฟจึงบ่มาเพิ่นอาจจะมีการแปลงเส้นสายในบริเวณนั้นบ่เพื่อให้เฮาได้ฮู้ว่าเกิดอย่างขึ้นเนาะซึ่งในนี้ก็จะมีข้อมูลข่าวสารหลายอย่างยกตัวอย่างข่าวนี้เนาะหรือว่าเป็นข้อมูลดีๆนี่จากทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวสาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรมีอันใดเด้เนาะบ่แม่นแต่ว่าไฟฟ้าลัดวงจรเฮาได้ยินแต่ว่าไฟฟ้าลัดวงจรมีสาเหตุใดก่อนที่มันจะลัดวงจรมาจากหยังแน่เพิ่นสรุปมาอยู่7สาเหตุหลักๆเนาะสาเหตุของไฟฟ้าลัดวงจรอันที่1แม่นสายไฟฟ้าหันเสื่อมสภาพแล้วเนาะสายไฟฟ้าเก่าแล้วหรือว่าสนวนหุ้มสายไฟหันแตกเฮ็ดให้สายไฟบวกแล้วก็สายไฟลบนี่สัมผัสกันจึงเกิดเป็นไฟฟ้าลัดวงจรเนาะต่อมาเป็นการติดตั้งไฟฟ้าที่บ่ถูกวิธีอันนี้ก็เป็นสาเหตุเฮ็ดให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้เช่นเดียวกันเช่นว่าการต่อสายไฟผิดต่อไฟสายไฟบ่แน่นหรือว่าใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที่บ่ได้มาตรฐานสาเหตุที่3อุปกรณ์ไฟฟ้ามันสำลุดเนาะพัดลมบ่เตาไฟฟ้าโบตู้เย็นโบหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆนี่มันเสื่อมคุณภาพก็เป็นสาเหตุได้เช่นเดียวกันสาเหตุต่อมาสาเหตุที่4อันนี้ก็อันตรายเด้อเนาะทุกท่านเนาะว่าเรื่องของความเปียกความซุ่มหรือว่ามีน้ำเข้าในระบบไฟฟ้าน้ำนี่เป็นตัวนำไฟฟ้าจึงอาจเฮ็ดให้เกิดมีการลัดวงจรได้สาเหตุที่5อาจจะมีสัตว์หรือว่าแมงไม้โดยเฉพาะที่ฮู้กันดีก็แม่นหนูเนาะหนูกัดสายไฟฟ้าหรือว่ามีแมงไม้เข้าไปในระบบไฟพาเฮ็ดให้ขั้วไฟฟ้านี่สัมผัสกันจึงเกิดมีไฟฟ้าลัด

ฟ้าลัดวงจรแล้ววิธีการป้องกันเด้เฮาจะเฮ็ดแนวใดเนาะนี่ก็เป็นข้อมูลจากทาง EDL เพิ่นได้แจ้งมาเนาะทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเพิ่นแจ้งมาว่า1แม่นต้องกวดสอบระบบไฟฟ้าให้เป็นประจำกวดเบิ่งว่าสายฟื้นสายไฟบ่อนใดบ่มันมีการสำรุดบ่เนาะเพื่อเฮาสิได้เปลี่ยนทายเพื่อบ่ให้เกิดมีไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้น2แม่นสายไฟหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน3แม่นติดตั้งเบรกเกอร์แล้วก็อุปกรณ์ตัดไฟหัวนี่ก็เป็นวิธีการป้องกันที่ดีเลยเนาะ4แม่นหลีกเลี่ยงการใช้ไฟเกินกำหนดต่อมาก็แม่นการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าแม่นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าโดยเฉพาะเลยอันนี้แม่นให้ความสำคัญเรื่องของความปลอดภัยเฮาจะต้องได้มีผู้สำนีสำนานที่เอิ้นว่าง่ายๆก็คือต้องเป็นสร้างไฟฟ้าเนาะที่จะมาต่อไฟฟ้าเพื่อให้ถูกต้องเพราะการต่อสายไฟพิษนี่มันก็มีความเสี่ยงได้คือการเป็นอันตรายได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นข้อมูลดีๆจากทางรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวเดี๋ยวขอสักขออนุญาตเข้าไปเบิ่งข้อมูลข่าวสารจากกรมการค้าภายในเพื่อว่ามีแจ้งการใหม่ๆสิได้มาเล่ามาเว้าสู่กันฟังเนาะโดยเฉพาะก็คือผู้สมไส้หรือว่าผู้ค้าผู้ขายก็แล้วแต่เพื่อจะได้มีบนอิงว่าปัจจุบันนี้เป็นแนวใดทั้งแจ้งการเรื่องราคาสินค้าราคาน้ำมันเสื้อไฟหรือว่าข้าวสารอาหารแห้งต่างๆนี่มาเบิ่งแจ้งการเนาะจากทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแจ้งการห้ามจำกัดการแข่งขันทางธุรกิจและพฤติกรรมที่เป็นการสวยโอกาสครอบครองตลาดและก็ผูกขาดตลาดห้ามห้องการทั้งห้องการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ออกแจ้งการฉบับเลขที่2246ทับหกลงวันที่25มิถุนายน2026ถึงบรรดาหัวหน่วยวิสาหกิจห้างห้านศูนย์การค้าห้านสรรพสินค้าห้านขายยกขายย่อยโฮงแฮมห้านอาหารห้านบันเทิงในขอบเขตทั่วประเทศปฏิบัติดังนี้1แม่นห้ามจำกัดการเข้าถึงตลาดของสินค้าและการบริการเช่นว่าการกำหนดราคาที่บ่เป็นธรรมการจำแนกปฏิบัติเนาะปฏิบัติที่เป็นการบีบบังคับการคัดขวางการเข้าถึงตลาดหรือการจำกัดปริมาณสินค้าห้ามที่2แม่นห้ามปฏิเสธการขายสินค้าและการบริการให้ลูกค้าโดยจำแนกปฏิบัติยี่ห้อโลโก้หรือเครื่องหมายการค้าเพื่อหาประกันให้มีความเป็นธรรมในการดำเนินธุรกิจและก็ปกป้องสิทธิผลประโยชน์ของผู้บริโภคหัวหน่วยธุรกิจแม้ต้องได้เอาใจใส่ในการปฏิบัติอย่างเข้มงวดเนาะรายละเอียดเพิ่มเติมท่านสามารถเข้ามาอ่านทั้งเพจ Facebook ของกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อให้ท่านได้ฮู้อย่างจะแจ้งซึ่งแจ้งการนี้แม้นมีในวันที่25มิถุนายน2026อันนี้ก็คือล่าสุดเลยเนาะมาเบิ่งนำการเติมอีกว่าในแจ้งการนี้มีคือแนวใดเพิ่นจะมีรายละเอียดอย่างคักเนในการแจ้งให้ท่านฮู้เพื่อหรือว่ารับทราบนำกันเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สังคมควรได้รับข้อมูลข่าวสารและก็จะตั้งปฏิบัติร่วมกันเพื่อเฮ็ดให้ทั้งผู้สมไส้เองก็ได้รับความเป็นธรรมทั้งผู้ขายเองก็ได้รับความเป็นธรรมเช่นเดียวกันอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่พวกเราเอามาลมมาเว้าสู่กับมีรายการฟังตอนนี้พวกเราขออนุญาตตอบแห้งใจก่อนเนาะตอบแห้งใจทาง Facebook กันก่อนเดี๋ยวขอให้ไอ้ทองดีเลือนเบิ่งดูว่ามีคอมเมนต์ทั้งใดๆเนาะที่เพิ่นประกอบส่วนมามีขอฟังเพลงมวนๆบ่เนาะทั้งน้องสาวกลุ่มพามาละคำบอกเพิ่นว่าโคซกซื้อหยังเนาะโคซกซื้ออนุรักษ์เด้อขอฟังเพลงแน่บ่ฮักกะยาลวงเพิ่นว่าซื้อเพลงว่าบ่ฮักกะยาลวงเด้อกำลังติดตามอยู่เด้อขอบใจหลายๆเนาะขอบใจที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรับชมรายการกับพวกเฮาแล้วก็ฝากตื่มสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฮาก็ผ่านเข้ามารายการเฮาชื่อว่ารายการ MOIC สื่อสารหรือว่าอุตสาหกรรมรายการค้าสื่อสารหรือจะเว้าย่อๆสั้นๆกว่านั้นก็คือรายการโอคอสื่อสารเป็นรายการที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางเวียกงานกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทางเวียกมหาภาคทางเวียกที่เกี่ยวข้องหรือว่าขึ้นกับเนาะทางบรรดากลุ่มต่างๆซึ่งในหลาย
มื้อหรือว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาตั้งแต่รายการเฮาออกอากาศวันที่4พฤษภาเป็นต้นมาเฮาก็ได้เสื้อเสื้อเอาบรรดากลุ่มเนาะทั้งทันหัวหน้ากลุ่มฮ้องกลุ่มได้มาโอ้ล้มสนทนาบรรดาเวียกงานที่เพิ่นรับผิดชอบให้สังคมได้รับรู้บ่ว่าจะเป็นทางกรมการค้าภายในว่าเรื่องการคุ้มครองหรือว่าเอิ้นว่าเฮ็ดแนวใดให้ทั้งผู้ซุ่มใช้สินค้าผู้บริโภคหรือผู้ขายได้รับความเป็นธรรมหรือว่าเวียกงาน

ธรณีศาสตร์และบอแฮเวียกงานของทั้งรัฐวิสาหกิจไฟฟ้าลาวและก็เวียกงานอื่นๆที่หลายๆเวียกงานที่พัวพันเนาะทางพลังงานและบอแฮเดเพื่อได้ให้ทุกท่านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารในมื้ออื่นเนาะพวกเราจะได้มีการสนทนาเกี่ยวกับเวียกงานของรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวก็รอท่านติดตามรับฟังรับชมข้อมูลดีๆร่วมกับรายการของพวกเราไออินพรพนโคฟังเพลงสาวเพียราดเด้อขอบใจเนาะเดี๋ยวให้ทีมงานเราซอกให้เมื่อกี้นี้ก็มีสายทางหลังไม้เพิ่นโทรมาจากไอ้บุญตั้งบ่เพิ่นอยู่ทางบ้านห้วยโค้งเมืองแก้วอุดมแขวงเวียงจันทน์เพิ่นว่าขอฟังเพลงเด้อโคซกเด้อขอเผื่อไว้2เพลง คันว่าเพลงหนึ่งบ่เห็นสิได้เอาอีกเพลงหนึ่งเพิ่นว่าเพลงทําอิดนี่ขอฟังเพลงอันหลายหักแต่อย่าหลายใจเด้อว่านะแล้วก็เพลงต่อมาแม่นคันถามว่าบ่มีแท้ซอกบ่เห็นแท้แม่นเอาเป็นเพลงบ่าวสาวนาหักสาวโฮงงานบ่เนาะเพิ่นขอมาเนาะเดี๋ยวจะให้ทีมงานเฮาลองซอกๆเบิ่งให้ตอนนี้ขออนุญาตตอบทั้งแฟนรายการทั้งหน้า Facebook ทั้งออนไลน์ควบคู่กันไปกับเพลงหักสาวเพียราดพาไปเที่ยวทั้งแขวงเวียงจันทน์บ่เพียราดนี่แขวงเวียงจันทน์เนาะม่วนซื่นเสียงเพลงน้ำกันตามแห่งใจคำขอขอกันเข้ามา

0: ติดตามหับฟังข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและชัดเจนผ่านรายการออกข้อสื่อสาร
1: เอาส่งเสียงเพลงมอบให้บ่ว่าจะเป็นเพลงหักสาวเพียราดแล้วก็เพลงบ่หักยะลวงเนาะคันบ่หักก็ยะลวงกันเด้อหักกันไว้ดีกว่าสังกันโฆษกอนุรักษ์จะเว้าเสมอมีคนหักดีกว่ามีคนสั่งเนาะก็ขอบใจมิรายการทุกท่านที่ประกอบส่วนเสียงเพลงเฮ็ดให้รายการเฮามีสีสันด้วยเสียงเพลงนี่แหละเพลงซ่าเพลงไวเพลงแบบทั้งเหนือทางใต้หรือว่าขับลำท้องถิ่นก็แนะนำกันเข้ามาเพิ่มเติมเพื่อเราจะได้มีสีสันของการฟังข่าวๆข้อมูลข่าวสารควบคู่กับการฟังเสียงเพลงม่วนๆรวมกับรายการ MOIC สื่อสารที่เป็นแฟนรายการอยู่คู่กับท่านเวลาก่อนอาหารเที่ยงหรือว่าเวลากำลังหับประทานอาหารเที่ยงอยู่ในตอนนี้ฝนตกเช้าหรือยังนะคะหลวงเวียงจันทร์รู้สึกว่าฟ้ายังมืดยังครึ้มอยู่เนาะยังมีบางบอนยังลินยิบยิบอยู่แต่ว่าบางบอนนี่ก็เอื้อนแล้วฝนขาดแล้วการเดินทางตอนเที่ยงนี้บางคนก็บอกว่าโอ้ยฝนตกแต่ว่าก็อยากไปกินอาหารเจ้าประจำนะอาหารขับประจำหรือบางคนก็ว่าโอ้กินข้าวอยู่ห้องการจะดีกว่านะก็ขอให้กินข้าวแซ่บๆเด้อถ้าว่าผู้ใดที่กำลังรับประทานอาหารอยู่หรือไผกำลังที่จะเกี่ยมรับประทานอาหารก็ขอให้ได้บรรยากาศที่ดีกับเพื่อนร่วมงานกับบอนฮิตเวียกเนาะมาตอบเฮงใจแฟนรายการตื่มอีกกันก่อนมีทางหลังไมค์เพิ่นก็โทรกันเข้ามาเพิ่นว่าขอฟังเพลงในเด้อสาวโคซกฟังเพลงตามใจโคซกเลยเปิดให้แด่มาซั่นฟังร่วมกับมีรายการทุกท่านที่รับฟังรายการอยู่ได้ข้อมูลหลายอย่างแล้วเด้อตั้งแต่ติดตามรายการโอ้ขอสื่อสารมาเพื่อนว่าเอาก็ขอบใจหวังว่าจะติดตามรายการของพวกเราไปตลอดไปโดนๆไปเรื่อยๆเนาะมีข้อมูลใหม่ๆข้อมูลข่าวสารดีๆของทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าพวกเราก็จะเป็นกระบอกเสียงในการเว้าลุ่มข่าวต่อสู่ท่านผู้ฟังได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารไปพร้อมๆกันเว้ากันต่อท่านผู้ฟังเกี่ยวกับข่าวแจ้งการจากทางกรมการค้าภายในเมื่อกี้นี้เฮาก็เว้าเรื่องของราคาสินค้าเนาะมื้อนี้เฮาอยากมาเว้าเรื่องราคาน้ำมันทุกคนก็อาจจะได้รับรู้รับทราบข้อมูลน้ำกันแล้วเนาะเกี่ยวกับแจ้งการปรับราคาน้ำมันเสื้อไฟทั่วประเทศเริ่มจะตั้งปฏิบัติวันที่2กรกฎที่ผ่านมาเนาะเป็นแจ้งการล่าสุดจากทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเรื่องปรับราคาน้ำมันเสื้อไฟในขอบเขตทั่วประเทศอิงตามแจ้งการของห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่350/ห.ส.น.ย.ลงวันที่18 มีนา 2026และก็อิงตามแจ้งการของบรรดาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องขอแจ้งให้ทราบกันว่าเพื่อเฮ็ดให้การปรับราคาน้ำมันเสื้อไฟทุกชนิดภายในประเทศขึ้นลงตามการนิ่งติ้งของตลาดโลกดังนั้นเพื่อเป็นการรับประกันการสนองน้ำมันเสื้อไฟให้เป็นปกติทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจึงได้ออกแจ้งการถึงท่านทราบและปฏิบัติดังนี้1แม่นปรับลงราคาน้ำมันเสื้อไฟก็คือน้ำมันแอดซังธรรมดาปรับลง6 ห้อยซาวกีบต่อลิตรเนาะน้ำมันแอดซังพร้อมนี้ก็ยังมีราคาน้ำมันแอดซังปรับลง650 กีบส่วนว่าน้ำมันกระส่วนแมนปรับขึ้น260 กีบหามาเบิงว่าราคาขายย่อยและก็อัตราการลดการเพิ่มเป็นคือแนวใดเนาะน้ำมันแอดซังพิเศษราคาเอาราคาใหม่เลยเนาะราคาล่าสุดแมน 35,220 กีบก็คือลดลงแมน620 กีบต่อลิตรน้ำมันแอดซังธรรมดาแมนราคาใหม่ตอนนี้ปัจจุบันนี้อยู่ที่30,040 กีบปรับลงแมน650 กีบสำหรับน้ำมันแอดซังธรรมดาวันนี้น้ำมันกระส้วนแมนราคาปัจจุบันอยู่ที่24,000หรือว่า24,820 กีบเพิ่มขึ้นหรือว่าปรับขึ้น260 กีบต่อลิตรอันนี้ก็เป็นแจ้งการเพื่อให้สังคมได้รับรู้และจะตั้งปฏิบัติเนาะสำหรับการปรับราคาน้ำมันเสื้อไฟข้างนี้แมนอัตราการสมอัตราอากรสมไส้น้ำมันแอดซังธรรมดาจาก 15% เพิ่มขึ้นเป็น 25% น้ำมันกระส้วนจาก 0% เพิ่มขึ้นเป็น 5% และสำหรับน้ำมันแอดซังพิเศษแมนมีการแยกการคิดไล่ราคานำเข้าหรือว่า CIFออกจากน้ำมันแอดซังธรรมดาและนำไส้กอบอัตราภาษีและก็อัตราอากรสมไส้ต่ำกฎหมายกำหนดส่วนว่า อานาเบิ่งกันเด้อท่านผู้ฟังโคซกตาลายตอนนี้หนังสือตกแถวแล้วอ่านไปแล้วหนังสือตกแถวแล้วส่วนว่าคายยอดสารมาร์เกอร์แม่นได้ยุดสัวขาวตามแจ้งกาลสบับเลขที่350ทับหอสอนอยอลงวันที่18มีนา2026เอาอันนี้แจ้งกาลล่าสุดจากทางกรมการค้าภายในกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเพื่อให้ทุกท่านได้รับรู้รับทราบน้ำกันเนาะไมโครมาราคานี่ปรับลงแอดซังพิเศษกับแอดซังธรรมดาแต่ว่าราคาน้ำมันกระส่วนแม่นปรับขึ้นได้ก็ปรับขึ้นอยู่260กีบเนาะปรับขึ้นปรับลงนี่ก็แม่นทุกเอิ้นว่าในครอบเขตทั่วประเทศปรับคือกันแต่ว่าราคาไม่อาจจะบ่คือกันอิงตามการขนส่งเนาะบางเทื่อว่าโอ้ยราคาอยู่ที่นครหลวงเวียงจันทน์เท่านี้เป็นอย่างตั้งแขวงคือบ่คือกันอันนี้มันมีต้นทุนระหว่างการขนส่งจากศูนย์กลางไปยังท้องถิ่นก็เป็นได้แต่ว่าการปรับอัตราส่วนมันซ้ำกันหมดเลยอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่พวกเฮาเอามาเว้ามารวมสู่กันมีรายการฟังผ่านทางรายการ MOIC สื่อสารให้ท่านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและย้ำกันเติมอีกเนาะว่าในเดือนนี้หลายคนก็อาจจะเห็นโลโก้ใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าฉะนั้นก็จึงแจ้งผ่านรายการของพวกเราในอาทิตย์ที่ผ่านมาอาทิตย์นี้ก็ขอแจ้งเติมอีกเนาะเพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่าปัจจุบันนี้ทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าแมนได้นำไส้กาหมายโลโก้ใหม่ของกระทรวงแล้วซึ่งก็จะมีสีสันมีโลโก้ที่แตกต่างกันไปจากอันเดิมที่นำไส้เนาะเฮามาเบิ่งว่าในโลโก้ใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้านี่มีกาหมายมีสัญลักษณ์แล้วก็มีสีคือแนวใดมีรูปทรงแนวใดเนาะอันที่1มันประกอบด้วยรูปหงห่วงเข้ารูปห่วงเข้านี่หมายถึงสัญลักษณ์ของกสิกรรมซึ่งเป็นพื้นฐานของชาติลาวแล้วก็บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์และก็การเสื่อมยุงเนาะระหว่างการผลิตกสิกรรมเข้าสู่ขบวนการปรุงแต่งผลิตสินค้าอุตสาหกรรมนั่นเองต่อมาจะเป็นรูปหน่วยโลกที่มีเส้นสายโค้งวนซึ่งหมายถึงการค้าเส้นสายที่ผิวไหวและก็ม้วนเข้าหากันนี้แม่นเป็นรูปหน่วยโลกหมายถึงการเคลื่อนไหวที่บ่หยุดนิ่งการหมุนเวียนทางการค้าทางด้านเศรษฐกิจการค้าและก็การเสื่อมยุงการค้าของสปป.ลาวเข้าสู่กับตลาดภาคพื้นและสากลอย่างกลมเกลียวต่อมาจะเป็นสัญลักษณ์รูปแควเฟืองเนาะอยู่ทางลุมของโลโก้เลยเนาะทางด้านลุมซึ่งรูปแควเฟืองนี่หมายถึงสัญลักษณ์ของอุตสาหกรรมและการจัดวางแควเฟืองไว้ด้านลุมก็เป็นสะท้อนให้เห็นถึงหากฐานที่นักแน่นซื่อถึงการผลิตกลจักรและเทคโนโลยีที่เป็นกำลังขับเคลื่อนลักของระบบเศรษฐกิจของชาติวันนี้เฮามาเบิ่งสีเนาะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่หักแพงประกอบด้วย3สีลักซึ่งจะมีสีฟ้าสีเขียวและสีค้ำหรือว่าสีทองสีฟ้านี่หมายถึงอุตสาหกรรมการผลิตการพัฒนาเทคโนโลยีภาคโรงงานส่วนว่าสีเขียวหมายถึงการค้าการแลกเปลี่ยนสินค้าการเชื่อมโยงตลาดและสากล3เป็นสีค้ำหรือว่าทองหมายถึงทรัพยากรบ่แฮการบริหารจัดการการนำไส้ทรัพยากรของชาติอย่างมีประสิทธิผลสูงเนาะหลายๆท่านอาจจะได้เห็นแล้วอาจจะได้รับรู้แล้วหรือว่ายังนึกภาพบ่ออกถ้าว่าฟังผ่านวิทยุเนาะท่านก็สามารถเข้าไปทางเว็บไซต์ของกระทรวงได้พิมพ์คำว่า www หรือว่า www.moic.gov.lanี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารใหม่ๆจากทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้สังคมได้รับรู้ในการนำไส้โลโก้ใหม่ของกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าเมื่อกี้นี้มีสายมาทางหน้าไมค์โอ้ลุดไปก่อนแล้วโคซุกต้องขออภัยเด้อเนาะหับสายให้บ่ทันโทรมาใหม่0305787052เพื่อจะได้มีแฟนรายการจัดทำรายการร่วมกันในตอนนี้หรือว่าท่านหับฟังอยู่ต่างแขวงบ่เป็นจังได๋รายงานให้รู้แน่สภาพดินฟ้าอากาศหรือว่าปริมาณน้ำฝนเห็นหลายพื้นที่นี่ก็บางเทื่อบางบ่อนี่เนาะฝนตกติดต่อกันหลายวันนี่น้ำก็ไหลบ่ท่วงบ่ทันก็เฮ็ดให้เกิดมีน้ำท่วมน้ำขังน้ำอังอนามัยช่วยกันเนาะบ่ว่าจะเป็นคลองระบายน้ำหรือว่าเส้นทางที่มันมีคลองแล้วมีทางแล้วมีขี้ฝุ่นมีกิ่งไม้มีเศษขี้เหยื่อต่างๆเฮ็ดให้น้ำไหลบ่ได้เป็นทางไหลของน้ำแต่ว่าน้ำไหลบ่ได้ก็เฮ็ดให้เป็นการน้ำท่วมเส้นทางบางเส้นบางสายพร้อมนั้นก็เป็นการเฮ็ดให้น้ำหงเนาะน้ำเวลาน้ำหงน้ำขังนี่ก็มีความเสี่ยงที่เป็นแรงเพาะพันธุ์ของยุงลาย จึงเกิดมีเสื้อขยุงลายตอนนี้หลายๆภาคส่วนเพิ่นก็ฮ่วมแฮงฮ่วมใจกันในการเอิ้นว่าเฮ็ดแนวใดจะเฮ็ดให้ตัวเลขของผู้ที่เสื้อขยุงลายนี่ลดลงบ่ว่าจะเป็นการปล่อยยุงเนาะยุงที่ใช้ชื่อว่าอโวบักเคียนี่จะมาช่วยเรื่องของการเฮ็ดให้ยุงลายที่มันเป็นตัวแพร่เสื้อนี่ยุดเสื้อได้หลายๆคนก็ตกใจว่าโอ้คือเอายุงมาปล่อยเนาะยุงนั่นเป็นยุงที่บ่อันตรายเพื่อจะมาผสมพันธุ์กับยุงที่มีเอิ้นว่ามีเสื้อขยุงลายนี่แหละเฮ็ดให้บ่สามารถใครได้หรือว่าแพร่ไปสะกอนยุงลายที่นำเสื้อขยุงลายได้อันนี้ก็เป็นเวียกงานของสาธารณสุขเพิ่นเนาะบ่ให้ตกใจเด้อและพร้อมนั้นเฮาก็ต้องได้สังเกตคนในครอบครัวเฮาถ้าว่าเจ็บเป็นไข้หลายวันหลายมื้อบ่เซาก็บ่ควรซื้อยุกยามากินเองต้องได้พบแพทย์พบหมอเนาะกวดเลือดหาเสื้อไข้ยุงลายกันซะก่อนว่าเป็นหยังแท้เป็นไข้ยุงลายบ่หรือว่าเป็นไข้เลือดออกเพื่อเฮาสิได้ป่วยให้ถึกอาการเนาะการได้รับเสื้อไข้ยุงลายมาก็จะบ่มียาป่วยโดยกงแต่จะมีวิธีการรักษาคือการดื่มน้ำหลายๆเพื่อให้ได้ขับออกทางน้ำปัสสาวะหรือว่าให้ร่างกายนี้ออกมาทางระบบขับถ่ายนั่นเองเนาะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพออย่าลืมกินอาหารที่มีประโยชน์เพื่อให้ร่างกายเฮานั้นบ่ป่วยตามพยาธิใดเนาะเพราะว่ายามฝนแบบนี้นี่โอ้หลายคนนี่เวลาไข้หลายๆมื้อนี่สงสัยไว้ก่อนโลดว่าไข้ยุงลายโลดไปพบแพทย์พบหมอแล้วก็เจาะเลือดกวดเลือดเบิ่งคักแน่ก่อนถ้าบ่ปิ่นก็เป็นการดิบเนาะคันถ้าว่าปิ่นเฮาก็สิได้ปิ่นปัวให้ทวงให้ทันเอาถ้าว่าบ่มีสายมาทางหน้าไมค์คันซั่นโคซุก็สิให้พาท่านผู้ฟังไปม่วนซื่นเสียงเพลงตื่มอีกก่อนเนาะผ่านทางเฮงใจที่โคกันเข้ามาได้เบิกบานม่วนซื่นกับทางแฟนรายการไอ้บุญตั้งอยู่ทางบ้านห้วยโค้งเพิ่นขอฟังเพลงหนุ่มสาวนากับสาวยิบผ้าเนาะอาจจะแม่นนะหนุ่มสาวนากับสาวโรงงานแต่ว่าอันนี้เพิ่นยิบผ้าโดยโกงกับสาวโรงงานคือกันไปฟังหนึ่งเสียงเพลงกันก่อนตามแฮงใจคอกันเข้ามาเบิกบัตรมวลซื้อหรือว่าท่านผู้ฟังอยากประกอบส่วนเสียงเพลงใดคอมเมนต์ทักทายมาทาง Facebook เพิ่มเติมเด้อ

ท่านผู้ฟังเดี๋ยวเบิ่งเวลาทางรายการของพวกเฮาเนาะก็เป็นเวลา 11:54 น.เป็นเวลาก่อนส่งท้ายรายการแล้วก็เป็นเวลาที่หลายคนกำลังรับประทานอาหารเที่ยงอยู่ในตอนนี้แจ้งท่านผู้ฟังท่านผู้ชมตื่มอีกว่ามื้ออื่นเนาะพวกเฮาจะมีการพบกันในรายการ MOIC สื่อสาร 11:52 น.ซึ่งมื้ออื่นนี้พวกเฮาจะได้มีการสนทนาภายใต้หัวข้อถ้าหากเกิดวิกฤตการณ์ลาวจะมีน้ำมันสมไส้ดนปันไดเนาะอันนี้ก็จะเป็นหัวข้อที่พวกเราจะได้มีการสนทนากับทางทานผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจน้ำมันเสื้อไฟลาวมืออื่นขอเชิญทุกทานเข้ามารับฟังข้อมูลดีๆผ่าน FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวหรือว่าจะรับชมรับฟังในเวลาเดียวกันเลยก็สามารถเข้ามาทางเพจ Facebook ของ MOIC สื่อสารได้เนาะภายที่ว่าบ่ทันได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามไว้เวลาเฮากดแบ่งปันหรือว่ากดแชร์มาทางเพจ Facebook ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวก็จะได้รับชมรับฟังไปนํากันหรือว่าในนามท่านผู้ชมที่เป็นผู้ชมไส้เป็นประชาชนทั่วไปที่มีคําถามที่อยากแลกเปลี่ยนในระหว่างของการสนทนาท่านก็จะได้โอลุ้มสนทนาไปพร้อมๆกันเลยมื้อนี้ขอบใจอีกครั้งนึงกับทางกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารมาโอลุ้มแบ่งปันว่าวาสู่กับมีรายการทุกท่านขอบใจเป็นพิเศษก็แม่นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังให้เกียรติตามรับฟังรับชมแสดงความคิดความเห็นขอเสียงเพลงทั้งโทรกันเข้ามาและก็ทางประกอบความเห็นผ่านทางเพจ Facebook มื้อนี้เวลาหมดลงแล้วขอให้ทุกท่านนั้นมีแต่ความสุขกายความสุขใจรับประทานอาหารเที่ยงแซ่บๆแล้วมื้ออื่นพบกันใหม่สบายดี

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุติ10ไข่ขึ้นในตอนเช้ามื้อนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นหนักต่อเวียกงานพนักงานย้ำใดก็เป็นกกเข้าของทุกเวียกงานที่สำคัญในทุกการเคลื่อนไหวของผักหลายหลัดมอบผู้ถูกหาทางโทรคมและการสื่อสารหรือแก๊งสแกมเมอร์174คนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนเวียดนามแก้ไขบรรดาจุดอุดตันเพื่อสุกยูการเติบโตให้ได้อย่างหน่อย10ส่วนห้อยจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ฝรั่งย้อนคืนความฮ้อนมีหลายกว่า 2,000 คนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ไข่ขึ้นย่างเป็นทางการในตอนเช้ามื้อนี้อยู่หอสภาแห่งชาตินครหลวงแห่งจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านไซสมพรผู้วิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักประธานสภาแห่งชาติโดยการให้เกียรติเข้าร่วมของท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางผักประธานประเทศท่านสนใจศรีพันดอนกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางผักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยการนำขันสูงผักหลัดอดีตการนำขันสูงผักหลัดสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของท่านไซสมพรผู้วิหารกล่าวสุนทรพจน์ไข่กองประชุมบางตอนว่ากองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10จะพิจารณารับรองเอาบริงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พิจารณารับรองเอาวาระแห่งชาติบริการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนพิจารณาการสร้างและปรับปรุงกฎหมายจำนวน2ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐฉบับสร้างใหม่กฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐฉบับปรับปรุงและอื่น
2: ๆการดำเนินของสุขสมัยวิสามัญเธอที่มีความประสาทสุดที่สิบนี้ด้านนี้จะเป็นการปฏิบัติบทบาท10นาทีของสังสารตามที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญกฎหมายว่าด้วยสังสารอีกอันนึงก็เป็นความพยายามแต่ความไม่ใช่ของสังสารของรัฐบาลในการตัดตัดทำขยายแนวทางนโยบายเปลี่ยนไปใหม่ของพรรคโดยแมนดาติของกองผู้ชุดใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศของพรรคทั้ง12เป็นอันละเอียดซึ่งจะดอกแทนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติหาปีปฏิชีพเพื่อสืบต่อสายเป็นเอามีการหน้าทิศตามทิศสีเขียวและยืนยงและสู่ส่วนในการคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมหรือกฎหมายมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งยิ่งขึ้น
1: ภายหลังท่านไซสมพรผู้วิหารประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมกาสุนทรพจน์ไข่กองประชุมอย่างเป็นทางการแล้วท่านสนไซศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีในนามหัวหน้าคณะรัฐบาลได้ขึ้นผ่านบทรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026โดยสังเขปบางตอนท่านได้ยกให้เห็นถึงสภาพการแก้ไขความบสงบในสังคมอย่างมีจุดสุมสกัดกั้นต้านทุกการเคลื่อนไหวของกลุ่มคนบวังดีได้อย่างทันการพร้อมทั้งสุมใส่แก้ไขปัญหายาเสพติดมั่งคดีได้ทั้งหมด 1,786 เรื่องจับผู้ถือหาได้ 4,000 สหคนทับมั่งกลุ่มแก้งส่อโกงทางอิเล็กทรอนิกส์หรืออาชญากรรมทางไซเบอร์ได้ทั้งหมด44ครั้งจับผู้ถือหาได้ 4,482 คนจำนวนสหสันสาดนอกจากนั้นภายใต้การนำพาซีนำของศูนย์กลางผัก6เดือนต้นปีนี้รัฐบาลสามารถที่ให้เศรษฐกิจขยายตัวอยู่ในระดับ5ส่วนห้อยเท่ากับ48ส่วนห้อยของแผนการและอื่นๆถึงว่าได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกก็ตาม
3: การเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะ6เดือนต้นปีขยายตัวในระดับ5ส่วนห้อยคิดเป็นรวมกัน1,900,000 คือปีเท่ากับ41ส่วนห้อยของแผนการในนี้คะแนนเกษตรกรขยายตัว 10.3 ส่วนห้อยก็มา 17.4 ส่วนห้อยคะแนนอุตสาหกรรมขยายตัว 3.1 ส่วนห้อยก็มา 3.5 ส่วนห้อยของ GDP คะแนนบริการขยายตัว 5.3 ส่วนห้อยก็มา 37.2 ส่วนห้อยของ GDPภาคีละครผลิตภัณฑ์ชุดที่ขยายตัว 4.2 ส่วนห้อยก็ 10.5 ส่วนห้อยข การปฏิบัติแผนงบประมาณเองครับจะเป็นซุ้มใส่ปฏิบัติมาตรการต่างๆเพื่อซุ้มที่หนึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติแผนงบประมาณโดยเฉพาะการเก็บแรงหักอะไรตามแผนการหรือลืมแผนการสี่สภาพร้อมในนั้นหรือซุ้มใส่ขยายการได้ครับแต่การทันที่ทันสมัยในการคุ้มครองงบประมาณตามวันที่ศูนย์สี่ของธนาคารเราในการนำข้อตกลงแผนปฏิบัติจริงในการการเงินเก็บรายรับเป็นทันสมัยในระยะทางที่2020
1: ท่านวิระวงศ์บุตรดาคำรองประธานสภาแห่งชาติตั้งหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลโดยท่านได้แสดงความย่องยอสมเสยต่อการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานของรัฐบาลในระยะผ่านมาเห็นว่ามีหลายเวียกงานถูกจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีผลสำเร็จโดยพื้นฐานถึงว่าจะได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกก็ตามแต่เสนอให้รัฐบาลสืบต่อสุกยู่พัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้ขยายตัวอย่างมีคุณภาพหักษาเสถียรภาพทางด้านการเงินเงินตาให้มีความนักแน่นต่อเนื่องเงียนยงบรรลุตามแผนการที่วางไว้และอื่น
4: ๆสืบต่อสู้ส่งเสริมการพัฒนาต่างประเทศคะแนนต่อการอย่างมีทุกสูงโดยเฉพาะการพิจารณากิจกรรมเพื่อรับประกันการทำเสบียงทำประกันเสบียงอาหารการปูเตงผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมเพื่อทุ่มเทการนำเข้าและอุตสาหกรรมปูเตงในภาคเพื่อสารมุขเพิ่มและคุ้มครองกันเป็นนะครับโดยหันจากแนวคิดเป็นโครงการเฉพาะมาสู่แนวคิดแบบระบบที่มีการเสริมโยงระหว่างการผลิตการคุ้มเตนการขนส่งการตลาดเข้ากันเป็นกองสูตรมูลค่าที่สามารถสร้างนะครับที่ยึดโยงกับประชาชนทิพย์ธรรมกับเวลาศึกษาว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขคนทุกข์ยากโดยการสร้างเศรษฐกิจเอกลักษณ์ในตัวตนเองขึ้นมาจากฐานส่วนการทุกคนถึงนำใช้ทรัพยากรธรรมชาติอาจจะจำเป็นให้ยกเว้นหรือความทำได้
1: ภายหลังสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งรับฟังการประกอบคำเห็นจากต่างหน้าคณะประจำสภาแห่งชาติต่อบทรายงานของรัฐบาลแล้วท่านไสสมพรพรหมวิหารประธานสภาแห่งชาติในนามประธานกองประชุมได้มีคำเห็นเจาะจิ้มพร้อมทั้งเสนอให้สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเพื่อให้มีเนื้อในครบถ้วนหัดกุมสมบูรณ์หลายขึ้นกว่าเก่าการประกอบคำเห็นของสมาชิกสภาแห่งชาติโดยรวมแล้วแมนเป็นไปตามการเจ้าจิ้มของประธานกองประชุมกงไปกงมามีลักษณะสั่งสั่นและหักษาเวลาได้ตามกำหนดส่วนกองประชุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิบสำหรับภาคบ่ายตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026
0: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเน้นหนักว่าเวียกงานพนักงานย้ำใดก็เป็นกกเข้าของทุกเวียกงานที่สำคัญในทุกการเคลื่อนไหวของภาคหลายๆเป็นปัจจัยตัดสินผลสำเร็จหรือปลาไซของการปฏิบัติแนวทางด้านพนักงานของภาคถือเป็นเวียกใจกลางที่ต้องได้นำพาซีนำอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตอบสนองได้ความเห็นของต้องการของการพัฒนาในแต่ละระยะแนวการให้เกียรติโอลมโตกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมืองมอมมานีอยู่นครหลวงจันทน์ท่านทองลุนศรีสุริทธิ์อธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเน้นหนักว่าคณะภาคทุกขั้นต้องเอาใจใส่อย่างจดจ่อที่สุดหอบขอบที่สุดตัวเวียกงานพนักงานรัฐกรการสร้างเพ้นกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองขันยุทธศาสตร์ของภาคก็คืออยู่แต่ละขั้นเพื่อเลือกให้ได้ผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธาตุการเมืองและมีความรู้ความสามารถ
5: คณะพักทุกขันต้องเอาใจใส่อย่างจดจ่อที่สุดหอบคอบที่สุดต่อเวียกงานพนักงานรัฐกรการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองขันยุทธศาสตร์ของพักก็คืออยู่แต่ละขันเพื่อเลือกให้ได้ผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธาตุการเมืองความรู้ความสามารถเป็นผู้มีมนาจิตปฏิวัติอันนักแน่นมีน้ำใจหักศาสตร์อันดูดดื่มรับความเป็นเอกลักษณ์แห่งศาสตร์ของตนเองมันเหนียวในการรับใส่ประชาชนและประเทศศาสตร์อย่างแท้จริง
0: ท่านธงรุณศรีสุริตยังเน้นหนักให้คณะจัดตั้งศูนย์กลางพรรคประธานสมทบกับสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติเพื่อปรับปรุงหลักสูตรก่อสร้างบำรุงพนักงานสืบทอดพนักงานขันยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนหัวโขดเฉพาะให้พนักงานขันกรรมการศูนย์กลางพรรคนั่นแมนให้จัดอยู่ภายในประเทศเป็นหลักหัวข้อใดมีความจำเป็นแมนเชิญอาจารย์เซียวซานจากเวียดนามจีนมาขึ้นห้องให้และการจัดแต่ละครั้งบ่ให้เกยาวเพื่อให้บรรดาสหายเหล่านั้นได้ซุ่มใส่ปฏิบัติเวียกงานหลายขึ้น
1: วันที่5กรกฎนี้ท่านมิงอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้สืบต่อเดินทางเยี่ยมยามแขวงหลวงพระบางเมืองมรดกโลกให้เกียรติต้อนรับโดยท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์รองเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพระบางในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามราชกิจอยู่ลาวระหว่างวันที่3หาที่5กรกฎนี้ในโอกาสนี้ท่านมินอองไลได้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านบุญเหลื่อมมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงพระบางอยู่ห้องรับแขกโฮงแฮมสุภัตราเลขาคณะบริหารพรรคแขวงหลวงพระบางสั่งนาให้การน้ำแขวงประชาชนบรรดาเผ่าเถาแขวงได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจของท่านมินอองไลพร้อมด้วยภรรยาและคณะซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีงามในการเสริมขยายและเพิ่มพูนคูณสร้างสายผูกพันมิตรภาพอันเป็นมุนเสื้อที่ยาวนานและการหัวมืออันใกล้ชิดฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีระหว่างลาวเมียนมาพิเศษแมนมาเยี่ยมยามสถานที่ท่องเที่ยวแขวงหลวงพระบางเมืองมรดกโลกพร้อมทางรายงานสภาพรวมโดยย่อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงในขณะเดียวกันท่านมิงอองไลประธานาธิบดีเมียนมาได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์พร้อมด้วยคณะสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างสายพัวพันธุ์มิตรภาพและความร่วมมือระหว่างแขวงหลวงพระบางและสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาให้นับมือนับพัฒนาเลิศสิ่งท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์ยังได้จัดพิธีบาสีสู่ขวัญตามพิธีของประเพณีอันดีงามของชาวลาวเพื่อต้อนรับและอวยพรให้ท่านมินอองไลและคณะประสบแต่ความสุขความเจริญและประสบผลสำเร็จในวันเดียวกันท่านมินอองไลและคณะได้เข้าเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพระบางและวัดเสียงทองซึ่งแม่นมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของนครหลวงพระบางซึ่งสะท้อนเห็นคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา
0: วันที่4กรกฎนี้กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบสมทบกับคณะศูนย์ร่วมมือเวียกงานตำรวจลาวจีนได้ดำเนินการนำส่งผู้ถูกหาสัญชาติจีนจำนวน174คนหญิง4คนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนเพื่อสืบต่อดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยผ่านด่านสากลบ่อเต็นแขวงหลวงลำทาผู้ถูกหาจำนวนนี้ถูกกักตัวได้หลังจากเจ้าหน้าที่วิซาสะโพกกระทรวงป้องกันความสงบของลาวได้ติดตามกวดการและแก้ไขเป้าหมายสงสัยว่ากลุ่มคนดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวละเมิดต่อกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกและคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่ลาวตามข้อกล่าวหาบ่เข้าออกตามด่านที่ทางการกำหนดเฮ็ดเวียกบ่ถูกเป้าหมายดำเนินธุรกิจประกอบอาชีพโดยบ่ได้รับอนุญาตลักลีโซนอยู่ลาวและเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมโซ่โกงสับทางโทรคมและการสื่อสารหรือแก๊งสแกมเมอร์โดยถูกจัดส่งมาจากหลายภาคส่วนเซนกรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกองบัญชาการป้องกันความสงบนครเวียงจันทน์แขวงคำมวนแขวงเวียงจันทน์พร้อมทั้งส่งมอบเครื่องของกลางกระทำผิดจำนวนหลายเป็นต้นคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานให้แก่การสืบตัวดำเนินการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนพิธีมอบหับตัวผู้ถูกหาครั้งนี้ต่างหน้าฝ่ายลาวเซ็นบันทึกมอบหับโดยพันเอกฟ้องสาลีจันทวงศาห้องหัวหน้ากลุ่มตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศฝ่ายจีนเซ็นหับโดยพันโทจางเสียงหัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองคนเข้าออกเมืองเมืองหลากิ่งแขวง12พันนาแขวงยุนนานของจีนเรียกร้องมายังประชาชนบรรดาเผ่าถูกสั่นคนในสังคมให้มีสติต่อกลอุบายของพวกกลุ่มคนบ่ดีพอปัจจุบันนี้ปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมและการสื่อสารหรืออาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์แม้นมีรูปแบบการหลอกลวงที่หลากหลายฉะนั้นต้องมีวิธีป้องกันตนเองพร้อมนี้นักธุรกิจและสาวค้าขายหรือผู้ประกอบการ เฮือนให้เซาโรงแรมอพาร์ตเมนต์ห้องแถวต้องมีส่วนร่วมและให้การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บ่ให้กลุ่มคนบ่ดีมาซวยใส่สถานที่ของตนในการกระทำผิดกฎหมายต้องมีมาตรการที่เข้มงวดต่อผู้ใช้บริการถ้าหากพบเห็นมีการเคลื่อนไหวบ่ถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รายงานต่อเจ้าหน้าที่อย่างรีบด่วนต่อไปเชิญท่านฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่น
1: เมื่อบดุลมานี้ลาวและไทยได้ร่วมกันจัดพิธีเปิดลักหมายชายแดนแบบพิเศษเลขที่ 3-18 ตั้งอยู่บริเวณด่านสากลน้ำเงินห้วยโกนเบื้องลาวขึ้นกับเมืองเงินแขวงสัญบุรีและเบื้องไทยขึ้นกับเมืองเสริมพระเกียรติแขวงน่านเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเสริมฉลองการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตลาวไทยครบ75ปีมีท่านอนุภาพวงนัวแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสห่วมลาวไทยท่านนางเอกสิริปันธรุจิหัวหน้าองค์การกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสห่วมไทยลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
6: พิธีดังกล่าวต่างหน้าให้ทั้งสองฝ่ายได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นรายงานจุดประสงค์ของการจัดพิธีเปิดลักไม้ใส่แดดแบบพิเศษลักไม้ใส่แดดเลขที่35เลขที่18ซึ่งเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของการผัวพันหัวมือระหว่างสองประเทศที่เกิดขึ้นในท่ามกลางบรรยากาศที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรไทยกำลังดำเนินการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายผัวพันกันทูตครบ75ปีร่วมกันและพันขยายเจตนารมณ์ของสองประเทศที่ได้ยกระดับการร่วมมือเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรไทยได้ดำเนินการสำรวจและปักหลักไม้ใส่แดนร่วมกันเริ่มแต่ปี1997มาถึงปัจจุบันสองประเทศสามารถสำรวจและปักหลักไม้ใส่แดนทั้งบกร่วมกันทั้งหมดจำนวน211หลักไม้รวมลวงยาวของเส้นใส่แดนประมาณ678กิโลเมตรเท่ากับ89ส่วนร้อยของลวงยาวเส้นใส่แดนทั้งบก763กิโลเมตรและเท่ากับ36ส่วนร้อยของลวงยาวเส้นใส่แดนทั้งหมด1869กิโลเมตรผลสำเร็จดังกล่าวเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการพันขยายเจตนารมณ์ของซ่องประมุขหลัดที่พัฒนาให้เส้นใส่แดนระหว่างซ่องประเทศเป็นเส้นใส่แดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนซ่องประเทศในการไปมาหาสู่และค้าขายใส่แดนบริเวณใส่แดนให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของซ่องประเทศ
1: เมื่อบดุลมานี่สมาชิกสภาแห่งชาติประจำเลือกตั้งที่16แขวงเสกองและสภาประชาชนแขวงเขตเลือกตั้งเมืองท่าแตงได้ลงพบปะผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อพันขยายผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนแขวงสุดที่5ให้องค์การปกครองบ้านและประชาชนที่ขึ้นกับ3ตาแสงของเมืองท่าแตง
7: ในการลงพบปะผู้มีสิทธิเลือกตั้งและเผยแผ่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชาชนแขวงสุดที่5ครั้งนี้ได้กำหนดเอา3ตาแสงของเมืองท่าแตงคือตาแสงกระปือตาแสงดอนซ่าตาแสงท่าแตงรับฟังการรายงานด้วยหยอเกี่ยวกับสภาพการนำผ้าสีน้ำของแต่ละตาแสงระยะผ่านมาด้วยยกให้เห็นผลงานหลายด้านที่ผลเด่นด่านอ่อนขอคงค้างที่จะได้พร้อมกันสืบต่อปฏิบัติในต่อหน้าพร้อมเสนอบัญหาคงค้างต่างๆที่ติดพันกับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อขอทิศสีน้ำและสุกยูให้พักส่วนที่เกี่ยวของเข้าร่วมแก้ไขตามความเหมาะสมจากนั้นคณะสมาชิกสภาแห่งชาติและสภาประชาชนแขวงได้ผัดเปลี่ยนกันเผยแผ่ผลสำเร็จของกองประชุมขังปฐมมฤกษ์ของสภาแห่งชาติชุดที่10ซึ่งได้เน้นใส่บรรดามติกฎหมายและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมที่จะนำไปสู่การหันเปลี่ยนและพัฒนาประเทศชาติก็คือท้องถิ่นในระยะใหม่ร่วมมีเศร้าสบับและผลสำเร็จของกองประชุมสภาประชาชนแขวงเสกองสุดที่หาร่วมมีเก่าสบับภายหลังการเผยแพร่คณะสภาได้เปิดโอกาสให้การจัดต่างบานก็คือประชาชนได้แสดงคำคิดคำเห็นและเสนอปัญหาที่ติดพันกับการดำรงชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมเป็นต้นแม่นปัญหาผืนฐานโครงล่างการปรับปรุงเส้นทางคมมนาคมที่ดินและปัญหาอื่นๆพรบุญทิตผู้สื่อข่าวเมืองท่าแตงแขวงเสกองรายงาน
1: กองประชุมจัดซื้อจัดจ้างของแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงสระวันจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้โดยการเป็นประธานของทานโพสีแก้วศรีพันดอนรองประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้สิทำเวียกงานเศรษฐกิจขั้นแขวงมีทานบัวแพงเพชรโพไซหัวหน้าแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
8: โครงการก่อสร้างขยายทางเทศบาลแขวงสระวัน2เลนและหยะ1เริ่มแต่4แยกโครงการเซาหนุ่มแขวง53แยกสนามกีฬาบรรณโคกเมืองสระวันโครงการดังกล่าวเป็นโครงการบุรีมาซิดของแขวงเพื่อยกระดับเส้นทางในเทศบาลเป็นทางปูยางเส้นทางดังกล่าวมีประชาชนอาศัยอยู่ระหว่าง2ภาคทางหนาแน่นและเป็นเขตที่ติดพันกับการผลิตสินค้ากสิกรรมในปี2017บริษัทสมไซเจริญการก่อสร้างขวดทางหับเมาก่อสร้างยกระดับเป็นทางอยู่อัสฟานค้อนกีดมุ้นขาตามสภาพหับห้องเกือบซาวตื้อกีบแต่สามารถปฏิบัติหน้าเวียกได้หาส่วนห้อยมุ้นขาเก่าห้อย90ล้านกว่ากีบบริษัทได้หยุดโจและมอบส่งโครงการให้เจ้าของโครงการคืนในเดือนพฤษภาคมปี2021ย้อนเห็นได้ความสำคัญของเส้นทางดังกล่าวองค์การปกครองแขวงสระวันก็คือแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงได้สืบต่อจัดหาบริษัทผู้ที่มีความสนใจเพื่อจะตั้งปฏิบัติโครงการในมูลค่าที่ยังเหลือเกือบ19ตื้อกีบเพื่อให้ในการก่อสร้างทางได้ดำเนินตามแผนของคณะกรรมการปกครองแขวงจึงได้อนุมัติจัดกองประชุมประมูลจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเพื่อคัดเลือกเอาบรรดาบริษัทที่มีมาตรฐานเงื่อนไขครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบกฎหมายวางไว้ผ่านการประมูลและคนคั่วเห็นดีเป็นเอกภาพจากคณะกรรมการได้หับห้องเอาบริษัทวารีสำรวจออกแบบก่อสร้างเคหสถานและขั้วทางจำกัดผู้เดียวเป็นผู้ชนะมลพินเพชรสมพรผู้สื่อข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวการประจำวัน
9: ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงพัดปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวซึ่งก็ได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหานักติดต่อกันหลายวันที่จะเกิดมีน้ำท่วมสุดินเจือนและน้ำท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุตุกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง21หา27องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา32องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง25หา30องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง22หา31องศาสำหรับแขวงไซสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงไปบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ50ส่วนห้อยอุณหภูมิระหว่าง23หา28องศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง25หา31องศาสำหรับเขตผู้เพียงบริเวณอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเหลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนกับ60ส่วนห้อยอุณหภูมิแม้ระวัง17หา24องศาเจ้านิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุตุศาสตร์

ื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแผ่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุ่งเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

0: กระทรวงศึกษาธิการและกีฬาห้องประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวท่านคำแหวนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีท่านคำแหวนปัญญานุวงศ์มีคำเห็นว่าวันโอลิมปิกสากลบ่เพียงแต่เป็นวันระลึกถึงการกำเนิดของขบวนการโอลิมปิกเท่านั้นยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีมิตรภาพและสันติภาพภายใต้คำขวัญเคลื่อนไหวเฮียนฮู้และค้นพบสำหรับแขวงบริคำไซองค์การปกครองแขวงย้ำใดก็ให้ความสำคัญและสุกยู่ส่งเสริมกีฬากายกรรมเพื่อปลุกระดมให้สังคมหันมาใส่ใจสุขภาพห่างไกลจากสิ่งเสพติดและสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพผับใส่ศาสตร์ชันกิ่งมโนพมมหาไซมีคำเห็นเปิดงานอย่างเป็นทางการและได้ผ่านศาลของท่านนางเคิร์ตตี้โคเวนทรีประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลภายใต้คำขวัญทานเห็ดได้แน่นอนมาเคลื่อนไหวน้ำกันเลยเนื้อในสารเล่นนักว่ากีฬาเมนสำหรับมดทุกคนทุกคนบวาเพศไว้ใดก็สามารถเริ่มต้นออกกำลังกายได้จากบาดเก้าเน้อยเพื่อสร้างห่างกายที่แข็งแรงสร้างความมั่นใจและพลังใจในการดำรงชีวิตเพื่อเหตุให้งานเฉลิมฉลองวันโอลิมปิกสากลครั้งนี้มีความหมายและเต็มไปด้วยสีสันขณะจัดการได้จัดกิจกรรมกีฬาและศิลปะอย่างหลากหลายรวมมีการแข่งขันเลนมินิมาราธอนระยะ7กิโลเมตรครึ่งหุ่นเยาวชนสาวหนุ่มและอาวุโสทั้งหญิงและชายกิจกรรมย่างเพื่อสุขภาพระยะ4กิโลเมตรนำพาโดยคณะน้ำขันสูงและมวลชนอย่างกว้างขวางแสดงศิลปะวรรณคดีแสดงฟ้อนจำนวน4รายการจากนักแสดงภายในแขวง
1: ต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต่างประเทศ
0: ตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามในงานว่าวันที่4กรกฎาคมนี้อยู่นครหลวงฮานอยได้จัดกองประชุมประจำเดือนมิถุนายน2026ของรัฐบาลเวียดนามและกองประชุมทั้งไกลระวังรัฐบาลกับท้องถิ่นท่านโตเลิมเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคก๊กมินตั๊กเวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้เข้าร่วมและสิ้นนำกองประชุมกองประชุมได้จัดขึ้นแบบทั้งไกลเสื่อมต่อกับ34แขวงและนครท่านโตเลิมได้สังเขปหกผลงานพ้นเด่นที่รัฐบาลเวียดนามบรรลุได้ในระยะผ่านมาพร้อมกันนั้นก็ซีนำให้แก้ไขบรรดาจุดอุดตันเพื่อสุขยูการเติบโตให้ได้อย่างน้อย10ส่วนห้อยท่านโตเริ่มเสนอให้รัฐบาลที่พ้นเล็งหันบรรดาหน้าที่ให้เป็นละเอียดกลายเป็นแผนการกระทำที่มีความคืบหน้าไปตามเหลือนตามไตรมาสกำหนดแจ้งองค์การเป็นประธานผู้รับผิดชอบและเปิดเผยผลการปฏิบัติท่านโตเริ่มเน้นนักตื่นว่าต้องส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิดกล้าทำเพื่อผลประโยชน์รวมไปพร้อมกับการหัดแน่นระเบียบวินัยการป้องกันต้านการโซลัดบังหลวงฟุ่มเฟือยผลประโยชน์กลุ่มและสภาพหลีกเลี่ยงความผับผิดชอบ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่3กรกฎนี้ภาคส่วนสาธารณสุขฝรั่งแจ้งให้ฮู้ว่ายอดได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนในท้ายเดือนมิถุนาผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ฝรั่งระหว่างวันที่22หาวันที่28มิถุนาผ่านมาได้เพิ่มขึ้นเกือบ30ส่วนร้อยตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตปกติแม้นมีหลายกว่า 2,000 คนภาคส่วนสาธารณสุขฝรั่งรายงานว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังเป็นสถิติเบื้องต้นจำนวนผู้เสียชีวิตตัวจริงอาจจะสูงกว่านี้และคาดว่าบทรายงานการประเมินผลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสียชีวิตในระยะเกิดขึ้นความร้อนในท้ายเดือนมิถุนาผ่านมาและจะเผยแพร่ในกลางเดือนกรกฎนี้ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้เพชรสมนพงษ์พโยศิษฐ์และดวงสวรรค์ขันธวงศาอ่าน
2: เออแฮงได้ใจอีหลีได
3: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหนะ
2: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
3: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
2: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งนี่ตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
4: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลา

ในฐานะเป็นผ้าหนะอันแหลมคมในแนวหบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคลองแคล่วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทํานองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาหางเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: มื่อนี้น้องไปธนาคารมาน้องเห็นคันติดใบยั่งยืนการเป็นสมาชิกของสำนักงานปกป้องเงินฝากอยู่สถานที่ให้บริการลูกค้าไอ้พอฮู้บอว่าสำนักงานปกป้องเงินฝากหมายถึงภาคส่วนใด
1: โอ้ยน้องไปอยู่ใส่มาสำนักงานปกป้องเงินฝากหรือสปง.แม่นการจัดตั้งการเงินของรัฐมีฐานะเชี่ยวเข้ากลมเป็นนิติบุคคลที่เคลื่อนไหวโดยบ่แสวงหาผลกำไรมีความเป็นเอกราชทางด้านการเงินอยู่ภายใต้การคุ้มครองของธนาคารแห่งสปป.ลาวซึ่งเพิ่นได้สั่งตั้งมาได้ซาวกว่าปีแล้วได้น้อง
0: อ๋อว่าแต่หน้าที่ของสปง.เป็นอย่างนะไอ
1: ้สปง.เฮ็ดหน้าที่ในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของผู้ฝากเงินที่ฝากไว้นำสมาชิกของสปง.กรณีสมาชิกของสปง.อยู่ในภาวะล่มละลายสปง.จะจ่ายเงินปกป้องให้ผู้ฝากเงินในวงเงินสูงสุด50ล้านกีต่อผู้ฝากเงิน1รายต่อสมาชิก1แห่ง
0: อ๋อแม่นหว่าแต่ยังอีกจุดนึงที่น้องยังบ่ทันเข้าใจกับคำว่าสมาชิกของสปง.หมายถึงอย่างนะไอ
1: ้สมาชิกของสปง.ประกอบด้วยธนาคารธุรกิจและสถาบันการเงินจุลภาคที่รับเงินฝาก
0: อ๋อแสดงว่าธนาคารที่น้องไปใช้บริการบางเซานี้เป็นสมาชิกของสปง.แม่นบ
1: ่น้องเข้าใจถูกต้องแล้วละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของเพิ่นที่ www.dpo.gov.la อีกครั้งหนึ่ง www.dpo.gov.la และยังสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์หมายเลข021-330-005อีกครั้งหนึ่ง021-330-005หรือสามารถเข้าไปพบพันอยู่ห้องการของเพิ่นก็ได้ซึ่งห้องการสปง.ตั้งอยู่ชั้น4ตึกสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ถนนไก่สอนพรหมวิหารบ้านพลสะอาดเมืองไซสถานนครหลวงวิจันทร์
2: แลกเปลี่ยนเงินตาสะสายอาจจะได้หับเงินปลอมหรือเงินบ่ครบตามจำนวนทั้งผิดกฎหมายอีกด้วยด้วยความห่วงใยจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
3: ธนาคารแห่งสปป.ลาวเสนอรายการเพื่อนธนาคาร
4: เงินขีบเงินตาคุณของเราอยู่ผู้เราตั้งแต่เดิมมา
5: ชาติพัฒนาพาเศรษฐกิจก้าวไกลพร้อมกันนำไส้เงินกีบสุขสบายดีท่านผู้ฟังที่หักแพงในขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์กระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ด้วยระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์พอๆกับมีรายการในมื้อนี้ก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆสารานาฮู้นำมาฝากหลายคนนี่ก็ติดตามส่องทางผ่านทางวิทยุแดบางคนนี่ก็รับฟังผ่านทางเว็บไซต์เนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้สัญญาณแจ้งสะดวกสบายรับฟังได้ในทุกพื้นที่ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตพอๆกับมีรายการในมื้อนี้30นาทีนี้ต่อจากนี้ไปทางรายการก็ได้นำเอาบรรดานิติกรรมต่างๆที่ปิ่นอ้อมเรื่องงานหลักทรัพย์มานำเสนอให้ประธานได้รับฟังเคียงคู่กันนั้นก็มาบอกส่องทางในการติดต่อสอบถามข้อมูลท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วน1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์สามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าอยากฮู้ว่าบริษัทที่สักส่วนได้เคลื่อนไหวถูกต้องตามวัตถุประสงค์และได้รับการคุ้มครองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์หรือบ่อย่าลืมท่านผู้ฟังสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ในม่วงเวลาราชการจะบ่มีค่าใส่ใจใดๆพอๆกับมิตรรายการในมื้อนี้ท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงหลายคนนี่ก็รับประทานอาหารเที่ยงกันแล้วกำลังรับฟังรายการพวกเราอยู่บางท่านนี่ก็กำลังขับขี่รถเดินทางอยู่ในปัจจุบันนี้นำไส้เส้นทางใดจุดใดการเดินทางกันไปกันมาก็ขอให้ทุกคนเดินทางด้วยความปลอดภัยและสิ่งที่สำคัญก็คือการเคารพปฏิบัติกฎระเบียบจราจรคอยไปคอยมาให้เกียรติซึ่งกันและกันเพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงต่อปัญหาการเกิดอุบัติเหตุตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราก่อนและยังต่อไปมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการ
6: เดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้ค่ะ
7: ว้าเป็นระดับล่ะ
6: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาก็ยังเป็นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
7: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหาประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
6: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี
7: ้รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.lawหรือติดต่อสอบถามกับบริษัทรักษาทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองทรัพย์เขารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
6: ว้าถูกต้องจำเป็นได้โซ่คู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่เรามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเขาเนาะ
7: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
6: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-21770
8: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิด เศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบลาวให้สูงคาแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: ยินดีต้อนรับท่านกับขึ้นเข้าสู่บรรยากาศในรายการเพื่อนธนาคารได้หับฟังสิ่งดีๆจากทางรายการผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ฝากไว้เติมท่านผู้ฟังท่านใดที่อยากติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับแขนงการตลาดทุนก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-217-770และพัวพันเวียกงานการธนาคารสามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์โทรแมน021-260-283และนอกจากนี้พวกเขาก็มีเบอร์สายด่วนหมายเลข1602เป็นเบอร์สายด่วนของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ท่านสามารถโทรเข้ามาสอบถามได้ในโมงเวลาราชการเอาละท่านผู้ฟังมื้อนี้ก็สืบต่อนำเสนอให้ท่านได้ฮู้จักกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์มื้อนี้นำเสนอในมาตราที่169เว้าถึงการรักษาความลับท่านผู้ฟังคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและองค์การคุ้มครองเรื่องงานหลักทรัพย์ต่างประเทศต้องรักษาความลับเกี่ยวกับข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานที่ตนได้รับหรือสนองให้ในมาตรา170ได้เว้าเกี่ยวกับการปฏิเสธการฮ้องขอคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสามารถปฏิเสธการฮ้องขอข้อมูลจากองค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์ต่างประเทศถ้าเห็นว่าฮ้องขอข้อมูลดังกล่าวหากแต่ต้องต่อความมั่นคงของชาติความสงบของสังคมและบ่ได้กำหนดไว้ในสัญญาสากลหรือบทบันทึกความเข้าใจสากลที่คณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นคู่สัญญาที่ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์นำเสนอในมาตรา169เว้าถึงการรักษาความลับและมาตรา170การปฏิเสธการห้องคอตอนนี้เปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อนและอย่าต่อไปนำเสนอให้ท่านได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์เติมอีก

0: เออเสี่ยวเฮาถามตัวนี่ดู
1: มีหยังเน
0: าะได้ยินมาว่ากระทรวงการเงินขายพันธบัตรอยู่ตลาดหลักทรัพย์ลาวอ่ะตัวว่าน่าสนใจ
1: บ่โอ้น่าสนใจแท้แนวพันธบัตรรัฐบาลนี่นะมันบ่มีความเสี่ยงเลยถ้าเทียบใส่การลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทอื่นๆในตลาดทุนลาวใด
0: เอ้าคืออย่างมันคือบ่มีความเสี่ยงซะนะ
1: โอ้ยพันธบัตรรัฐบาลนั่นนะแม่รัฐบาลเฮาเป็นผู้ค้ำประกันและก็พร้อมจ่ายคืนต้นทุนเมื่อครบอายุและก็บ่ได้ขี้ร้ายได้หั่นนะ
0: แม่นว่าฉันน่าจะไปซื้อก่อนแต่เดี๋ยวๆแล้วสิซื้อได้อยู่ไสล่ะ
1: เอ้าฉันแหละเฝ้าหลายคิดว่าตู่สิบ่ถามซั่นดอกตู่ก็ไปติดต่อพัวพันกับบริษัทหลักทรัพย์ใดก็ได้เพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตึกตลาดหลักทรัพย์ลาวเด้อบริษัทหลักทรัพย์ลาวจีนจำกัดโทร021419222บริษัทหลักทรัพย์โทรขอต่อรอกทจำกัดโทร021265483และบริษัทหลักทรัพย์ลานสร้างมหาชนโทร021265461
2: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใช้เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท้ใด
3: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
4: ขณะนี้ท่านผู้ชมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงที่นครหลวงเวียงจันทน์ได้รับฟังสิ่งดีๆพร้อมด้วยข้อมูลข่าวสารสลับสับเปลี่ยนเสียงเพลงมาฟังมาต้อนให้เป็นความสุขท่ามกลางบรรยากาศในเวลาพักเที่ยงแบบนี้หลายคนก็อิดเมื่อยจากการสืบต่อปฏิบัติหน้าที่เวียกงานบ่ว่าจะประกอบอาชีพหน้าที่เวียกงานใดก็ดีขอส่งกำลังแห่งใจให้ทุกคนจงประสบผลสำเร็จในหน้าที่ทุกเวียกงานก็แล้วกันอีกท่านหนึ่งท่านผู้ฟังฝากไว้เติมเด้อถ้าว่าท่านใดที่มีความสนใจอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเวียกงานหลักทรัพย์ก็สามารถติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วน1602นอกจากนี้ถ้าว่าอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางเว็บไซต์ก็สามารถติดตามได้เนาะที่ www.lsc.gov.la และอันดับต่อไปนี้สืบต่อนำเสนอให้ประธานได้รับฟังกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ในมาตรา171เว้าถึงข้อห้ามทั่วไปท่านผู้ฟังห้ามบุคคลนิติบุคคลและการจัดตั้งทางภายในและต่างประเทศมีพฤติกรรมดังนี้ 1. การซื้อขายหลักทรัพย์ที่บ่ยุติธรรมตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรา146ของกฎหมายฉบับนี้ 2. ดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์บริหารกองทุนเพื่อการลงทุนตลาดหลักทรัพย์ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์โดยดำเนินการระดมทุนที่นำใช้เครื่องมือทางด้านการเงินโดยบ่ได้รับอนุญาตและ3ดำเนินธุรกิจประเมินมูลค่าทรัพย์สินดูแลทรัพย์สินตรวจสอบหรือจัดลำดับความน่าเชื่อถือตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และพันธบัตรรัฐบาลในขงเขตเวียกงานหลักทรัพย์โดยบ่ได้รับฮ้อง4ซวยไซธุรกิจหลักทรัพย์และซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อฟอกเงินนอกจากนั้นการสนองทุนให้แก่การก่อการให้นำไส้ให้ไส้บัญชีและสื่อของบุคคลนิติบุคคลหรือการจัดตั้งเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ยกเว้นกรณีการนำไส้บัญชีต่างหน้าเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์6คัดขวางหรือบ่ให้การร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การคุ้มครองเวียกงานหลักทรัพย์บ่สนองข้อมูลเอกสารหรือหลักฐานตามการเรียกร้องของคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์7มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมายสืบต่อในมาตราที่172ท่านผู้ฟังเว้าถึงข้อห้ามสำหรับการออกจำหน่ายหลักทรัพย์ห้ามนิติบุคคลและการจัดตั้งทางภายในและต่างประเทศมีพฤติกรรมดังนี้ 1. นิติบุคคลภายในออกจำหน่ายหลักทรัพย์อยู่ภายในและต่างประเทศโดยบ่ได้รับอนุญาต 2. นิติบุคคลต่างประเทศเข้ามาออกจำหน่ายหลักทรัพย์อยู่ภายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยบ่ได้รับอนุญาต 3. ออกจำหน่ายหลักทรัพย์บนพื้นฐานการสนองข้อมูลที่บ่ถูกต้องกับความเป็นจริงหรือมีการตั๋วข้อมูลในทุกรูปแบบ 4. นำไส้เงินจองซื้อหลักทรัพย์หรือทุนที่ระดมได้ก่อนได้รับการยั่งยืนผลสำเร็จการออกจำหน่ายหลักทรัพย์ 5. นำไส้ทุนที่ระดมได้บ่ถูกต้องตามเป้าหมายหรือเปลี่ยนแปลงจุดประสงค์การนำไส้ทุนที่บ่สอดคล้องกับหนังสือส่วนซื้อเว้นเสียแต่มีมติรับรองจากกองประชุมผู้ถือหุ้นหรือกองประชุมผู้ถือหน่วยลงทุนหรือตามที่ได้กำหนดไว้ในสัญญา 6. มีพฤติกรรมอื่นที่เป็นการละเมิดกฎหมาย นำเสนอให้ท่านได้รับฟังผ่านไปแล้วนั้นกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ตอนนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการก่อน

0: เดียวเดี๋ยวนี้เขาเริ่มหันมาลงทุนซื้อขายหุ้นของบริษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ลาวแล้วได้หัน
1: หวะเป็นได้เลยล่ะ
0: แต่ยังตัดสินอย่างบ่ได้เชื่อเพราะเขาเป็นยังพ้นหุ้นอย่างหลายซ้ำนะ
1: ตามเชื่อหุ้นแม่นเขาต้องได้ติดตามราคาหุ้นและข้อมูลทางการเงินเป็นประจำได้เพื่อหักประกันผลตอบแทนจากการลงทุนของเขา
0: เอาแล้วเขาจะติดตามได้ไหนแบบนี้
1: รายละเอียดทั้งหมดตัวสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ลาวที่ www.lsx.com.la หรือติดต่อสอบถามกับบริษัทหลักทรัพย์ทั้ง3แห่งที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์เฮารับประกันว่าตัวได้ข้อมูลที่เป๊ะแน่นอน
2: ว้าว
0: ถูกต้องจำเป็นได้ซ้อมคู่เบิ่งข้อมูลหลายปานนี้คุณว่าแต่ก็ยังดีเนาะที่ว่ามีภาคส่วนเกี่ยวข้องที่พร้อมให้ความช่วยเหลือพวกเฮาเนาะ
1: แม่นแล้วถ้าตัวอยากรับประกันผลตอบแทนและลดความเสี่ยงในการลงทุนในหุ้น
0: ข้อมูลเพิ่มเติมโทร021-217770
3: เงินกีบมีค่าล้นทุกคนจงหวนคิดเศรษฐกิจจะยืนยงให้คู่ควรรักษาไว้ใส่ใจเวลาใส่เวลาขายพร้อมเลขเปลี่ยนเขียนก่อนม้าเพื่อยู่สู่เงินกีบแล้วให้สูงค่าแท่ใด
4: ด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
5: คนลาวหักเมืองลาวใส่เงินกีบลาวขณะนี้ท่านพร้อมรับฟังรายการเพื่อนธนาคารผ่านทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ได้รับฟังข้อมูลข่าวสารสิ่งดีๆจากทางรายการพวกเราผ่านไปกับเข้ามาสู่ในระยะนี้ทางรายการก็มีสาระนะฮู้นำมาฝากซึ่งมื้อนี้นำเสนอในหัวข้อเคล็ดลับการเบิ่งแย้งตนเองเฮ็ดให้นั้นเฒ่าและมีสุขภาพแข็งแรงดีท่านผู้ฟังสำหรับวิธีการเบิ่งแย้งตนเองเฮ็ดให้หน้าเบิ่งอ่อนกว่าอายุหรือว่าเห็นให้จิตใจมีความสดใสและการรวมถึงการเบิ่งแยงสุขภาพทางกายของตนเองบ่ว่าจะเป็นเลือกการกินอาหารทุกอย่างอยู่ในการใช้ชีวิตประจำวันท่านผู้ฟังเพียงแต่เรามีวินัยเอาใจใส่ตนเองสังเกตการบ่ว่าจะเป็นการตอบสนองของทางกายคิดถึกเรียกถึกเพียงเท่านี้ก็จะเห็นให้นิสัยหรือว่าจิตใจของเรามีความแข็งแรงและนอกจากนั้นทัดผู้ฟังก็ยังเฮ็ดให้ใบหน้าเบิ่งอ่อนกว่าอายุนอกจากใบหน้าเบิ่งอ่อนกว่าอายุและเฮ็ดให้ใบหน้าเฮาเบิ่งคือเด็กน้อยแล้วยังมีความสุขในการใช้ชีวิตและถ้าว่าเฮาคิดบวกคิดดีก็ยิ่งจะเฮ็ดให้ทางกายมีสุขภาพแข็งแรงนี่คือสาระนะฮู้ท่านผู้ฟังจากทางรายการพวกเฮานำเสนอให้มิตรรายการได้รับฟังแต่อย่าลืมเด้อนอกจากการเอาใจใส่เบิ่งแยงตนเองแล้วการออกกำลังกายกะเคียงคู่กันเนาะสำคัญก็คือรักษาตนเองเบิ่งแยงตนเองบ่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตประจำวันการกินการอยู่การออกกำลังกายก็ต้องอยู่ในความเหมาะสมนี่คือสาระนะฮู้จากรายการเพื่อนธนาคารนำมาฝากบรรดาทานซึ่งในแต่ละมื้อพวกเขาก็นำเอาไล่หัวข้อมาสลับสเปลี่ยนกันฟังให้เป็นความรู้อีกสิ่งหนึ่งและสิ่งที่ขาดบ่ได้ทวาทานใดที่สนใจอยากติดตามการอัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางรายการธนาคารโดยสภกแมนทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์มีรายการสามารถติดตามรับฟังได้เนาะบ่ว่าจะเป็นผ่านทางรายการเพื่อนธนาคารและผ่านทางเพจผ่านทางเว็บไซต์หลายช่องทางการติดตามรับและสำหรับท่านใดที่ว่าอยากโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องงานหลักทรัพย์ติดต่อสอบถามได้เบอร์สายด่วนหมายเลข1602ตอนนี้เบิ่งเวลานาทีจากทางรายการพวกเราเดินทางมาฮอดระยะสุดท้ายกันแล้วก่อนจะจากกันไปต้องขอขอบใจอีกท่านนึงกับผู้ให้การสนับสนุนรายการธนาคารแห่งสปป.ลาวและสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์ส่งท้ายรายการให้ท่านได้รับฟังเสียงเพลงจากทางรายการหลังจากนั้นอวยพรใส่ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความโชคดีมื้อนี้ลาไปก่อนสบายดี

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เกี่ยมลุ้นหับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าลาวชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านลาวชลคมชลคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: เลย
1: สบายดีมิรายการนำมิรายการเข้าสู่รายการ Colorful Music ที่คืนนี้ฮอย 3.7 เมกะเฮิรตซ์สวยๆแบบสีผมพ้อกันภายร่างหับประทานอาหารสวยมือนี้กิ่งไมเดอร์หับหน้าที่ดำเนินรายการกระซ่ามาซื้อซ่านกันผ่าน0305787052มักเพียงแบบได้ซ้าไหวก็สามารถซื้อซ่านกันได้ซึ่งตลอด1ชั่วโมงนี้พวกเราเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมแน่นอนละระยะนี้เพิ่นมีโปรตัวได้แน่มีรายการก็ติดตามจนถึงท้ายรายการเด้อเพื่อจะได้ฮู้รายละเอียดกับมื้อวันจันทร์นะพวกเราปล่อยเพลงตามใจอยู่แล้วล่ะจะเป็นเพลงเก่าเพลงใหม่ก็สามารถซื้อซ่านกันได้ระยะนี้เพลงลอดพื้นทิ้งไม้ก็เอาเพลงที่ประกอบใส่ฟีฟ่าเวิร์นคลับให้มีรายการได้ฟังแล้วมันก็ได้ใจคึกคืนกันไปรีเริ่มมือเริ่มเบียกเริ่มงานเมื่อวันจันทร์เนาะให้มันคึกคืนอ่ะฟังเพลงทักทายกันก่อนเนาะจะซาหรือไหวกะกิงกังกันเข้ามาเด้อมักแบบใด

็หยิบผลงานของนักร้องสาวอังกฤษนักร้องนักแต่งเพลงเอชาร์เรนเพลงนี้ Bad Heartbeat ซึ่งพวกเกี่ยวห้องไว้ตั้งแต่ปี2021กลางปีอ่ะก็เป็นซิงเกิลนำในอัลบั้มเป็นสตูดิโออัลบั้มที่5ของพวกเกี่ยวใส่ซื้อว่า Ego แปลว่าเท่ากันนะเท่ากับประมาณนี้ก็หยิบมาให้มีรายการได้ฟังเพลงนี้อธิบายถึงความขัดแย้งความขัดแย้งในใจตัวเองและการที่บ่สามารถควบคุมตัวเองเป็นที่มาของเพลงว่า Bad Heartbeat นิสัยเสียเนื้อในเพลงตอนหนึ่งว่าMy Bad Heartbeat Lead to Late Night Ending Aloneซึ่งเป็นวรรคที่แสดงถึงสื่อของเพลง Bad Heartbeat ได้ดีซึ่งมีความหมายว่านิสัยของคอยมันนิสัยเสียเนาะมักกับดึกกับดื่นประมาณนี้สุดท้ายก็ลงเอยด้วยการอยู่คนเดียวหรือว่าโดดเดี่ยวหยิบให้มีรายการได้ฟังทักทายกันไปตามผ่านทางขึ้นห้อยซ้ำกันยินดีเข้าสู่รายการหรือว่ามีรายการบางคนก็ทุนินไป94ไล่คนก็ติดตามผ่านทางเว็บไซต์พวกเขานะมีรายการสามารถติดตามรายการต่างๆผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งสารโดยล็อกอินเข้าไปที่ www.lnr.org.lคลิกเข้าไปที่ห้อยซ้ำเด้ก็สามารถเข้าถึงได้ทุกแจ่มุมโลกถ้าเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็อย่าลืมเนาะมักเพลงแบบใดก็สามารถสื่อสารกันผ่าน03057870520ตอนนี้ก็ขอบใจเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนกับระยะนี้เพิ่นแจ็คโศกเป็นการเสริมสร้างคมฮอบการให้บริการ30ปีนักแห่งการสร้างต่างฉะนั้นเพิ่นแจ็คทุกเดือนแจ็คท้ายเดือนและแรนเดิมเนาะแจกไปจนถึงท้ายปีเดือนหนึ่งนี่เพิ่นแจก100ล้านกีบฉะนั้นเดือนนี้จะเป็นของผู้ใดก็เพียงแต่ปฏิบัติตามเงินไขนั่นก็คือตื้มเงินในเครือข่ายถ้าจะตื้มแพ็คเกจได้ก็แล้วแต่ให้ครบ 100,000 กีบเด้อเพื่อเขาจะเข้าไปลุ้นรางวัลท้ายปีนี้เพิ่นมีแบบแจ็คพอตใหญ่เลยอะซึ่งเป็นรางวัลเอิ้นว่ารางวัลเป็นตื้อมีรายการนะ 1.4 ตื้อจริงไหมยังไม่เคยเห็นเงินตื้อเธอมีรายการเขาก็มาลุ้นนำกันนะแล้วยังมีไส้คอเป็นคำมูลค่า300ปลายล้านอันนั้นเป็นรางวัลใหญ่ท้ายปีแต่แน่นอนแต่ละเดือนท้ายเดือนเนาะเพิ่นก็แจก100ล้านก็ติดตามได้

ลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าชลคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าชลคมชลคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: นี่ตุนคู่โบวาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
3: ้โอ
2: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
3: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
2: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
3: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
2: มี3แพ็กเกจคุณได
3: ้โอ
2: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นได
3: ้โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแ
2: น่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
3: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนสิ้นปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: Colorful Music The Best Radio in Town
4: สนับสนุนโดย
5: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
6: เออแฮงได้ใจอีหลีได
7: ้อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
6: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลียเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
7: เออน่าสนใจมีโปรหยังพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
6: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
8: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
1: You are listening to colorful music. Enjoy.
9: ก็บอกแล้วว่าตอนนี้มีรายการยังติดตามรายการเพลงสากลนะเนาะรายการ Colorful Music ผ่านช่องทางนี้ไปยังทุกคนก็ขอให้ทุกคนนั้นสนุกสนานกับเสียงเพลงที่เฮาปล่อยไปหรือว่าปล่อยไปแล้วยังบ่ถึกใจก็สามารถกิ่งกางกันเข้ามาบอกเพลงมาสายเมื่อกี้เพิ่นว่าอยากจะฟังผลงานของ Katy Perryตัว Dark Horse เพลงนี้ก็บ่ได้ปล่อยโดนแล้วแหละเดี๋ยวจริงไหมคิวให้เนาะฝากไว้อีกอันหนึ่งเกี่ยวกับบริการเราโทรคมก็คือครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังเพิ่นแจกรางวัลอยากจะให้พ่อแม่พี่น้องพวกเรานั้นได้ลุ้นรางวัลนำกันเงินใครเพิ่นง่ายๆเพียงแต่ซื้อแพ็กเกจได้หนึ่งในเครือข่าย100,000กีบขึ้นไปเท่านั้นเบอร์เฮาก็เข้าไปในรีซิเพิ่นจะแรนเดิมท้ายเดือนนี้เพิ่นแรนเดิมแจกออกไป100ล้านแจกไปจนหมดปีเดือนละ100ล้าน100ล้านแล้วท้ายปีมีรางวัลใหญ่ตื้อป่ายพร้อมทั้งเป็นคำนะกันลุ้นไปนำกันมีอะไรกันมาต่อกับเสียงเพลงที่มีรายการขอเข้ามาผลงานของ Katy Perry ตัวล่าสุดถ้าว่ากิ่งไม้จำบ่ผิดปล่อยให้มีรายการฟังอาทิตย์แล้วมีซิงเกิลใหม่ออกมาแต่ว่าเพิ่นอยากฟัง Dark Horse ก็บ่ขัดใจฟังเลย

0: คงทึกใจกันไปนะผลงานของ Katy Perry เพลงนี้ที่เกียร์คุกเคียกบอกกับบอนะมีรายการยังจะฟังเป็นการห้องห่วมกันระหว่าง Katy Perry ห้องห่วมกับ Juicy J บอยเพลงนี้13ปีผ่านมา2013ฮิตฮอตกันนะเป็นถือว่าเป็นซิงเกิลโปรโมชั่นในสตูดิโออัลบั้มที่3ของนางใส่เสื้อ Prism นะจังหวะก็ได้ใจอยู่การโดนๆนอนหยิบมาให้มีรายการได้ฟังแต่จริงไหมจำได้อ่ะวันที่อาทิตย์แล้วอ่ะอาทิตย์แล้วซะจือมืออ่ะจริงไหมก็เอาซิงเกิลล่าสุดของ Katy Perry มาให้มีรายการได้ฟังใส่เสื้อบอจิตเบิร์นตอนนี้กำลังฮิตฮอตกันเธอเป็นซิงเกิลล่าสุดที่พวกเขามีตอนนั้นผู้ใดมักเพลงเก่าเพลงใหม่บอกไว้นั่นล่ะวางยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายสามารถสื่อสารกันได้ผ่านสองทางนี้0305787052ส่วนห้างฮานได้สนใจยังจะใส่สองทางนี้เป็นบอลป้อนข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าก็ยินดีต้อนรับเด้อยินดีต้อนรับสามารถสื่อสารกับพวกเราได้โทรเข้ามาปะเบอร์ไว้เดี๋ยวทีมงานพวกเราโทรกลับนะโทรเข้ามาเบอร์นี้ล่ะ0305787052เบอร์ที่พวกเราขอเพลงนำกัน
1: ขอบใจลาวโทรละคมที่ให้การสนับสนุนรายการ
0: ครบรอบ30ปีแห่งการสร้างตังตอนนี้บริษัทเพิ่งแจกโศกรวบรวมแต่นี่จนถึงท้ายปีซองตื้อฉะนั้นในซองตื้อเพิ่งก็มาแบ่งเป็นแต่ละเดือนเป็นแรนดอมเบอร์ทีตื้มแพ็กเกจ 100,000 กิฟต์เอามาแรนดอมมอบออกไปเดือนละ100ล้าน100ล้านจนถึงท้ายปีแล้วยังมีรางวัลใหญ่ดับโบคูณ2คูณ3เข้าไปสินะฉะนั้นถ้าเขาจะตื้มเงินหรือว่าซื้อแพ็กเกจได้ก็แล้วแต่ในเครือข่ายเราโทรคมก็อย่าลืมนะว่าเขาสามารถสิงโชคได้เพียงแต่ตื่มแซนกิฟขึ้นไปก็ขอบใจทุกคนที่ทูนอินมานั่นแหละ

3เดือน1เดือนฟรี1เดือนน้ำไส้ฟรีเพิ่งปีได้2เดือนฟรีอยากจะได้4เดือนฟรีเฮาก็จ่ายล่วงหน้าเป็นปีก็คือความสะดวกแล้วมีรายการสามารถเลือกความไวได้แล้วนะกับบริการ FTTH ปกติความไวพื้นฐานเป็น35เมกต่อแพ็กเกจ 165,000 กิกต่อเดือนบ้านนี้เปิ้นเฮ็ดเป็นแพ็กเกจความไวให้พวกเราได้เลือกถึง10แพ็กเกจด้วยกันเนาะสามารถเลือกจาก35มาเป็น55 70 80 100 200 160 180 300 300 300ถึง400เป็นแพ็กเกจไวแบบฟาร์แมปฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเราก็เลือกตามความเหมาะสมนั่นล่ะว่าเราต้องการใช้แบบใดผู้ใดสนใจบริการตัวนี้เนาะ131เด้อ131นั้นเป็นสอบถามเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตต่างๆบริการอินเทอร์เน็ตหรือจะได้เลข5พนักงานค่ายพ่อเฮาที่เบอร์ตั้งโต๊ะ02121385มีเบอร์มือถือบ่มีนะมีพนักงานค่ายพ่อเฮาสามารถได้เลข5เพิ่นได้ที่5965489 59655693อีกตึมเบอร์1 5580453ตึมเบอร์1มีบ่มี5560083โตก็สามารถสอบถามเพิ่นได้สำหรับมีรายการถามว่าบริการฝากเบอร์เว้าอิงแน่ได้นำบริการฝากเบอร์ถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องพวกเราจำเป็นต้องเดินทางไปบอนที่บ่สามารถเข้าถึงเครือข่ายแล้วเฮาจักยักจะฮักษาเบอร์มันไว้เนาะก็สามารถฝากได้3เดือน6เดือน12เดือนเพิ่นมีเป็นแพ็คเกจให้ก็เท่ากับว่าเดือนละ 10,000 น่ะเนาะถ้าว่าเอามาหารเพิ่นบ่แพ็คเกจ3เดือนที่ 30,000 กิบเด้ฉะนั้นแพ็คเกจตัวนี้จือรหัสไว้ก่อนเลข3เลขอัน6เดือนก็เป็นเลข6เนาะ1ปีก็เลข12จือแล้วเนาะวิธีฝากเขาก็ตื้มเงินในเครือข่ายก่อนสมมุติว่าเฮาสิฝาก3เดือนก็ตื้มให้มันกลาย30สิหรือว่าตื้มเป็นแสนเอาได้รุ่นรางวัลเลยประมาณนั้นแล้วเฮาก็ใช้เป็นบริการอื่นได้เนาะฉะนั้นวิธีฝากตื้มเงินแล้วเนาะเอากดเครื่องหมายดาว3344เครื่องหมายดาว3เดือนก็ใช้เลข3ไปครึ่งปีใช้เลข6หนึ่งปีใส่เลข12เด้อตามด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมและโทรออกอันนั้นเท่านั้นได้บ้านเฮากลับมาเฮาก็บ่จำเป็นต้องเข้าไปซูนเพียงแต่กดเครื่องหมายดาวเพื่อเรียกเบอร์คืนดาว3344เครื่องหมายดาว00เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟัง
1: Colorful Music on FM 103.7 MHz
2: สลองเหลาทรคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมูลค่า2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นรับอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นรับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
3: เออนี่ตุนคู่บัวบาตอนนี้เบอร์เล้าโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
4: ้โอ
3: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
4: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว

0: แมนเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็คเกจให้เลือก
0: มี3แพ็คเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็คเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็คเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัตรนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัตรใดเสียบัตรนั้นโอ้บ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music The Best Radio in Town
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

กับขอบใจมีรายการที่มูลคืนมาติดตามรายการพวกเขาผ่านช่องทางนี้ไว้3ก็ดี94ก็ได้หรือทางเว็บไซต์ก็ดีเนาะจะสามารถสื่อสารกันได้นั่นล่ะผ่าน0305787052เข้ามาเดือนกรกฎมื้อนี้ก็วันที่6แล้วมีรายการวันที่13ที่จะมาถึงนี้ก็ถือว่าเป็นมื้อที่บ้านเฮานั้นกำหนดเป็นมื้อปล่อยป่าเป็นวันอนุรักษ์นะสัตว์น้ำสัตว์ป่าวันปล่อยป่าซึ่งนับแต่1997เพิ่นก็ได้กำหนดเอามื้อนี้ของแต่ละปีเป็นวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์ป่าสัตว์น้ำแห่งชาติทางนี้ก็เพื่อสุขอยู่การมีส่วนร่วมของพ่อแม่พี่น้องพวกเขาในการปกป้องระบบนิเวศทางน้ำของประเทศนั่นล่ะฉะนั้นทางกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมปีนี้เพิ่นก็ตั้งเป้าว่าจะเพิ่มหรือว่าปล่อยป่า72ล้านตัวใส่แม่น้ำจะเป็นหนองน้ำก็ดีพื้นที่ที่เป็นแหล่งน้ำในทั่วประเทศนั่นก็เป็นกระบวนการอันหนึ่งที่ส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่านะทางนี้ก็เพื่อการคุ้มของทรัพยากรน้ำจืดให้มีความอุดมสมบูรณ์และมันยืนยงอ่ะนะเอาแบบว่ายืนยงภาษาอังกฤษเอิ้นว่า sustainableฉะนั้นทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องเป็นก็ได้ส่งทบกับกรมเลี้ยงสัตว์และการประมงของกระทรวงเพื่อทำกิจกรรมต่างๆโดยสปอร์ตสนองลูกป่าโดยผลิตจากสถานีเลี้ยงสัตว์ของรัฐทั่วประเทศก็มี53แห่งฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็มีหน่วยเลี้ยงสัตว์ครอบครัวก็มีนะฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของเอกชน163แห่งพุ่นได้เป็นแบบบิสเนสแบบครอบครัวก็มีถึง111แห่งฉะนั้นทางหัวหน้ากลุ่มเลี้ยงสัตว์และการประมงเพิ่นกล่าวว่าตอนนี้กำลังเฮ็ดเวียกร่วมกับเจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์ในการประมงแขวงนครหลวงก็ดีเลยคู่หัวมือสากลเพื่อหับประกันความสำเร็จในการรีเริ่มอนุรักษ์สัตว์น้ำสัตว์ป่าฉะนั้นจะมีพิธีเนาะที่เพิ่นจัดอยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษน้องน้ำทัดหลวงในนครหลวงเวียงจันทร์ซึ่งกว่ามาเนื้อที่ประมาณ50เฮกตาร์นี่นะคาดว่าจะมีการปล่อยลูกป่าอยู่ในหั่น3แสนป่าอีกตัวหลายคนก็คงบ่ปฏิเสธนะว่าบ่ได้ไปแถวนั้นหลายคนก็ไปเอเซ็กซายแต่เศร้าบางเทื่อก็ไปเป็นข้อเป็นขัวเอเซ็กซายแล้วล่ะกะพากันปูซาดนั่งรับประทานอาหารนำกันแต่สิ่งหนึ่งยากจะบอกไว้ว่าเขาไปเอ็กซิกไซด์ก็เพื่อสุขภาพแล้วการที่เขาเอาอาหารการกินไปรับประทานอยู่แถวนั้นกระบบเป็นอย่างน้องก็ถือว่าเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างหมู่คู่หรือว่าครอบครัวไปน้องกันแต่สิ่งหนึ่งยากจะฟังนั่นก็คือเวลาที่เขาเอาขี้เหยื่อหรือว่าเอาอาหารนะเนาะไปแล้วขี้เหยื่อการให้พยายามเอาทิมใส่ท้องมาทิมอยู่เหือบ่ให้ทิมสาทิมสายเนาะรักษาสภาพแวดล้อมรักษาความสะอาดนำกันต่ออีกตึมหนึ่งเสียงเพลงเป็นรายการหยิบผลงานของลูกคอมเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Sleeping Less in a Hotel Room มาฟังนำกัน

ก็อีกตึมหนึ่งซิงเกิลที่กิ่งไม้หยิบไม้ในรายการได้ฟังกับเพลงนี้ใส่ชื่อว่า Sleeping Less in a Hotel Room วอกว่านอนบ่หลับอยู่ไหนอยู่ในโรงแรมประมาณนั้นคนเฮาเนาะเมื่อไปนอนอยู่โรงแรมมันก็ถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเอื้ออำนวยและลงเตียงก็คงจะหลับอ่ะนักร้องคันทรีลูคัมแต่งเพลงนี้ว่านอนบ่หลับเป็นเพลงเก่าวอกับบอได้มีรายการเพิ่นปล่อยต้นเดือน1ของ2026นี้เนาะเพลงนี้ถือว่าเป็นซิงเกิลที่3ในอัลบั้มเป็นสตูดิโออัลบั้มที่6ใส่ชื่อว่า The Way I Am ตอนนี้ก็ปล่อยเป็นซิงเกิลออกมาซึ่งเป็นเพลงที่ลูกคอมนั้นแต่งขึ้นอธิบายถึงความเหงาและการคิดถึงเมียการคิดถึงภรรยานิโคฮอกกินย่างจับใจขณะที่เขานั้นต้องไปเฮ็ดเวียกด้วยไปทัวร์คอนเสิร์ตแล้วแต่งเพลงนี้บอกว่านอนบ่หลับเปิดโทรทัศน์โทรภาพเบิ่งหมดคืนคิดถึงคนที่อยู่ห่างไกลประมาณนั้นเนาะก็หยิบให้มีรายการได้ฟังส่วนลายขนนต่างบอนส่วนสีลับนี่ก็บ่แม่นง่ายคันถ้าว่าตัวเองเดินทางไปบัดใดเนาะเวลาไปนอนโรงแรมก่อนสินอนนี่ก็ไว้ทางเนื้อทางไตฟังว่าคงบ่แจ็คพอตบ่เจออันข้องแปกขี้ยานเจอพี่ประมาณนี้ทิศตะเวนออกทิศตะเวนตกทิศเหนือทิศใต้จึงจะนอนขอบใจมีรายการที่ทูนอินมาติดตามรายการเดินทางพร้อมทางกิ่งไม้เด้อเนาะเดินทางพร้อมทางบริษัทเราโทรคมที่ให้การสนับสนุนแพ็กเกจ 5G ในเครือข่ายเราโทรคมมีรายการเนาะเพื่อได้สนใจก็สามารถสมัครได้50กิกใช้ได้1เดือนราคา 150,000 กิกวิธีสมัครง่ายๆกดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาว513เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกพวกเฮามีแพ็กเกจแน่สุดคุ้มมีรายการสามารถสมัคร 25,000 กิกได้10กิกรหัสแพ็กเกจมันเล็ก1ใช้ได้10มือเด้อลือว่าจะสมัคร15กิกใช้ได้1เดือน 40,000 รหัสแพ็กเกจตัวนี้มันเล็ก2ยังมีอีกตึมแพ็กเกจตัว1 35กิกใช้ได้1เดือน 85,000 กิกรหัสแพ็กเกจมันเล็ก3กับแพ็กเกจเหล่านี้มีรายการสามารถสมัครทางเบอร์ตึมเงินและเบอร์รายเดือนเด้อก็สามารถสมัครได้ก็เลือกเอาเนาะมักแพ็กเกจเลข1หรือเลข2หรือจะเลือกเลข3ก็แล้วแต่เลือกเอาตามความเหมาะสมวิธีสมัครง่ายๆกดเครื่องหมายดาว559เครื่องหมายดาวใส่รหัสแพ็กเกจเข้าไปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออก

แล้วตอนนี้เราโทรละคมเพิ่นแจกแจกแจกแจกแจกเงินสดแจกทุกเดือนจนถึงท้ายปีรวบรวมมูลค่าที่เพิ่นแจกออกไปนั้นมันซ่องตื้อฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเฮาสามารถลุ้นท้ายเดือนนี้เพิ่นจะแจกออกไป100ล้านเดือนหน้าก็100ล้านเดือนใน100ล้านจนถึงหมดปี2026แล้วมีแจ็คพอตใหญ่อีกเนาะเงื่อนไขกติกาเอาแบบนี้ซะก็ง่ายๆเพียงแต่เฮาตื้มแพ็คเกจได้1ในเครือข่ายเราโทรคมให้ตื้มนั้นก็ต้องตื้มให้ครบ 100,000 เด้อในระยะนี้เพื่อเฮาจะได้ลุ้นรางวัลก็ลุ้นไปนำกันเนาะมีรายการสามารถติดตามผลของการแรนเดิมผ่านทางแฟนเพจหรือว่า Facebook ของเราเทเลคอมเป็นการเสริมสลองคมฮอบกันให้บริการ30ปีหรือว่าสร้างตังอ่ะ30ปีของเราโทรคม

สลองเหลาชลคมครบรอบ30ปีแจกโซกใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็กเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับไผที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าจระคมที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าจระคมจระคมของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า

0: 0
1: ฮ
0: ู้บ่ว่าตอนนี้เบอร์ลาวโทรคมเวลาสมัครแพ็กเกจ IR Data สำเร็จระบบจะเปิดให้นำไส้แพ็กเกจนั้นอัตโนมัติเลยได
1: ้โอ
0: ้สะดวกสบายเวลาเฮาไปประเทศใกล้เคียงก็ซื้อแพ็กเกจ IR Data โหลด
1: ง่ายเนาะแบบนี้ไปเที่ยวไทยบัดนี้ก็บ่จำเป็นต้องเปลี่ยนซิมตัว
0: แม่นๆเพียงแต่ซื้อ IR Data Package สำหรับไปประเทศนี้เท่านั้น
1: มีจักแพ็กเกจให้เลือก
0: มี3แพ็กเกจพุ่นใด
1: โอ
0: ้ไปมือหนึ่งก็สมัครแพ็กเกจรหัสเลข1มูลค่า 15,000 กีบไป3มือก็สมัครแพ็กเกจเลข3ราคา 40,000 กีบไปอาทิตย์หนึ่งก็มีแพ็กเกจเลข7ให้สมัครราคา 70,000 กีบเท่านั้นใด
1: โอ้สะดวกสบายแบบนี้ซ้ำสิทธิ์ต่อกันเนาะวิธีสมัครแพ็กเกจเฮ็ดแนวไหนบอกแน
0: ่ง่ายๆเพียงแต่จื่อรหัสที่ต้องการสมัครแล้วก็กดผ่านหน้าจอมือถือกดเครื่องหมายดาว234เครื่องหมายดาว66เครื่องหมายดาวเลขรหัสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโทรออกนอกนั้นยังสามารถซื้อแพ็กเกจนี้ผ่านแอป M Service น้ำอีก
1: โอ้บัดนี้ไปไทยสิบ่เปลี่ยนซิมปลายทางแล้วเปลี่ยนบัดใดเสียบัดนั้นโอ้บ่ไหวบ่ไหวแค้นแต่เพิ่นมีบริการแบบนี้ลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: Colorful Music The Best Radio in Town
3: สนับสนุนโดย
4: ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
5: เออแฮงแฮงได้ใจอีหลีได้
6: อันใดเพิ่นแฮงได้ใจหะนะ
5: กับบริการใหม่ของลาวโทรคมนี่เด้บริการ Fiber to the Room หรือ FTTR ราคาเสลี่ยเริ่มต้น 500,000 กีบต่อเดือน
6: เออน่าสนใจมีโปรอย่างพิเศษบ่สำหรับลูกค้าใหม
5: ่มีแน่นอนลูกค้าใหม่หับโมเด็มและค่าติดตั้งฟรีตอนนี้เปิดให้บริการเฉพาะนครหลวงเวียงจันทน์เท่านั้นต้องการสอบถามข้อมูลและติดตั้งโทรเบอร์ตั้งโต๊ะ021-219385มือถือ55600-888-5965-5693 55804053และ5965-4289หรือติดต่อ Contact Center 131
7: ลาวโทรคมเครือข่ายอันดับหนึ่งของคนลาวลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
2: You are listening to colorful music. Enjoy.
8: ตึมเงินใส่เบอร์ราคาเฮ็ดเนาะใด
9: ต้องแอป M Service.
10: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
9: ต้องแอป M Service.
11: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ใส่เนาะ
9: ต้องแอป M Service.
12: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ใส
9: ่ก็ต้องแอป M Service.
13: โอ้ว้าวคักแท
14: ้ถ้าโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของลาวโทรคมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
12: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
14: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย M Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
15: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

็ขอบใจมีรายการที่ติดตามหาฟังรายการและก็ขอบใจทุกเสียงทุกสายที่ส่งเข้ามานั่นแหละเพราะเขายังมีเวลาประมาณ 7-8 นาทีที่จะเซย์กู๊ดบายกันไปเมื่อกี้มีรายการบอกว่ามันยังมีซิงเกิลตัวนึงอ่ะของประกอบฟีฟ่าเวิลด์คัพมาซันกินไม่ก็หยิบมาซ่องซ้ำเพลงเลยเนาะมันมีถึงเกือบเป็นเกือบ10อ่ะกินไม่ก็เลยถ้ามันเป็นตัวได้เพิ่นว่าเอาแป๊บว่าพอล่าพอล่าไอ้ยังเดี๋ยวอาจจะเป็นตัวนี้บ่เนาะกินไม่ก็บ่ค่อยได้หยิบมาปล่อยเอามาฟังนำกันเบิ่ง

เพลงนี้ใส่ชื่อว่าเปาะเอล่าแปลว่าฟอเฮอว่าซ่านเพิ่นกิ่งไม้ขิวเข้าไปเบิ่งเนาะหรือว่าเสิร์ชเข้าไปเบิ่งว่าเอ๊ะมันแปลว่าหยังเนาะฟอเฮออ่ะก็เป็นหนึ่งในเพลงที่ประกอบ FIFA World Cup 2026ตอนนี้กำลังเข้มข้นนะ

คงถึงใจกันไปนะหนึ่งในซิงเกิลก็ถือว่าเป็นทำอิดได้ทีจริงไหมหยิบตัวนี้มาปกติมันมีเพลงประกอบไล่เพลงอ่ะเป็นไล่ซิงเกิลตัวนี้ก็ถือเป็นซิงเกิลที่สองใส่ชื่อว่าโปเอล่านะซึ่งแปลภาษาอังกฤษว่า for her สำหรับนางประมาณนั้นซึ่งเป็นเวอร์ชันสเปนิชการหยิบให้มีรายการได้ฟังเพื่อนท่ามเข้ามาเดี๋ยวบัวเป็นเพลงนี้หรือบัวจังได้กับฟีดแบ็กมาก็แล้วกันก็ขอบใจเราโทรคมที่ให้การสับสูนรายการพวกเขาอย่างซ่องซ้ำนาทีก่อนจะเซกิดบายกันไปย้ำตึมบัตรหนึ่งก็คือเราโทรคมกลมหอบ30ปีแห่งการสร้างตังเพิ่นแจกรางวัลเดือนละหอยล้านแจกไปจนถึงท้ายปีรวบรวมมูลค่าแจกประมาณซองตื้อฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องพวกเขาสามารถลุ้นรางวัลเพียงแต่ปฏิบัติดังนี้ตื่มแพ็กเกจได้ก็แล้วแต่ในเครือข่ายเราโทรคมให้ครบ1เซนคลิปขึ้นไปเท่านั้นเด้อท้ายเดือนนี้มีรายการก็มาลุ้นนำกันว่าใครจะเป็นเจ้าของรางวัลหอยล้านที่เพิ่นจะแจกก็สามารถติดตามผ่านทางแฟนเพจของเราเทเลคอมขอบใจทุกคนที่ทูนอินมาขอบใจไปอย่างบริษัทที่ให้การสนับสนุนลักนั่นก็คือเราโทรคมส่วนห้างหันได้สนใจเนาะอยากจะใส่ช่องทางนี้10นาทีตอนต้นอย่างบล็อกไว้ให้อยู่สามารถติดต่อพวกเราได้0305787052ปะเบอร์ไว้นะปะเบอร์ไว้ว่าให้ทีมงานกิ่งไม้ว่าสิกระเจ้ากับปะเบอร์ไว้ฮะก็สามารถกิ่งกันเข้ามาได้มาพ้อกันมืออื่นโมงเก่ามีรายการสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าบ๊ายบาย

0: ว่องไวทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
1: ทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสัตว์ลาวกระจายเสียงจันทคตหลวงเวียงจันทร์ต่อไปเซิร์นทานฟังข่าวต้นสมงตอนบ่ายวันที่2กรกฎนี้ที่กระทรวงการต่างประเทศได้มีพิธีลงนามบทบันทึกความเข้าใจเพื่อจัดตั้งปฏิบัติโครงการเห็นผลไวประจำปี2567ภายใต้ขอบการหัวมือแม่น้ำคงแม่น้ำคงคาระหว่างรัฐบาลลาวและอินเดียให้เกียรติเข้าร่วมและลงนามในพิธีครั้งนี้มีท่านยงเกสว่าสังวันเอกอัครราชทูตอินเดียประจำลาวต่างหน้าให้แก่รัฐบาลอินเดียและบรรดาผู้ต่างหน้าจาก10แขวงที่ได้รับอนุมัติโครงการของฝ่ายลาวคือจำปาสักหลวงน้ำท้าสารวันเสียงขวางหัวพันสวรรณเขตบ่อแก้วเสกองอุดมไซและเวียงจันทร์โดยมิทานไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานร่วมกับผู้ต่างหน้าจากบรรดากรมที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศและพนักงานจากสถานทูตอินเดียในศก2006หา2007นี้ลาวได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลอินเดียสำหรับโครงการเห็นผลไวภายใต้ขอบการหัวมือแม่น้ำคงแม่น้ำคงคาจำนวน10โครงการรวมมูลค่าหลายกว่า 498,387 ดอลลาร์คือโครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนปฐมและสิ่งอำนวยความสะดวกทางด้านสาธารณสุขบ้านกลางโขงแขวงจำปาสักมูลค่า 50,000 ดอลลาร์โครงการก่อสร้างอาคารสำหรับพยาธิวัณโรคโรงหมอเวียงคูคำแขวงหลวงน้ำท้ามูลค่า 49,532 ดอลลาร์โครงการก่อสร้างอาคารประสูติสุขศาลาบ้านแบงอุดมแขวงสารวันมูลค่า 49,906 ดอลลาร์โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนมัธยมสาธิตแขวงเสียงขวางมูลค่า 49,500 ดอลลาร์โครงการส่งเสริมปลูกผักอินทรีย์หรือเหือนแก้วเพื่อเป็นสินค้าในระยะฤดูแล้งและฤดูฝนอยู่แขวงหัวพันมูลค่า 49,906 ดอลลาร์โครงการก่อสร้างห้องการปกครองตาแสงถิ่นแก้วแขวงเวียงจันทร์มูลค่า 50,000 ดอลลาร์โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนปฐมศรีสว่างใต้แขวงสวรรณเขตมูลค่า 50,000 ดอลลาร์โครงการก่อสร้างหอวางแสดงผลงานและสนองอุปกรณ์ฝึกอบรมวิชาชีพให้ผู้ถูกขอให้จากการใช้ความมุ่นแฮงแขวงบ่อแก้วมูลค่า 49,900 กว่าดอลลาร์โครงการก่อสร้างอาคารโรงเรียนปฐมกำกอกแขวงเสกองมูลค่า 49,683 ดอลลาร์และโครงการก่อสร้างอาคารสุขศาลาบ้านห้วยปอดแขวงอุดมไซมูลค่า 49,869 ดอลลาร์ในโอกาสนี้ท่านสมบูรณ์สีหานาถหัวหน้ากรมเศรษฐกิจกระทรวงการต่างประเทศในนามกองเลขาแห่งชาติขอบการหัวมือแม่น้ำคงแม่น้ำคงคาได้ต่างหน้าให้รัฐบาลลาวแสดงความขอบใจอย่างจริงใจมายังรัฐบาลและประชาชนอินเดียที่ได้สืบต่อให้การสนับสนุนและช่วยเหลือลาวอย่างต่อเนื่องโดยผ่านขอบการหัวมือแม่น้ำคงแม่น้ำคงคาซึ่งได้ประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10 2006-2030ของลาวรวมทั้งเพิ่มทวีหัดแน่นสายพัวพันมิตรภาพอันยาวนานและการหัวมือหอบด้านระหว่างลาวและอินเดียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นส่วนเอกอัครราชทูตอินเดียประจำลาวได้แสดงความเสื่อมันว่าบรรดาโครงการเห็นผลไว้เหล่านี้จะถูกจัดตั้งปฏิบัติอย่างมีประสิทธิผลและบรรลุคาดหมายที่วางไว้เพื่อห่วมกันสุขโยการพัฒนาแบบยืนยงในอนุภาคพื้นแม่น้ำคงอินเดียในน้ำเป็นกูห่วมพัฒนาขอบการห่วมมือแม่น้ำคงแม่น้ำคงคาได้ประกาศสั่งตั้งโครงการเห็นผลไว้ในปี2012โดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของบรรดาประเทศสมาชิกลุ่มแม่น้ำคงและส่งเสริมสายพัวพันอันดีกับอินเดียนับตั้งแต่สั่งตั้งโครงการนี้ขึ้นมาลาวได้รับอนุมัติโครงการจำนวนทั้งหมด36โครงการรวมมูลค่า 1,763,678 ดอลลาร์
2: จบข่าวบรรลังท้องเกี่ยงคำส่วนนี้อ่าน
3: เศร้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
4: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
3: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
4: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
3: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลวงหลาย
4: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
5: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับศูนย์

0: ฉลองเหลาฉลคมครบรอบ30ปีแจกโซ่ใหญ่หลวมมุนคา2ตื้อกีบแจกแบบจัดนักจัดเต็มไปเลยเพียงแต่สมัครแพ็คเกจ 100,000 กีบขึ้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นหักเงินรางวัล100ล้านกีบทุกๆเดือนสำหรับใครที่ติดตั้งอินเทอร์เน็ตบ้าน FTTH มื้อนี้เตรียมลุ้นหักอีกหลากหลายรางวัลทุกๆ3เดือนย้ำว่าแจกทุกเดือนยาวไปจนท้ายปีกันเลยพิเศษลุ้นหับรางวัลใหญ่ท้ายปีรวมมูลค่าหลายกว่า 1.4 ตื้อกีบและยังมีรางวัลใหญ่ท้ายปีหับไปเลยใส่คอคำมูลค่า300ล้านกีบง่ายๆเพียงแต่เป็นลูกค้าเหล่าธนาคารที่ใช้งานปกติต่อเนื่องกันทุกเดือนก็มีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลใหญ่แล้วยิ่งใช้หลายยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นหับรางวัลหลายรางวัลใหญ่อาจเป็นของท่านเหล่าธนาคารธนาคารของคนเหล่าเพื่อสังคมเหล่า
1: หนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ไปเสริญทานพบกับรายการนิทานพื้นบ้านสำลานมวลสื่น
2: เอาไปจังไหนมาจังไหนนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลมบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตังส่งกระปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังหวะนี้แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150ชนิดโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอะคาร้อยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บทติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
3: คันว่าใจประสงค์แล้วนำกระเทวกระสีพาคันเป็นป่ากิโอนพันสั้นกระสีทางก็สุขสบายดีกันเนาะท่านผู้ฟังที่เคารพมิตรรายการเลี้ยงแพงทุกท่านก็เป็นอันว่ามาพบมาพอกันกับรายการเล่านิทานพื้นบ้านสำรานมวลซื่น1ชั่วโมงเต็มๆ14โมงถึง15โมงทาง FM 103.7 MHz วิทยุแห่งชาติเด้อพี่น้องเด้อมาเว้ามาว่ากันก็ได
4: ้พบกันมื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์แล้วเด้พี่น้องเอ๋ยของเดือนกรกฎวันที่6พอดีแล้วเนาะวันที่6กรกฎแล้วเด้มื้อนี้ก็ได้เป็นมื้อแฮม7ค่ำเดือน8พ.ศ. 2569วันจันทร์แล้วเด้เข้าเวียกเข้าการเป็นปกติแล้วว่าซั่นซะ6วันเต็มๆเลยเด้อพี่น้องเด้อของเดือนใหม่กรกฎลูกใหม่นางใหม่จิตใหม่ใจใหม่สร้างผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าพร้อมพากันปฏิบัติหน้าที่เวียกงานให้ลุล่วงไปด้วยดีอยู่ในเดือนกรกฎเท่านี้ก็มีหลายวันสำคัญเด้13กรกฎวันคล้ายวันเกิดของอดีตประธานสุพรรณวงศ์วันสั่งตั้งสถาบันมิญิงลาวสาวกรกฎบุญเข้าพรรษา24กรกฎนี่เดือนนี้เด้มันเป็นคือจังซั่นเอาสุ่มใส่ในการสร้างผลงานเพื่อคณะรับต้อนเด้อพี่น้องเด้อให้มีผลงานใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าเอาสบายดีพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่อยากแพงทุกท่านมื้อนี้นี่เฮาก็มีเรื่องด่วนมาเว้าให้กันฟังเรื่องวิกฤตที่อยากให้มาเตือนทุกคนเรื่องวิกฤต ที่อยากมาเตือนทุกคนโดยเฉพาะครอบครัวใดที่มีผู้ป่วยติดเตียงสำเหื้อหรือว่ากำลังทรมานอยู่กับโรคเลือดเสียเลือดขุ่นวัชชาเลือดขุ่นหรือว่าเลือดเป็นพิษฮู้บ่ว่าโรคเลือดนี่มันโหดหลายเด้พี่น้องเอ้ยโรคเลือดนี่ได้เลือดขุ่นมันบ่ไหลเวียนเป็นย่านที่สุดเลยแม่นเลือดนี่เด้อมันสิแล่นไปอุดตันสมองหรือว่าไปอุดตันอยู่หัวใจนะมันบ่แม่นแต่คนป่วยที่ทรมานเด้คนที่เป็นลูกเป็นหลานหรือครอบครัวเบิ่งแยงก็แทบสิขาดใจน้ำย้อนต้องทนเห็นผู้ฮักผู้แพงต้องนอนเจ็บป่วยอยู่ต่อหน้าแต่มื้อนี้นี่พ่อแม่พี่น้องเฮาอยากจะเฝ้าหมดหวังเด้อพวกเฮาขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการฟื้นฟูระบบเลือดด่วนมื้อนี้เฮาต้องรักษาที่ต้นเหตุว่าซะสุดฟื้นฟู3เดือนเข้าไปทะลุเลือดที่เข้มข้นที่ขุ่นว่าซะล้างสารพิษในระบบออกเพื่อเฮ็ดให้เลือดแล่นได้ดีไปเลี้ยงทุกภาคส่วนของร่างกายสุดโครงการตัวเนือง 5-6 เดือนสุดนี้ดีที่สุดครับสุดนี้ดีที่สุดเพื่อสร้างเซลล์เลือดใหม่ที่สะอาดแข็งแรงคือชีวิตใหม่ให้เพิ่นมีแรงหนึ่งตนหนึ่งโตได้ว่าซั่นซะอยู่นำลูกหลานได้หลายปีย้อนผลิตภัณฑ์ของพวกเขาผลิตหลอดต่อหลอดเพื่อความสดใหม่อย่าสปอยให้ความลังเลของเขาเฮ็ดให้มันสายเกินไปตัดสินใจเพื่อคนที่เขาฮักโทรหาพวกเขาเลยเนาะเลือดดีชีวิตก็ปลอดภัยโทรเลย020-5449-5449หรือ020-8856-599 020-8856-599ติดต่อพวกเขาเลยพวกเขามีผู้ให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงไว้คอยบริการทานเด้อทานที่มีปัญหาเรื่องเมื่อยง่ายวิ่นหัวอ่อนเพลียห่างกายก็ได้อันนั้นเป็นสาเหตุของเลือดทบสะอาดเด้อจังสั้นก็ขอแนะนำเลยเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปหรือว่ายาฟอกเลือดสุภัทโอสถนี่ละเอามาเว้าให้กันฟังเฮ็ดให้ฟอกเลือดได้ดีแบบเข้าถึงลึกเลยว่าซะฟอกเลือดเข้าถึงลึกนี่ฟอกเลือดให้สะอาดไหลเวียนแห้งขับสารพิษลบอาการเมื่อยซ่าสมบำรุงกำลังวังซ่าเฮ็ดให้ร่างกายแข็งแรงคือเบาสำน้อยอย่าสู้ถ้าให้อาการเขาป่วยเด้อพี่น้องเด้อควรเบิ่งแยงเลือดของเขาก่อนนะควรกินต่อเนื่อง3มา6เดือนยาฟอกเลือดสุภัทโอสถหรือว่ายาฟอกเลือด3ทวีปอาซีแอฟริกายุโรปจำหน่ายโดยบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดจัดจำหน่ายได้แม่นบริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจแม่นโทรติดต่อเลยท่านที่สนใจอยากเอาไปยู่ไปกินนะนะโทรติดต่อได้ที่หมายเลข020-5449-5449นะเบอร์นี้เด้อพี่น้องเด้อท่านที่สนใจต้องการอยากได้ยาฟอกเลือดสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปติดต่อที่หมายเลข020-5449-5449 5449-5449บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวเอามาฝากมาต้อนกันเอาบริษัทไอราดาลาวMarketing International จำกัดผู้เดียวเพราะเขามีโครงการดีๆน้องพ่อแม่พี่น้องเนาะโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นี่ตัวนี้ได้แม่นโครงการดีๆของบริษัทไอราดาลาวของพวกเขานำเสนอเด้อพี่น้องเด้อโครงการนี้เป็นโครงการสวัสดิการภายในบริษัทเพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและความอุ่นใจเด้และสร้างความอุ่นใจผลิตภัณฑ์ของเขาก็มีอยู่1โนนีเอนไซม์2สมุนไพรฟอกเลือด3สมุนไพรคลายเส้นมี3ผลิตภัณฑ์มานำเสนอโดยพี่น้องเด้อระบบกองทุนสมาชิกทุกท่านซื้อ1ชุดเนาะสมทบ 100,000 กีบนำไปช่วยเหลือตามเงื่อนไขระดับสมาชิกเขาซื้อ1ชุดมีค่านอนห้องหมอ 300,000 กีบต่อ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่นครับ2ล้านกีบแน่ซื้อ3ชุดค่านอนห้องหมอ 900,000 กีบ3ครั้งต่อปีเสียชีวิตแม่น5ล้านกีบแต่ถ้าว่าท่านซื้อ3ชุดได้เนาะพิเศษระดับ VIP เมื่อท่านซื้อ6ชุดเนาะ6ชุดนอนห้องหมอนี่จะได้1ล้าน 600,000 กีบ 3ครั้งต่อปีเสียชีวิตจะได้10ล้านกีบแล้วก็ธนา VIP Plus สิทธิ์เจ็บป่วยพิเศษบ่เกิน2ล้านกีบต่อครั้งสามารถได้รับสิทธิ์ซ้ำในเมื่อครบ10สุดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้แม่นโครงการดีๆรับการพิจารณาจากคณะกองทุนเป็นกรณีพิเศษเงื่อนไขอายุสิทธิ์1ปีมีใบยังยืนของหมอสิทธิ์บ่เกิน3ครั้งต่อปีสิทธิ์เฉพาะสมาชิกห้ามโอนห้ามขายสิทธิ์สวัสดิการภายในบริษัทบ่แม่นประกันภัยชีวิตเด้อบ่แม่นประกันภัยสุขภาพเอาคำควรของพวกเขาสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้ท่านผู้ที่รักษาสุขภาพเนาะอย่าสุลืมเด้อทุกท่านบ่จำเป็นต้องซื้อสุดใหญ่กำโนนี้เอนไซม์ครับยาฟอกเลือดกับสมุนไพรกระสายเส้นเฮานี่นะบ่จำเป็นซื้อสุดใหญ่ดอกซื้อสุดใดก็ได้ว่าซั่นซะบ่จำเป็นต้องซื้อสุดใหญ่ในครั้งเดียวเพียงแต่เริ่มต้นดูแลรักษาสุขภาพของท่านสุดทดลอง10มื้อ15มื้อหรือ30มื้อก็ได้เด้อสามารถนำยอดสะสมได้หมดบ่ว่าจะเป็นสุดฟอกเลือด3ทวีปสุดคลายเส้น3ทวีปโนนี้เอนไซม์บริษัทของพวกเขาซื้อแบบแยกก็ได้จะซื้อผสมกันก็ได้จะซื้อแยกก็ได้เด้อบริษัทนับยอดสะสมรวมกันทั้งหมดเบิ่งแยงดูแลสุขภาพของทานไว้ยิ่งดูแลสุขภาพไว้ยิ่งมีสิทธิ์ไว้ยิ่งสะสมไว้ยิ่งเข้าใกล้โอกาสได้เข้าร่วมโครงการสุขภาพที่ดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้อันนี้แม่นจากบริษัทไอระดาลาวอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดของพวกเราเนาะฝากให้เป็นคืออย่างสั้นสะสมไว้ยิ่งเข้าใกล้โอกาสได้เข้าร่วมโครงการสุขภาพที่ดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้อย่ารอท่าเด้อพี่น้องเด้อให้สุขภาพมีปัญหาแล้วคอยมาดูแลน่าเริ่มวันนี้เลยเริ่มดูแลวันนี้สะสมวันนี้เพื่ออนาคตที่อุ่นใจของท่านและคนที่ฐานหักเนาะสุขภาพดีมีคุณค่ากลัวทุกสิ่งและวันนี้สุขภาพดียังสามารถสร้างโอกาสดีๆให้แก่ครอบครัวของท่านได้อีกด้วยสุขภาพดีมีคุณค่ากลัวทุกสิ่งและวันนี้สุขภาพดียังสามารถสร้างโอกาสดีๆให้แก่ครอบครัวของท่านได้อีกปัจจุบันนี้พวกเขามีทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพพ่อแม่คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงเด้อพี่น้องเด้อโทรเลยเนาะโทรหาพวกเขาเลย020-5449-5449 020-88-565-599 020-88-565-599มาว่าท่านจะมีคำถามด้านสุขภาพกำลังกังวลเรื่องอาการเจ็บป่วยหรือต้องการคำแนะนำในการดูแลหากสาหังกายของท่านก็สามารถโทรเข้าปรึกษาพวกเขาได้สำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเขาหากสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีและมีสุขภาพแข็งแรงบริเข้านอนห้องหมอหรือรับการรักษาตัวตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดทางโครงการจะมอบเงินรางวัลน้ำใจเพื่อสุขภาพเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแห่แก่สมาชิกโดยมีมูลค่ารางวัลตั้งแต่ 300,000 กีบหา 1,800,000 กีบตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการนี่คือการตอบแทนผู้ที่ใส่ใจด้านสุขภาพรักษาทางกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอเพราะสุขภาพดีโมเมนเพียงแต่ลดค่ารักษาแต่ยังได้รับผลตอบแทนกลับคืนอีกด้วยแน่อันนี้ข่าวดีเนาะเป็นโครงการของสมาชิกเข้าร่วมโครงการครบ1ปีเนาะเป็นจะได้รับรางวัลตอบแทนคืออย่างสั้นผลิตภัณฑ์เอ็นไซโนนี้ยาฟอกเลือดยาแก้เส้นแก้เอ็น3ผลิตภัณฑ์เอามาเว้าให้กันฟังเอามาทักทายกันละวันนี้ก็มาฝากลับกันเนาะพี่น้องเนาะฟังลำกันสะก้อนแล้วจะค่อยไปฟังนิทานกันเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นความเบิกบานมนต์ชื่นในรายการน้อมมดสุภูสุคน

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
1: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวินหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือสิ้นเลือดตีบตันแตกสโตกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเขาขอแนะนำทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลแล้วก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ทานฮักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอราดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-8856-5599 020-8856-5599สั่งซื้อน้ำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววินหัวยึดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมได้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะ
3: เอามาฟังนิทานกันดูเรื่องอ้ายฝานเป็นไข่

ตะกี้แต่ก่อนยังมีฟานตัวหนึ่งป่วยไข้มาได้3เดือนแล้วเมื่อดีขึ้นมาก็อยากกินมักส้มเอาแท้เอาว่าแต่ย้อนยังอิดเมื่อยจึงบ่สามารถไปซอกหากินมักส้มได้ไอ้ฟานได้แต่ห้องอยากกินส้มเด้อยากกินส้มเด้อยู่บ่แล้วบ่เซาไอ้นกเข้าผู้อยู่ใกล้เกิดหลักไล่หูซะแล้วทั้งอยากให้จึงหาวิธีเฮ็ดให้ไอ้ฟานนี่เฮ็ดใส่ไอ้ฟานจึงหาวิธีเฮ็ดใส่ไอ้ฟานพอคิดวิธีได้ก็บินไปหาไอ้ฟานแล้วก็ถามว่าโอ้ยแม่นเจ้าห้องเจ้าข้างอีสังเด้จนมดมือมดเว้นคันว่าอยากสมก็ไปซอกกินทะแม่มิแต่ห้องอยู่ป้านได้ละสิอิ่มคันอยากแท้ก็ให้เศร้าห้องซาข่อยจะช่วยเจ้าให้เจ้าทาข่อยอยู่นี่เด้อข่อยสิบินไปซอกเมื่อเห็นหากสิห้องขึ้นให้เจ้าแล่นไปหาโลดว่าแล้วนกเข้าก็บินไปนกเข้ามาแต่จำปาสักไอ้ฟานกับนกเข้า

0: บ่พอข้าวแล้วนกเข้าก็ฮ้องขึ้นว่า
1: เก็บกอกเก็บกอกเก็บกอก
0: ไอ้ฟานได้ยินก็เฝ้าแลนไปหาพอเห็นฟานแลนมาฮอดนกเข้าก็เปลี่ยนเสียงฮ้องว่า
1: ฮอกซุกฮอกปักฮอกซุกฮอกปักฮอกซักฮอกแท่งฮอกซักฮอกแท่ง
0: ตั้ง 2-3 ฮูดฟานได้ยินแนวนั้นก็นึกว่าตนถูกนกเข้าล่อมาให้คนเอาฮอกปักฮอกแท่งคิดพ่อนั้นก็หอบหนีอย่างบ่ฮู้ทิศ
2: เพลอะเพลอะเพลอะ
0: ไปเลยแหละว่าซั่นซะไอ้ฟานปบตายตามไปก็ไปถึงให้บ่อนหนึ่งจึงแล่นข้องเอาเครือหมักตูนแล่นไปฮอดนั่นน่ะให้แห่งหนึ่งเป็นแล่นไปข้องไปข้องเอาเครือหมักตูนเครือนั้นหมักตูนนั้นขาดกิ้งและหมักตูนก็ได้กิ้งทับกกหมักงาหมักงาล้นถึกตาไก่ปลาไก่ปลาเคี้ยหังหมดลิ้นหมดลิ้นปีนตอดสายบึกงูเขียวหมดลิ้นปีนตอดสายบึกงูเขียวงูเขียวเกี้ยวคอกระหอกกระหอกคัดขวางมักตูมมักตูมล่นใส่ไอ้หงโหดโปดใส่ไอ้หงหายไอ้หงหายป่วย3ปีก็บ่เซาเข้าเมื่อใครหอบหอมก็ลุกขึ้นมาสืบท้าวเบิ่งเรื่องราวของมักตูมโอ้บ่ธรรมดาซับซ้อนขนาดไอ้หงหัวกับไอ้หงโหดได้ไปฟ้องห้องฟ้องความมักตูมนำพญาแถนพญาแถนได้เรียกมักตูมมาพร้อมหน้าเพื่อเว้าความกันเมื่อมักตูมถูกตู้หาว่าเป็นผู้ก่อเรื่องมักตูมกับปฏิเสธพร้อมทั้งอ้างว่าก
3: ะฮอกขัดข้อของใครเด้
0: จากนั้นทนายความก็เรียกกะฮอกมาสืบสวนฝ่ายกะฮอกก็อ้างว่า
4: โอ้ยก็ย้อนงูมาเกี่ยวคอจนตาเลือกตาลันบัดสิตายมาทันก็กัดหยังก็บ่กัดเด้
0: ทั้งบ่ฮู้ว่าตนกัดถึกขวัญมักตูมซับเมื่อฮู้เช่นนั้นพญาแถนก็เรียกไอ้งูมาไอ้งูก็รายงานคดีตามเรื่องว่าย้อนหมดมากัดแห่นใส่บือของตนบัดแสบจิ้วเข้ามาก็เถื่อหะเถื่อหามอยากให้หมดลุดออกมาดูแล้วหลอนไปเกี่ยวถึกคอกระหอกย้ำใดก็บ่ฮู้เมื่อซ้ำพญาแถนก็เรียกหมดลิ้นมาแล้วบัดนี้ไอ้หมดลิ้นก็อ้างว่าย้อนไก่เขียหังเมื่อเฮียกไก่มาไก่ก็ทิ่มโทษใส่มากงาว่าเป็นผู้ล้นใส่ตาพญาแถนได้สืบแบบนี้จนถึงไอ้กกไอ้นกเข้าบาดนี่ว้าวนิทานเรื่องสืบพญาแถนสืบไปสืบมาจนไปฮอดนกเข้าพญาแถนได้เฮียกตัวไอ้นกเข้ามาสอบสวนเพื่อเมื่อถูกฟ้องห้องเรื่องที่เป็นมาไอ้นกเข้าก็บ่มีบ่อนตู้หาทั้งได้รับความว่าตนได้เฮ็ดห้ายใส่ไอ้ฟานอย่างมีเจตนาแท้จากนั้นพญาแถนก็ได้ให้พวกเกี่ยวของเกี่ยวเรื่องนี่แหละทั้งหมดหันนับแต่ไอ้ฟานจนถึงไอ้หงห้วยพร้อมกันตัดสินลงโทษนกเข้าย้อนว่าเหตุดังนี้แม่นเหตุการณ์ก่อสร้างความกระทบกระเทือนอย่างต่อเนื่องให้แก่ฝูงสัตว์ดังนั้นโทษกรรมของนกเข้าก็จึงถือว่าเป็นโทษนักดังนั้นการลงโทษจึงกำหนด3อย่างด้วยกัน

เออมาตัดสินโทษกันให้นกเข้าให้นกเข้าปฏิบัติ3อย่างคืออันที่1เอาขี้มิ่นมาตําโพตาทั้ง2เบื้องของนกเข้าเอาขี้มิ่นมาตําๆแล้วก็โพตาทั้ง2เบื้องของนกเข้าหั่นเนาะอันที่2แม่นบิดหัวนกเข้าให้ปิ่นไปมาได้ฮอบนึงอันที่3บังคับให้นกเข้ารับเอาการห้องตามเสียงเก็บกอกเก็บกอกฮอกชุกฮอกชุกฮอกปักฮอกชุกฮอกชุกฮอกปักฮอกซักฮอกแทงนั้นอันที่3นี่แม่นบังคับให้นกเข้ารับเอาการห้องตามเสียงเก็บกอกกอกฮอกชุกฮอกปักฮอกซักฮอกแทงนั้นให้เป็นเสียงห้องประจำตัวนกเข้าตลอดไปนับแต่เมื่อถูกโทษมานกเข้าก็เหลืองทั้ง2เบื้องตาของนกเข้าเห็นบ่นับแต่นั้นมาเด้เป็นที่มาของนกเข้าตาเหลืองได้นี่นับแต่ถูกโทษหันมาตานกเข้าก็เหลืองเพราะว่าถูกขี้มิ่นต่ำมะโพใส่มาต่ำโพใส่ทั้งสองเบื้องจนเท่าทุกวันนี้ดังนั้นนกเข้าจึงอยู่แบบบ่มีเพื่อนฝูงเป็นศิลปินเดียวแต่บ่ลงตัวเอง บินไปว่าเจออยู่ผู้เดียวนับแต่นั้นน่ะถูกทำโทษมานี่ตานกเข้าก็เหลืองทั้งสองเบื้องจนเท่าทุกวันนี้ย้อนเอาต่ำขี้มิ่นมาใส่ดังนั้นนกเข้าจึงอยู่แบบบ่มีเพื่อนฝูงบินไปบินมาผู้เดียวเป็นศิลปินเดียวแต่บ่ลงตัวเองแล้วก็ท่าทีของนกเข้านี่ท่าทีสีหน้าของนกเข้านี่ยามใดก็โศกเศร้าอยู่ตลอดบ่มีซื่นบานเป็นจก้ออยู่วัดใดวัดหนึ่ง อันนั้นเป็นที่ไปที่มาของฟานเป็นไข้เป็นเหตุให้นกเข้าได้เปลี่ยนท่าทีของมันย้อนถึกแทนลงโทษว่าสันซะพญาแทนลงโทษยิงใช้การตัดสินบรรดาผู้ที่ถึกผลกระทบจากการกระทำของนกเข้าที่ตัวให้ฟานปบตายว่าสันซะเด้

0: เห็นว่าอีอีห้องอย่าวางใจว่าจักจันเด้อลางเทือเสียงเฮาห่อมเขียวค่อมก็หากมีอันนี้แหละเนาะก็ระมัดระวังกันเฮ็ดอันใดก็ดีมีสติระวังตัวแล้วเฮาก็จะปลอดภัยทุกประการโอ้ยพี่น้องเฮาการมีสติระวังตัวมันเป็นการดีที่สุดมื้อนี้ก็สิโจบ่อนบั้นนิทานกันไว้บนนี้ไม่มื้อหน้าฟังได้ต่อกันเนาะพี่น้องเนาะฝากข่าวดีกับพี่ป้าน้าอานะบ่าวน้าสาวเขา
1: เอ้าไปจังได๋มาจังได๋นี่น่ะพ่อเอาโอ้ยก็สิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลําบ่สบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามโตบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่ก็จังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนําเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไส้น้ําหมักไม้โนนี้ลุงกินเป็นประจําแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เศร้าปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วเอ็นไส้น้ําหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเหงต้านมะเหงควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้นูนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร02088565599020-88-56-5599และ020-5449-5449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
2: เขามีข่าวดีสำหรับผู้ที่อายุสูงเด้อพี่น้องเด้อเมื่ออายุหลายขึ้นนี้เลือดก็เริ่มขุ่นเนะเหนียวมึนซาตีนมือวิ่นหัวเมื่อยง่ายนอนบ่หลับเด้อแบบนี้นะนั้นอาจบ่แม่นเรื่องธรรมดาเด้อพี่น้องเด้อนั่นบ่แม่นเรื่องธรรมดาแม่นสัญญาณอันตรายของเลือดที่ไหลเวียนบ่ดีอย่าสู้ปล่อยไว้นั่นคือเส้นเลือดตีบตันแตกสโตรกอัมพฤกษ์อัมพาตแบบบ่ได้ตั้งโตเฮาขอแนะนําทานเนาะหันมาใช้สมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปสมุนไพร3ทวีปสูตรเข้มข้นสมุนไพรฟอกเลือดไอ้ตัวนี้ได้ช่วยดูแลและก็ปรับระบบไหลเวียนของเลือดช่วยให้เลือดไหลเวียนดีร่างกายสดชื่นบ่มึนตีนบ่มึนมือนอนก็หลับดีดูแลพ่อแม่คนที่ท่านรักก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่ด้วยพี่น้องเด้อก่อนทุกอย่างจะสวยเกินแก่มาแนะนำเนาะสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปเพื่อให้ดีกว่าอย่าลืมนะเนาะซื้อมาอยู่มากินได้เนาะพี่น้องเนาะสนใจสั่งซื้อได้เด้อที่บริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดผู้เดียวโทรหาเลยเนาะโทร020-5449-5449 020-5449-5449และ020-88-56-5599 020-88-56-5599สั่งซื้อนำพวกเขาได้เด้อพี่น้องเด้อสมุนไพรฟอกเลือด3ทวีปเอเชียแอฟริกาและยุโรปช่วยทานได้ได้เนาะพี่น้องเนาะทานที่เลือดขุ่นเลือดเหนียววิ่นหัวยิดเมื่อยนอนบ่หลับเมื่อยง่ายจังซี่นะอย่าลืมเด้ซื้อมาอยู่มากินกันเนาะพี่น้องเนาะเอาวันนี้มาฟังลำกันเติม

0: เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้เอ็นไซน้ำหมักไมโนนี้ลุงกินเป็นประจำแล้วบ่อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด็กแม่นแล้วเอนไซม์น้ำหมักไมโนนี้สูตรเข้มข้นมีส่วนประกอบทางโภชนาการที่แตกต่างกันหลายกว่า150สนิทโดยมีส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดแมนเซโรนินเซโรนินแมนสารอาการอยชนิดหนึ่งที่สามารถเฮ็ดให้เซลล์ที่ถูกทำลายกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งการเฮ็ดเวียกปกติของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกับอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์กระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งควบคุมระดับเลือดสูงสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกป้องกันเบาหวานและบาดแผลอื่นลดฝ้ากระหอยแหวย่นทั้งใบหน้าป้องกันโรคเส้นเลือดในสมองตีบและตันโรคหลอดเลือดหัวใจตีบโรคปอดโรคอ้วนพยาธิ NCD พยาธิเสื่อมที่บ่ติดต่อสามารถบำบัดรักษาปัญหาสุขภาพของท่านไว้ใจได้โนนี้เอนไซม์สูตรเข้มข้นโทรปรึกษาได้กับผู้เชี่ยวชาญตลอด24ชั่วโมงโทร020885655999 020885655599และ020544945449เอนไซม์น้ำหมักไม้โนนี้สูตรเข้มข้นนำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599เอ้าไปจังใดมาจังใดนี่นะพ่อเอาโอ้ยกะสิมาหานี่แล้วลุงเอ้ยข่อยลำบากสบายในเนื้อในคิงปวดเมื่อยตามต้นตามตัวบ่สดบ่ชื่นมึนซาตีนมือเจ็บเส้นเจ็บเอ็นจักไขมันตั้งทรงกับปานนั่นห่วยมาเป็นหลายแท้สิรอดปีนี้อยู่วะนี่กะจังว่านี่แล้วแต่ก่อนเฮาเคยได้ยินเจ้าจมเจ็บหั่นเจ็บนี่อยู่เดี๋ยวนี้เจ้าเศร้าแล้ววะมีอันใดดีก็แนะนำเฮานี่แม่เจ้าก็ได้ก็มีละบ่นี่เด้น้ำหมักไมโนนี้เอนไซม์อาการเจ็บของลุงก็เซาปานปิดทิ่มเลยเด้แม่นแล้วน้ำหมักไม้โนนี้เอนไซม์มีสารอาหารสำคัญต่อร่างกายมนุษย์หลายกว่า200สนิทเป็นพืชที่เติบโตไวที่สุดในโลกได้รับการยกย่องว่าเป็นรักษาแห่งสารอาหารของหมักไม้ชนิดเดียวกันมากโนนี้มีสารอาหารอยู่2สนิทแต่หมักไม้ชนิดอื่นบ่มีสารโปรเซโรนินและเซโรนินสามารถปินผัวเซลล์มะเร็งที่เป็นพยาธิและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายได้อย่างว่องไวโนนี้มีมาดดนานกว่า 2,000 ปีแล้วเป็นพืชที่หายากและมีคุณค่ามากโนนี้เป็นดอกก้อนจืดเหม็นมากสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีโนนี่พบในเขตอาซีออสเตรเลียแอฟริกาและอเมริกาแต่แรงปลูกที่ดีที่สุดให้คุณประโยชน์ที่ดีที่สุดแมนยูเขตแปซิฟิกใต้โดยเฉพาะยูเกาะตาฮิติโนนี่จัดเป็นพืชเขตฮ้อนเมื่อก่อนบ่มีห้องหมอระยะผู้คนจะนำไส้มากโนนี่ว่าพยาธิต่างๆที่มีประสิทธิผลโปรเซโรนินแม่นหยังโปรเซโรนินแม่นสารตั้งต้นของเซโรนินเฮ็ดหน้าที่กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายกำจัดสารพิษที่สะสมในร่างกายและคุ้มกันระบบภูมิคุ้มกันอวัยวะแต่ละส่วนของร่างกายมนุษย์เพื่อการบำรุงสัดส่วนซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายกระตุ้นโปรตีนลดการอักเสบป้องกันมะเร็งต้านมะเร็งและควบคุมความดันเลือดสูงปรับสมดุลการเฮ็ดเวียกของร่างกายสะเก็ดเงินน้ำห้อนลวกเบาหวานบาดแผลเลนื่นโนนี้เอนไซม์นำเข้าและจัดจำหน่ายโดยบริษัทไอลาด้าลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร020-88-56-5599 020-88-56-5599
1: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซา ปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิวทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
0: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
2: วองไว้ทันเหตุการณ์ข่าวต้นสมง
3: ทีนี้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเชิญท่านฟังข่าวต้นสมงกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิศิษย์ในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางสุนทรสัญญาจักรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้สืบโตประกอบคำเพนใส่บทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026รายละเอียดนักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมีรายงาน
4: ท่านพุทธพันธ์แก้ววงไสสมาชิกสภาแห่งชาติเขตตั้งที่8แขวงหัวพันประกอบคำเห็นเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าและการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศเฉพาะอยู่แขวงหัวพันการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศโดยเฉพาะเวียดนามและการแลกเปลี่ยนระหว่างเงินกีบและเงินดงของเวียดนาม
5: ต่อการซื้อขายสินค้าการส่งออกไปต่างประเทศเป็นวงการที่เป็นเงินดิจิตอลสินค้าส่งออกไปประเทศนั้นต่อเป็นวงการที่ประเทศนั้นจะจิ้มค่าที่ต่างประสบที่แตกไปนั้นจะส่งออกไปเวียดนามคนการจะมีความรู้เรื่องโดยเฉพาะประเทศต่างๆเป็นท่านที่การสะสมมาสองเดือนมีการนำสื่อนำเรียนมีการฝ่าเสื้อและฝ่าเสื้อที่เกิดขึ้นมาและการส่งสินค้ากับอีกเป็นอีกต่อไปจะดีมากเลยมันก็จะเกิดมาในมาตรานี้ออกไปคนทางคนต่างสวัสดีต่างพิศวัชิตยิ่งใหญ่ส่วนออกเป็นอาลัมผลคือกิจกรรมในครอบครัวของมึงกับมันมากไหมเราคือเรื่องอันที่สองในการส่งสินค้าออกไปเป็นงานเนี่ยเป็นการจัดเตรียมโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องตัวห้าเรื่องเตรียมเรื่องดงที่ติดต่อกับเด็กทุกหมาเป็นของท่านคนชาวน้อยจะได้ไปได้ในทางการเงินไทยของวิสาขา
4: ในขณะที่ผู้สื่อข่าวกำลังรายงานข่าวอยู่นี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้พัดเปลี่ยนกันขึ้นประกอบความเห็นใส่บทรายงานเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026เพื่อให้บทรายงานมีในครบถ้วนสมบูรณ์และหัดกลุ่มขึ้นกว่าเก่านักข่าววิทยุกระจายเสียงแห่งชาติรายงานจากหอสภาแห่งชาตินครหลวงจันทน
3: ์จบข่าวดวงสวรรค์คันธวงศ์สาอ่าน
6: รายการความรู้ทางด้านกฎหมายรายการนี้เราจะให้ทานได้รับฟังการสนทนาเกี่ยวกับกฎหมายเพื่อเพิ่มทวีความยุติธรรมในสังคมซึ่งมีให้ทานได้รับฟังในทุกๆวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในเวลา 15:05-15:30 อยากรู้กฎหมายต้องฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมาย สวัสดีท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการความรู้ทางด้านกฎหมายมาพบกับทางรายการของพวกเราเป็นประจำเส้นเก่าเส้นเคยวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ทางระบบ AM 567กิโลเฮิรตซ์เวลา 12:35 เวลา 13:00 และระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 15:05 นาที 15:30 นาทีทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและในมื้อนี้พบกับทางรายการของพวกเราทำหน้าที่ดำเนินรายการโดยปาวิคัมพิษธารากุลท่านผู้ฟังที่เข้าโลบมาพบกับทางรายการของพวกเราในมื้อนี้มีข่าวการเคลื่อนไหวของคดีการยุติธรรมมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังพร้อมด้วยเนื้อในของกฎหมายที่ผู้ดำเนินรายการนั้นได้กะเกี้ยมเอาบางมาตราบางเนื้อในของดำรัสว่าด้วยการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายฉบับเลขที77ทับรบลงวันที่8พฤศจิกายน2018โดยเฉพาะในมื้อนี้จะมาเว้าถึงความหมายความสำคัญของกฎหมายฉบับดังกล่าวและบุคคลที่ว่าจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายนี้ประกอบมีผู้ใดเดเนาะซึ่งวันในระยะหน้าเนื้อในทั้งหมดก็จะให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในมื้อนี้อย่างแน่นอนและในตอนนี้ในตอนต้นของรายการจะให้ท่านผู้ฟังนั้นได้รับฟังเสียงเพลงมวลๆจากทางรายการของพวกเรากันซะก่อนอย่าฟังมูลขึ้นไปใส่เด้อแล้วจึงมาพบกันในระยะหน้า

0: บายดีเชียวเป็นอะไรสบายดีบ่บ่เห็นกระดนยังแห้งๆคือเก่าบ
1: ่สบายดีเฮาแข็งแรงอยู่ตัวเดียวล่ะเป็นแนวใดแข็งแรงดีบ
0: ่โอ้ยเฮายังแข็งแรงเหมือนเดิมบ่เห็นกระดนเนาะว่าเท่าใดมื้อแลงไปหานั่งฟังเพลงตามจอกนำกันจักหน่อยเนาะหมู่หลายคนนัดกันมื้อนี้ได้มีผู้สาวนำในมื้อนี้น่ะ
1: โอ้แม่นวะเบิ่งตัวจริงเด้อเฮาขับไปรับลูกอยู่โรงเรียนน่ะเมียเฮาพัดเลิกการศึกษาอีกอย่างตอนแรงก็เป็นซนๆนำเบียครอบครัวแ
0: ท้โอ้ยดุนๆเถอะนะไปๆๆให้เมียไปรับตัวเป็นผู้ชายก็ต้องมีสังคมนูเขาเด้อวะคือเฮาแม่แต่งงานแล้วก็ให้เมียออกเวียกอยู่เฮือนเฮ็ดเวียกเฮือนการศึกษาเลี้ยงลูกก็พอแล้วนะมันเป็นหน้าที่ของแม่หญิงอันเลี้ยงลูกกับเลี้ยงเฮือนการศึกษานี่มันบ่แม่นหน้าที่ของผู้ชายคือพวกเฮาได้เมียควรอยู่แต่เฮือนแต่งอยู่ก็กินเลี้ยงลูกเต้าเขาอ่อนก็ดีแล้วเดี๋ยวนี้เฮาสบายแล้วได้เลือกเวียกกะเลาะลิ้นสร้างสรรค์นำโม
1: อย่าว่าสันแม่หญิงเข้าเจ้าก็มีบทบาทในสังคมหลายด้านได้เดี๋ยวนี้มีสิทธิเสมอภาพเท่าเทียมคือกันกับเพศชายนี่แหละและยังมีกฎหมายคุ้มครองปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์แก่แม่หญิงและเด็กน้อยนำอีมันบ่ถูกต้องใดสิ่งที่โตเฮือนน่ะมีหยังก็ช่วยกันบ่ว่าสิเป็นเวียกเฮือนการศึกษาฮอดการเบิ่งแยงเลี้ยงดูลูกเต้าอันที่จริงแม่หญิงเข้าเจ้าก็ลำบากกว่าเฮาอีต้องเบิ่งแยงลูกและเอาใจใส่เวียกครอบครัว
0: โอ้ยพ่อพ่อโทรมาส่วนโมเมนโทรมาฟังเทศบอสนี่ก็รู้สึกเป็นคนเห็นแก่ตัวบ่ให้เกียรติแม่หญิงรู้สึกผิดขึ้นมาเลยได้นี
1: ่เออถ้ารู้สึกผิดก็เปลี่ยนแปลงได้เป็นการดีได้เสี่ยวเพราะครอบครัวก็ต้องการคนหน้าครอบครัวที่มีความเข้มแข็งและเป็นแบบอย่างให้แก่สมาชิกครอบครัวเพื่อครอบครัวและสังคมที่สงบสุข
2: สนับสนุนโดยโครงการลาว031
3: เสียงเพลงมวนๆก็ได้พันพ้นเป็นที่เฮียมห้อยแล้วหวังว่าจะสร้างความเบิกบานมวลซื่นให้ท่านผู้ฟังได้หลายพอสมควรเด้อและเข้ามาสู่รายการนี้ก็เป็นรายการที่2ของทางรายการท่านผู้ฟังก็ยังอยู่กับรายการความรู้ทางด้านกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่กับผู้ดำเนินรายการปาวีคำพิทธารกุลท่านผู้ฟังที่ฮักเพลงเข้าสู่รายการนี้เป็นรายการที่2แน่นอนว่าเป็นรายการที่เราจะนำเสนอข่าวการเคลื่อนไหวของคะแนนการยุติธรรมให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันซะก่อนซึ่งเราจะไปเบิ่งที่สภาทนายความลาวมอบบัตรให้สมาชิกใหม่สุทธิ24ซึ่งว่าพิธีดังกล่าวนี้ได้จัดขึ้นในท้ายเดือนมิถุนายน2026ที่ผ่านมาสภาทนายความลาวได้จัดพิธีรับสมาชิกสภาทนายความสุดใหม่สุทธิ24อย่างเป็นทางการที่ห้องประชุมสภาทนายความนครหลวงวิงจันทน์โดยการเป็นประธานของทานเวียงสวรรค์พันธลีประธานสภาทนายความลาวมีคณะบริหารงานคณะกวดกาและสมาชิกสภาทนายความสุทธิ24พร้อมด้วยแขกถึกเสริญเข้าร่วมในพิธีทานนางทิพสรหลวงอาภัยหัวหน้าห้องการสภาทนายความลาวได้ขึ้นผ่านข้อตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมว่าด้วยการแต่งตั้งทนายความจำนวน9ทานหญิง3ทานในพิธีดังกล่าวก็ได้มีการมอบบัตรสมาชิกสภาทนายความและมอบข้อตกลงแต่งตั้งของทานรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมให้แก่สมาชิกใหม่พร้อมทั้งแนะนำระเบียบการข้อกำหนดและจรรยาบรรณวิชาชีพเพื่อให้การประกอบวิชาชีพทนายความเป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานวิชาชีพให้เกียรติมอบโดยท่านเวียงสวรรค์พันธลีประธานสภาทนายความลาวโอกาสดังกล่าวท่านเวียงสวรรค์พันธลีประธานสภาทนายความลาวก็ได้ให้เกียรติโอ้ลมสมาชิกทนายความใหม่ก่อนอื่นท่านได้ย่องยอชมเชยต่อผลสำเร็จที่ญาติมาได้พร้อมนั้นท่านก็ได้เน้นหนักให้ทนายความสุดใหม่ต้องเพิ่มทวีความเอาใจใส่ในการค้นคว้าหำเฮียนฝึกฝนล่อหลอมตนเองรอบด้านตื่มโดยเฉพาะให้มีคุณธาตุการเมืองหนักแน่นมีคุณสมบัติศีลธรรมปฏิวัติมีจรรยาบรรณจรรยธรรมสืบต่อคนคว้าเสื่อมซึมกำแน่นแนวทางของพรรคเกี่ยวกับการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมนอกจากนั้นทนายความต้องเฮ็ดหน้าที่ช่วยภาครัฐในการโฆษณาศึกษาอบรมกฎหมายให้แก่พลเมืองเฮ็ดหน้าที่เพื่อปกป้องลูกความไปเคียงคู่กันนั้นต้องเฮ็ดหน้าที่ในการโฆษณาเผยแพร่ศึกษาอบรมกฎหมายให้ผู้กระทำผิดได้รับรู้เข้าใจต่อการกระทำที่เป็นอันตรายให้แห่งของตนต่อสังคมแน่ใจยกสูงสติเคารพกฎหมายอีกด้วยเอาใจใส่ฝึกฝนล้อล้อมตนเองให้กลายเป็นทนายความที่ดีเป็นทนายความของประชาชนรับใช้ประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคลื่อนไหววิชาชีพทนายความประกอบส่วนเข้าในการปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมของประชาชนลาวบรรดาเผ่าท่านผู้ฟังนั่นก็เป็นข่าวการเคลื่อนไหวของคะแนนการยุติธรรมที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังเป็นที่ฮับฮอยแล้วและในตอนนี้เราไปเปลี่ยนบรรยากาศ าสอีกเทื่อนึงให้ท่านได้หับฟังเสียงเพลงมวลๆพร้อมกับสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการกันสักก่อนแล้วเฮาจึงมาพบกันอยู่ในระยะต่อไป

นำพาท่านผู้ฟังเข้าสู่ระยะที่3ของทางรายการเข้าสู่ระยะนี้ท่านผู้ฟังก็ยังอยู่กับผู้ดำเนินรายการปามีคำเพชรากุลกับรายการความรู้ทางด้านกฎหมายทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวและเข้าสู่ระยะนี้ดังที่ได้นำเสนอในระยะต้นๆว่าในมื้อนี้ผู้ดำเนินรายการนั้นจะได้นำเอาบางเนื้อในบางมาตราของดำรัสว่าด้วยการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายนี้เนาะเป็นต้นก็แม่นเว้าถึงความหมายความสำคัญและกับบุคคลใดๆที่ว่าจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายมานำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังซึ่งก่อนอื่นผู้ดำเนินรายการนี้จะเว้าถึงความหมายของการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายให้ท่านผู้ฟังนี้ได้รับฟังกันซะก่อนซึ่งว่าการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายนี้แม่นการบริการทางด้านกฎหมายโดยบ่คิดค่าแก้ผู้ใดแก้ผู้ที่ว่าทุกข์ยากผู้ด้อยโอกาสคนพิการเด็กที่ต้องการปกป้องเป็นพิเศษผู้กระทำผิดที่กฎหมายกำหนดให้มีทนายความเข้าไปช่วยเหลือแม่ยิงและเด็กน้อยที่ถูกข้อหาจากการใช้ความรุนแรงผู้ถูกข้อหาจากการฆ่ามนุษย์โดยผ่านองค์การจัดตั้งให้การช่วยเหลือทางด้านกฎหมายอันนั้นมันเว้าถึงความหมายของการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายดังนั้นแล้วดำรัสฉบับนี้ท่านผู้ฟังจึงมีความสำคัญหลายเพื่อว่าให้ทุกคนนี่สามารถเข้าถึงกฎหมายและขบวนการยุติธรรมในสายปกป้องสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมความเสมอภาคของพลเมืองต่อหน้ากฎหมายประกอบส่วนเข้าในการสร้างสังคมให้มีความสงบมีความสามัคคีปองดองยุติธรรมและศรีวิไลและต่อไปเนาะผู้ดำเนินรายการนี้ก็จะเสนอเนื้อในรายละเอียดของดำรัสฉบับดังกล่าวนี้โดยเฉพาะก็แม่นมาตรา7ประเภทการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายสำหรับประเภทของการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายนั้นประกอบมีอยู่4ประเภทท่านผู้ฟังที่1ก็คือการสนองข้อมูลข่าวสารแม่นหยังมันแม่นการให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายด้วยการให้อ่านบ่จดบันทึกเอาบ่หรือสำเนาเนื้อในของกฎหมายหรือนิติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการห้องขอหันเนาะอันนั้นมันเว้าถึงการสนองข้อมูลข่าวสารประเภทที่2ก็คือการให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมายมันก็แม่นการแนะนำอธิบายทั้งปากเปล่าหรือว่าเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการห้องขอหันเนาะและประเภทที่3ก็คือการช่วยเหลือในการหางเอกสารซึ่งว่าแม่นการช่วยผู้ที่ว่าห้องขอในการแต่งและประกอบเอกสารต่างๆเช่นว่าคำห้องฟ้องคำแก้ฟ้องสัญญาพินัยกรรมและเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องกับการห้องขอนั้นและประเภทอันสุดท้ายเนาะประเภทที่4ก็คือการเป็นผู้ต่างหน้าในการดำเนินคดีแม่นการเข้าร่วมในการดำเนินคดีตามขบวนการยุติธรรมในนามผู้ได้รับการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายโดยทนายความที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภาทนายความนั่นเองอันนั้นก็แม่นเว้าถึงประเภทของการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายซึ่งประกอบมีอยู่4ประเภทด้วยกันเนาะเฮาขอย้ำเตือนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังก็คือ1การสนองข้อมูลข่าวสาร2การให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย3การช่วยเหลือในการหางเอกสารและ4ก็คือการเป็นผู้ต่างหน้าในการดำเนินคดีและสำหรับการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายนี้ต้องปฏิบัติตามหลักการดังที่ว่าผู้ดำเนินรายการจะนำเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังต่อไปนี้ซึ่งว่าเฮาต้องได้ปฏิบัติตามหลักการอันที่1ก็คือสอดคล้องกับแนวทางนโยบายของพรรคประชาชนปฏิบัติลาวรัฐธรรมนูญและกฎหมายของสปป.ลาวหลักการอันที่2ก็คือเสมอภาพต่อหน้ากฎหมายหลักการอันที่3ให้การบริการโดยบ่คิดค่า4มีความรับผิดชอบสูงโปร่งใสและเป็นธรรม5ประสานสมทบกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง6รักษาเป็นความลับนั่นเองอันนั้นมันเว้าถึงหลักการพื้นฐานของการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายและต่อไปท่านผู้ฟังเราจะมาเว้าถึงผู้ใดแดที่ว่าจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายซึ่งว่าในดำรัสฉบับดังกล่าวนี้ได้กำหนดไว้มีผู้ใดแน่เรามาฟังพร้อมๆกันเลยสำหรับผู้ที่ว่าจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายนี้1แมนผู้ทุกข์ยาก2ผู้ด้อยโอกาส3เด็กที่ต้องการปกป้องเป็นพิเศษ4ผู้กระทำผิดที่กฎหมายกำหนดให้มีการเข้าไปช่วยเหลือ5คนพิการ6แม่หญิงและเด็กที่ถูกข้อหาจากการใช้ความหุนแหงและ7ก็คือผู้ถูกข้อหาจากการฆ่ามนุษย์อันนั้นก็แมนเว้าถึงผู้ที่ว่าจะได้รับการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายก็มีอยู่7กลุ่มเป้าหมายนั่นเองแล้ววันนี้เฮาจะมาเว้าถึงวิธีของการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายเด้เฮาจะมีวิธีแนวใดแดแบบซี่เนาะสำหรับวิธีการขอการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายนำองค์การจัดตั้งให้การช่วยเหลือทางด้านกฎหมายนี้สามารถดำเนินด้วยวิธีการที่1ยื่นคำห้องขอด้วยตนเองผู้ต่างหน้าครอบครัวหรือว่าญาติพี่น้องก็ได้คือกัน2เสนอต่อองค์การปกครองบ้านโรงเรียน
ของหมอหรือองค์การจัดตั้งอื่น 3. ติดต่อพัวพันโทรศัพท์หรือเครื่องมือสื่อสารต่างๆและวิธีการอื่นเนาะสำหรับพลเมืองลาวอยู่ต่างประเทศให้ยื่นผ่านสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ของสปป.ลาวประจำประเทศที่ตนอาศัยอยู่นั่นก็แม่นเว้าถึงวิธีขอการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายสามารถที่ว่าจะดำเนินได้ตามที่ผู้ดำเนินรายการได้นำเสนอไปเมื่อกี้นี้และวันนี้องค์การใดแน่หรือบุคคลใดแน่ที่ว่าสามารถให้การช่วยเหลือทางด้านกฎหมายนี่เนาะก็จะประกอบด้วยกรมคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงานยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมแขนงคุ้มครองและส่งเสริมเวียกงาน

อันใดแน่เนาะท่านผู้ฟังเนาะเฮาก็ได้นําเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังปิ่นที่เฮียมห้อยแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพทั้งหมดนั้นก็แม่นบางเนื้อในบางมาตราของดํารัฐว่าด้วยการช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่ว่าผู้ดําเนินรายการได้นําเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังหวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์ให้แก่ท่านผู้ฟังหลายๆพอสมควรเพราะว่าดํารัฐฉบับนี้เนาะสร้างขึ้นมาก็เพื่อแน่ใจปกป้องสิทธิ์และผลประโยชน์อันชอบธรรมความเสมอภาคของพลเมืองต่อหน้ากฎหมายประกอบส่วนเข้าในการสร้างสังคมให้มีความสงบมีความสามัคคีปองดองยุติธรรมและสีวิไลท่านผู้ฟังมื้อฮอดตอนนี้เวลาของทางรายการของพวกเฮาก็ใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วก็ต้องขอขอบใจท่านผู้ฟังที่ว่าให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเฮามาแต่ต้นจนจบท่านสามารถติดตามรับฟังรายการความรู้ทางด้านกฎหมายในวันและเวลาเดียวกันนี้มื้อฮอดนี้ผู้ดำเนินรายการปาวีคำเพชรลากุลพร้อมด้วยนายสร้างควบคุมเสียงขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สบายดี

0: ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับการคุ้มครองอย่างแน่จากประกันสังคม
1: ประชาชนทั่วไปที่มีอายุระหว่าง14หา60ปีแม้นสามารถมาสมัครใจเข้าประกันสังคมได้ด้วยการจ่ายในอัตรา 9% ของวงเงินประกันตนที่ทานสามารถเลือกได้จ่ายต่ำสุด 144,000 กีบต่อเดือนหาสูงสุด 243,000 กีบต่อเดือนส่วนสิทธิผลประโยชน์ที่ผู้ประกันตนสมัครใจจะได้รับมีทั้งหมด7อย่างคืออุดหนุนประกันสุขภาพออกลูกป่วยการเสียกำลังแรงงานบำนาญเสียชีวิตและอุดหนุนสมาชิกครอบครัว
2: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสังนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-581 www.lsso.gov.la Facebook ประกันสังคมแห่งชาติสายด่วน1508ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง

ประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคงต้อนรับบริการเข้าสู่รายการประกันสังคมมีนาการเป็นประจำทางวิทยุกระจายเสียงสาด FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศตั้งแต่เวลา 15:30 ถึงเวลา 16:00 หรือว่า 3:30 หา 4:00 ตะแลงในทุกๆมื้อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดตามฟังรายการประกันสังคมได้ผ่านทางสถานที่วิทยุนครหลวงเวียงจันทน์ FM 105.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเวลา 8:00 หา 9:00 ในวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านสามารถรับฟังรายการของเราได้บ่ว่าจะทางห้อย 3.7 วิทยุกระจายเสียงทางสาธารณะลาวหรือทางห้อย 5.5 เมกะเฮิรตซ์ตามเวลาที่สันติภาพได้แจ้งไปเนาะรายการในมื้อนี้ก็ยังคงนำเอาอีกหนึ่งหัวข้อที่เป็นเอิ้นว่าข้อมูลดีๆให้กับท่านได้มีความเข้าใจเท่ากับระบบประกันสังคมของพวกเขาโดยซัพพอร์ตแมนผู้ที่อาจจะเคยจ่ายเงินสมทบมาหลายแล้วเนาะหมายความว่าเป็นสมาชิกประกันสังคมมาหลายปีแล้วเองก็ดีหรือผู้ที่กำลังจะเข้าประกันสังคมใหม่ก็ฟังเป็นความรู้ได้เพราะว่าล้วนแต่เป็นสิ่งที่ติดพันกับหมดทุกคนโดยเฉพาะแมนผู้ที่เป็นสมาชิกนะผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นเมื่อนี้สันติภาพกันนำเอาหัวข้อเกี่ยวข้องกับการหักเงินสมทบเข้าสู่ระบบประกันสังคมว่ามีขึ้นเท่าใดโดยเฉพาะแมนเอิ้นว่าการหักเงินสมทบบ่ว่าจะเป็นภาครัฐกรเนาะการหักเงินสมทบเข้าประกันสังคมของภาควิสาหกิจและการหักเงินสมทบเข้าประกันสังคมของภาคสมัครใจนะเหมื

นี่สันติภาพจะมาอบรมให้บริการได้ฟังละเอียดเกี่ยวข้องกับการทอนเงินสมทบเข้าสู่ระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะสำหรับสเปียนหัวข้อส่วนหลายแล้วก็จะเป็นในเรื่องของผลประโยชน์ที่จะได้รับมื้อนี้มาเป็นผู้จ่ายก่อนมาเป็นผู้จ่ายก็คือแม่นแน่นอนเนาะถ้าเฮาได้ทอนเงินสมทบได้จ่ายเงินประกันสังคมแล้วก็จะได้รับการคุ้มครองบรรดาผลประโยชน์ต่างๆตามเงื่อนไขที่ได้กำหนดอยู่ในกฎหมายนั่นเองเนาะก็จะมาเริ่มต้นกับพนักงานรัฐกรจะมาเริ่มต้นกับพนักงานรัฐกรพนักงานรัฐกรท่านฮู้แล้วหรือยังว่าท่านถูกหักเงินสมทบเข้าไปเท่าใดเนาะก็แน่นอนกันว่าเป็นฝ่ายที่เป็นผู้คิดไหลเนาะฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินเพิ่นก็จะมีการรับรู้ค่อนข้างละเอียดแหละเนาะเพราะว่าเป็นหน้าเบี้ยของเพิ่นว่าฉันซะแต่เฮานะในนามของผู้ที่เป็นพนักงานทั่วไปนี่เฮาอาจจะยังบ่ทันรับรู้เถื่อบางท่านเนาะอาจจะยังบ่ทันได้รับรู้เถื่อว่าตัวเองได้ทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนนี้เท่าไหร่เนาะสำหรับพนักงานรัฐกรก็คือก็จะมีการคุ้มครองทั้งหมดแม่น 16.5% เนาะ 16.5% หรือว่า 16.5 ส่วนห้อยซึ่งในนั้นรัฐบาลได้ทอกเงินสมทบหมายความว่าซื้อประกันสังคมให้กับพนักงานรัฐกรนั่นก็คือแม่น 8.5ส่วนห้อยหรือว่า 8.5% และพนักงานรัฐกรทอกเองแม่น 8% เนาะรวมเป็น 16.5% ทั้งหมดสำหรับภาครัฐกรเนาะหมายความว่าพนักงานรัฐกรแต่ละท่านแต่ละคนนี่นะเนาะได้มีการทอกเงินเข้าประกันสังคมนี่คือกันเอกภาพกันคือกันในอัตราเปอร์เซ็นต์คือกันแต่ทอกน้อยทอกหลายต่างกันก็เนื่องจากว่าเงินเดือนของแต่ละท่านนี่แม่นบ่คือกันเปอร์เซ็นต์นี่แม่นคือกันแต่เงินเดือนต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วเงินที่ทอกเข้ามาประกันสังคมก็คือแม่นจะบ่เท่ากันหมายความว่าพนักงานใหม่รัฐกรใหม่ก็แม่นจะได้เอิ้นว่าทอกน้อยกว่าเพราะว่าเงินเดือนบ่สูงหลายเงินเดือนบ่สูงหลายก็เอา 8% ไปคูณใส่สมมุติว่าล้าน 400,000 อันนี้มันสันติภาพสมมุติเนาะล้าน 400,000 เข้าใหม่สมมุติเอา 8% ไปคูณใส่ล้าน 400,000 ออกเท่าไหร่ก็แม่นหักเข้าประกันสังคมแต่โกงกันข้ามอีกท่านนึงเป็นพนักงานรัฐกรมาหลายปีแล้วเนาะตำแหน่งก็สั้นขั้นตำแหน่งก็สูงกว่าซั่นซะได้เงินเดือน3ล้านได้เงินเดือน3ล้านเก่า3ล้านไปคูณให้ 8% ทอกเข้าประกันสังคมเนาะทอกเข้าประกันสังคมแต่ละเดือนอันนี้แม่นสำหรับรัฐกรเนาะ 8% นี่คือกันพนักงานรัฐกรหักเข้าประกันสังคมแต่อิงตามเงินเดือนของแต่ละคนนี่แม่นบ่คือกันเพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่มีเงินเดือนสูงเว้าง่ายๆก็จะถูกหักสูงเข้าประกันสังคมผู้ที่เงินเดือนบ่สูงก็จะหักตามตัวจริงแต่มีความแตกต่างกันเวลาหักผลประโยชน์ผู้ที่ถูกหักหลายถูกมามีการทอกเงินสมทบเข้าประกันสังคมนี่สูงเนาะเพราะว่าเงินเดือนสูงนะเวลาเพิ่นได้หักผลประโยชน์นี้มันก็จะสูงไปนำบ่ว่าจะเป็นเงินบำเหน็จออกลูกบ่ว่าจะเป็นเงินเสียกำลังแห่งงานบ่ว่าจะเป็นเงินบำนาญเงินเสียชีวิตเงินอื่นๆเนาะเงินอันน่ะอุดหนุนสมาชิกครอบครัวตัวอย่างมันก็จะสูงไปนำเพราะว่าจ่ายสูงก็จะหักสูงหมายความว่าถ้าเฮาจ่ายสูงเงินทุกอันที่จะได้รับนำประกันสังคมมันก็จะสูงไปนำบ่แม่นว่าจ่ายสูงและได้รับผลประโยชน์เท่าเก่าบ่แม่นจังซั่นเนาะบางคนเข้าใจผิดว่าประกันสังคมนี่คือว่าหักหลายแท้แต่บ่ฮู้ว่าผลประโยชน์นี่เวลาเฮาได้รับก็จะหลายเช่นเดียวกันสำคัญก็คือเวลารับบำนาญอุดหนุนระยะยาวเพราะว่ามันจะเป็นเงินสะสมระยะยาวให้กับเฮาเวลา
เฒ่าแก่ครบเกษียณมาเนาะท่านก็จะได้รับเงินบำนาญที่สูงเนื่องจากว่าท่านได้จ่ายค่าประกันสังคมหรือว่าจ่ายเงินประกันสังคมนี้ได้สมทบเข้ามานี่สูงเนาะอันนั้นแมนสำหรับภาครัฐกรนะภาครัฐกรบัดนี้สำหรับภาคหัวหน่วยอันนะวิสาหกิจภาคหัวหน่วยวิสาหกิจนี่แมนทอกเงินเข้าประกันสังคมทั้งหมดแมน 11.5% หรือว่า 11.5% ในนั้นแมนผู้ใช้งานก็คือนายจ้างซื้อประกันสังคมให้แมน 6% หรือว่า 6% ส่วนพนักงานทอกเองแมน 5.5% หรือว่า 5.5% นั่นแหละเนาะรวมเป็นทั้งหมดแมน 11.5% ที่ว่าทอกเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนก็หมายความว่าพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจนี่แมนถูกหักเงินในอัตราเปอร์เซ็นต์เท่ากันหมดทุกบริษัทบ่ว่าจะเป็นบริษัทน้อยบริษัทใหญ่ก็ตามแต่เนาะโรงจักรโรงงานโรงเรียนโรงหมอเอกชนโรงแรมห้านอาหารแมนหักเท่ากันหมดก็คือแมน 6% 5.5% เนาะขออภัยเนาะสำหรับพนักงานวิสาหกิจหรือท่านอาจจะเป็นพนักงานอยู่หัวหน่วยองค์การจัดตั้งสากลก็ถึงหักเช่นเดียวกันแมน 5.5% เข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนแต่สำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจจะมีความแตกต่างจากภาครัฐกรอยู่บอนว่าภาคหัวหน่วยวิสาหกิจนี่เพิ่นจะมีเพดานสูงสุดในการหักเงินเข้าประกันสังคมก็หมายความว่าเพดานสูงสุดของประกันสังคมนี่แมนหมายความว่าคันว่าก่ายนั่นพวกเขาจะหักเพียงแต่เท่านั้นนั่นก็คือแมนเพดานสูงสุดแมน4,500,000 กีบเนาะ4,500,000 กีบถ้าเงินเดือนของท่าน5,000,000เขาเอาแต่4,500,000 กีบมาหักเข้าประกันสังคมที่เหลือแมนบ่หักเข้าประกันสังคมเนาะเงินเดือน6,000,000-7,000,000บางท่านก็10,000,000ก็แมนเอาแต่4,500,000 กีบมาคูณให้ 5.5% หักเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนอันนั้นแมนภาคหัวหน่วยวิสาหกิจจะมีความแตกต่างจากภาครัฐกรซึ่งภาครัฐกรนี้จะบ่ได้มีเพดานนะภาครัฐกรนี้จะบ่ได้มีเพดานส่วนภาคหัวหน่วยวิสาหกิจเพิ่นจะมีเพดานกำหนดบ่เกิน4,500,000 กีบณปัจจุบันนี้แต่ก่อนละแมน2,000,000 กีบเพดานสูงสุดแล้วก็จึงมีการมาปรับเนาะปรับขึ้นเพื่ออยากให้ทุกคนได้เงินบำนาญที่สูงขึ้นบอกง่ายๆเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจก็เลยมีการปรับจาก2,000,000มาเป็น4,500,000 กีบนะ4,500,000 กีบนั่นเองนะซึ่งเงินเดือนที่บ่ฮอด4,500,000 กีบบางท่านเงินเดือน2,000,000-3,000,000หรือว่า4,000,000จังซี่นี่เฮาก็จะหักตามเงินเดือนตัวจริงเอา 5.5% ไปคูณใส่ถ้าว่าเงินเดือนลด4,500,000มาแมนเอาเงินเดือนตัวจริงมาคูณให้ 5.5% หักเข้าประกันสังคมในแต่ละเดือนนะอันนั้นคือระเบียบการคือขั้นตอนในการทอกเงินสมทบเข้าสู่ประกันสังคมระบบประกันสังคมนั่นเองเนาะอ่ะจะหน่อยจึงมาโอ้ลมเงินเติมเกี่ยวข้องกับภาคสมัครใจและก็เก็บความรู้ที่ทานควรรับรู้เกี่ยวข้องกับที่ติดพันกับการทอกเงินสมทบเนาะผลประโยชน์นะมีความแตกต่างกันขึ้นได้ใดเนาะจะโอลมให้บริการในฟังตื่มในระยะต่อไปแต่ว่าตอนนี้มาฟังเพลงจากทางรายการก่อนเนาะจะหน่อยมาโอลมกับตื่มเกี่ยวข้องกับการสมทบเงินเข้าสู่ระบบประกันสังคมในแต่ละภาคว่ามีความแตกต่างและค่ายคือกันได้เนาะซึ่งท่านฟัง1ผลงานเพลง

0: ขั้นตอนการใส่บัตรประกันสังคมอยู่ห้องหมอ 1. หับบัตรคิวเพื่อรอท่าเข้าหับการปิ้นปัว 2. เข้ากวดพร้อมทั้งแจ้งว่าทานเป็นคนเจ็บใส่บัตรประกันสังคม 3. เอาใบสั่งกวดหรือใบสั่งยาไปปองคิดไล่ราคายา 4. เป็นขั้นตอนสุดท้ายจ้ำก่าอยู่ปองประกันสังคมแล้วกลับคืนไปเอายาอยู่ที่ปองจ่ายยาง่ายๆเพียงเท่านี้ท่านก็จะได้รับการคุ้มครองจากระบบประกันสังคมอย่าลืมเวลาไปปิ้นปัวอยู่ห้องหมอทุกครั้งต้องได้ถือบัตรประกันสังคมพร้อมกับบัตรประจำตัวหรือสำเนาครัวในกรณีที่ครอบครัวมีการเจ็บเป็นเพื่อความสะดวกในการไปใช้บริการอยู่ห้องหมอนั่นเองสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1509สายด่วนประกันสุขภาพแห่งชาติหรือเบอร์โทรตามหน้าบัตรของทานได้ตลอด24ชั่วโมงประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
1: ขณะนี้ทานกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการประกันสังคมนำเสนอรายการโดยสันติภาพนำเอาหัวข้อสิทธิผลประโยชน์ต่างๆมาโอมาลมให้มีรายการได้รับฟังแต่ว่ามื้อนี้พิเศษสันติภาพเอาหัวข้อว่าเรื่องของการถอกเงินสมทบเข้าสู่กองทุนประกันสังคมนะเพราะว่าบางท่านฮู้แต่ว่าได้รับผลประโยชน์อย่างต่างๆเนาะแต่ยังบ่ฮู้ว่าตัวเองแต่ละเดือนมีการถอกเงินเข้าประกันสังคมคือเท่าไหร่เนาะมื้อนี้ก็จะเป็นโอกาสดีเนาะที่สันติภาพจะมาโอลมให้กับมีรายการได้รับฟังน้ำกันเนาะเพื่อเป็นข้อมูลเป็นความรู้ให้แก่บรรดาท่านที่รับฟังรายการของพวกเขาอยู่ก็คือบรรดาท่านที่เป็นสมาชิกประกันสังคมนั่นเองเนาะตอนต้นรายการก็โอ้ล้มกันไปแล้วว่าเรื่องของการหักเงินสำหรับภาครัฐกรก็คือแมนทั้งหมดแมน 16.5 ส่วนห้อยหรือว่า 16.5% ในนั้นรัฐบาลจ่ายช่วยบ่ง่ายๆเนาะหรือว่าซื้อประกันสังคมให้กับพนักงานรัฐกรนั่นก็คือแมน 8.5% หรือว่า 8.5 ส่วนห้อยส่วนพนักงานรัฐกรจ่ายเองหรือว่าถอกเงินเข้าประกันสังคมความจริงแล้วแมนถูกตัดอัตโนมัติแหละเนาะก่อนที่จะได้รับเงินจากเงินเดือนนะทางกระทรวงการเงินเพิ่นก็มีการตัดอัตโนมัติบ่ให้หมายความว่าบ่ให้รัฐกรมาถอกเองก็คือแมนเพิ่นจะตัดอัตโนมัติเพิ่นตัดให้แล้วเพิ่นทอกให้แล้วว่าง่ายๆแค่นั้นเนาะก็คือแมนพนักงานรัฐกรแมนทอกแมน 8% ทั่วประเทศเนาะคือกันเนาะพนักงานทุกคน 8% รวมเป็น 16.5% ส่วนพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจแมนทอกธรรมดแมน 11.5% ในนั้นในนามผู้ใช้งานหรือว่านายจ้างนะซื้อสวัสดิการสังคมให้กับพนักงานแมน 6% ส่วนพนักงานถอกเองหรือว่าถูกหักเงินอยู่ 5.5% ในแต่ละเดือนหักเข้าสู่กองทุนประกันสังคมนะซึ่งฝ่ายบุคลากรเพิ่นก็จะมีการสั่งรวมแล้วก็มาถอกเงินประกันสังคมในแต่ละเดือนเนาะซึ่งเพิ่มเติมเนาะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจนี้บางท่านเพิ่นก็ถามเข้ามาเนาะเพิ่นว่ากรณีที่เฮาเงินเดือนสูงแต่เฮาอยากจ่ายหน่อยได้บ่กงกันข้ามบางท่านเพิ่นก็ถามมาว่าเงินเดือนค่อยน้อยแต่ว่าค่อยอยากจ่ายสูงย้อนว่าเพิ่นฮู้ว่ามีผลประโยชน์สูงจากกองทุนประกันสังคมเนาะในเรื่องของนโยบายเงินอุดหนุนต่างๆบ่ว่าจะเป็นเงินเกิดลูกเงินบำนาญเงินหยังต่างๆเงินเดือนน้อยแต่ว่าเพิ่นอยากจ่ายสูงก็มีเนาะแต่พวกเขาก็ได้อธิบายชี้แจงให้เข้าใจตามระเบียบก็คือแมนสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจนี่แมนจะบ่สามารถเลือกแจ้งวงเงินได้ก็หมายความว่าเพิ่นจะตัดตามเงินเดือนที่เขาได้ตัวจริงในแต่ละเดือนแล้วเอา 5.5% ไปคูณใส่เป็นเงินที่ต้องได้ถอกเข้าประกันสังคมเนาะหมายว่าเงินเดือนค่อย2ล้านค่อยบ่สามารถเลือกวงเงิน4ล้าน5เพื่อจ่ายเข้าประกันสังคมได้สำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจแล้วก็เงินเดือนหลายแต่ก็บ่สามารถเลือกที่จะจ่ายต่ำได้เนาะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจจะอิงตามเงินเดือนตัวจริง เนาะหมายความว่ารายรับรายได้ทั้งหมดในแต่ละเดือนออกมาแล้วมาคูณให้ 5.5% เท่าเข้าประกันสังคมเนาะก็คือแม่นหักสูงสุดกับบ่เกิน4,500,000กีบนะสำหรับภาคหัวหน่วยวิสาหกิจอันนี้ก็คือระเบียบเนาะอธิบายให้มีการได้เข้าใจจังซั่นเนาะวันนี้แตกต่างจากภาคสมัครใจนะภาคสมัครใจนี้ก็ถือว่าเป็นว่าง่ายๆก็คือแม่นเป็นอาชีพอิสระเนาะเป็นประชาชนนะก็หมายความว่าเพิ่นบ่ได้มีเงินเดือนกินเป็นของเพิ่นเองนะเพราะว่าบ่ได้เฮ็ดเวียกอันน่ะสังกัดอยู่ไสหมายความว่าเพิ่นเป็นอาชีพอิสระเนาะมีรายรับก็รายรับก็อาจจะแน่นอนหรือบ่แน่นอนส่วนหลายก็บ่ค่อยคงที่เนาะรายรับเป็นอาชีพอิสระอาชีพอิสระนี่ก็คือแม่นชาวนาชาวฮั่วชาวสวนเนาะปลูกฝังเลี้ยงสัตว์หรือว่าจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนาะขายตำบักหุ่งขายข้าวเปียกขายปิ้งปลาหรือว่าอันน่ะขายน้ำหวานเนาะแคมทางเนาะเป็นสร้างตัดผมอีหยังต่างๆเนาะบ่ถึงขั้นว่าจดทะเบียนหั่นเนาะก็จะถือว่าเป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระกลุ่มนี้แม่นสามารถมาสมัครใจในระบบประกันสังคมได้ด้วยการจ่ายในอัตรา9%หรือว่า 9% ของวงเงินประกันตนที่ท่านสามารถเลือกได้เพราะว่าเพิ่นบ่มีเงินเดือนแต่เพิ่นสามารถเลือกวงเงินคุ้มครองตามที่เพิ่นสามารถจ่ายได้ในแต่ละเดือนซึ่งประกันสังคมจะเฮ็ดสัญญาเป็น2ปีเนาะหมายความว่า2ปีหมด2ปีแล้วมาต่อใหม่เนาะต่อไปเรื่อยๆจนครบ15ปีอายุครบก็เกษียณฮอดเวลานั้นก็คือแม่นจะบ่ได้จ่ายแล้วเนาะก็คือแม่นจะเป็นผู้รับบำนาญจากระบบประกันสังคมเนาะการจ่ายก็คือแม่น9%หรือว่า 9% เนาะของแห่งค่าแห่งงานขั้นต่ำณปัจจุบันนี้อิงใส่ค่าแห่งงานขั้นต่ำณปัจจุบันนี้ก็คือแม่นเพิ่นจะอิงใส่ประกันสังคมยังอิงใส่1,600,000กีบเนาะเอา 9% ไปคูณใส่1,600,000กีบจะตกอยู่ 144,000 กีบต่อเดือนหรือว่า 144,000 กีบต่อเดือนจ่ายครบ15ปีก็ได้บำนาญเช่นเดียวกันเนาะและก็อันนี้มันขั้นต่ำซึ่งในภาคสมัครใจนี่สามารถเลือกวงเงินการเลือกวงเงินการคุ้มครองรวมถึงวงเงินการจ่ายนี่ได้ด้วยตัวเองเนาะ9%ของล้าน6 9%ของล้าน7 9%ของล้าน8ล้าน9 2ล้านสูงสุดสมัครใหม่ฮอด2,700,000สำหรับประชาชนมาสมัครใหม่เนาะในอัตราการจ่ายขั้นสูงสุดก็แม่นประมาณ 200,000 บาท 243,000 ต่อเดือนจ่ายครบ15ปีก็ได้บำนาญเช่นเดียวกันเนาะอันนี้แม่นว่าเรื่องของการจ่ายของภาคสมัครใจแต่มีอีกกลุ่มนึงที่เพิ่นเคยเป็นพนักงานอยู่บริษัทแล้วเพิ่นออกจากเวียกเนาะในระยะออกจากเวียกบ่เกิน3เดือนเนาะเพิ่นก็สามารถมาสมัครใจได้ถ้าว่าเพิ่นยังบ่ทันได้เวียกหรือเพิ่นอยากเฮ็ดอาชีพอิสระเพิ่นก็มาสมัครใจได้เนาะถ้าว่าอยากรักษาวงเงินเก่าก็หลังจากออกจากเวียกก็ให้มาต่อภายใน3เดือนคือบางท่านนี่อายุหลายแล้วเนาะบางท่านอายุหลายแล้วแล้วก็ออกจากเวียกออกจากเวียกแล้วอยากมาต่อด้วยตัวเองเนาะก็คือแม่นหมายความว่าต่ออีกประมาณ5ปี3ปี2ปีหรือว่าต่ออีกประมาณ6 7ปี10ปีเพื่อสิเอาบำนาญเนาะตอนนี้ก็สามารถรักษาระดับ9ได้คือบางท่านนี่ใกล้สิบำนาญแล้วก็แนะนำให้รักษาเพดานตัว9เนาะตัวสูงตัว9 4,500,000สมมติว่าบางท่านเฮ็ดเวียกหัวหน่วยวิสาหกิจส่วนหลายเงินเดือนจะสูงก็สามารถเลือกวงเงิน4,500,000ได้ในกรณีที่ท่านออกจากเวียกแล้วมาต่อภายใน3เดือนเนาะสมัครใจ3เดือนอยู่ประกันสังคมแต่คันว่าไกลเดือนที่3เดือนที่4มาสมัครทานเลือกสูงสุดได้เพียงแต่วงเงิน2,700,000จะบ่แม่น4,500,000เนาะอันนี้แม่นกะนะจุดประสงค์ก็คือแม่นถ้าว่าอายุเฮาหลายแล้วใกล้สิบำนาญนี่นะบ่อยากให้เลือกลดลงเพราะว่าเป็นห่วงยันว่าเงินบำนาญทานจะตกหมายความว่าเงินบำนาญทานอาจจะลดลงนะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะถ้าว่าทานมาสืบต่อจ่ายเนาะก็คือแม่นให้หีบฮ้อนเนาะออกจากเวียกปุ๊บมาสืบต่อจ่ายภายใน3เดือน จึงจะสามารถรักษาระดับเงินเดือน4ล้าน5เพื่อจ่ายต่ออีก5ปีตัวอย่างอีก3ปี2ปีเพื่อรับบำนาญเนาะเงินบำนาญท่านก็จะบ่ลดลงนั่นเองเนาะอันนี้ก็ฝากเป็นความรู้ให้กับท่านผู้ฟังนะที่อาจจะมีแผนออกจากเวียกหรือว่าระยะนี้เนาะออกจากเวียกแล้วก็หิมฮ้อนมาสืบต่อจ่ายแบบสมัครใจในระบบประกันสังคมได้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลการระเบียบการหักเงินเข้าประกันสังคมนะอีกเท่านึงนะทวนให้มีด้วยกันนะฟังสำหรับภาครัฐก็คือแมน 16.5% แมนทั้งหมดรัฐบาลจ่ายช่วยแมน 8.5 พนักงานจ่ายเองแมน 8% รวมเป็น 16.5% สำหรับรัฐกรส่วนพนักงานหัวหน่วยวิสาหกิจก็คือแมนทั้งหมดแมน 11.5% ซึ่งในนั้นเนาะผู้ใช้งานก็แมนหรือว่านายจ้างเนาะถอกให้แมน 6% ส่วนเฮาเองในนามพนักงานแมนจะถึงหักอยู่ 5.5% คือกันในขอบเขตทั่วประเทศเนาะและก็ภาคสมัครใจจะถึงหักอยู่ 9% ของวงเงินประกันตนที่สามารถเลือกได้เนาะโดยตัวเองปัจจุบันตามสุดก็แมน 144,000 กีบต่อเดือนนะท่านสามารถไปสมัครใจในขอบเขตทั่วประเทศได้ซึ่งทางประกันสังคมของพวกเฮาก็ถือว่าอำนวยความสะดวกเนาะให้ท่านเพียงแต่ถือปึ้มสมโนครัวเนาะไปด้วยตัวเองเวลาไปสมัครใจเบื้องต้นเนาะต้องไปด้วยตัวเองแต่คันว่าสมัครแล้วการจ่ายหรือว่าการต่อสัญญาครบ2ปีเนาะท่านสามารถให้คนในครอบครัวสามารถไปต่อสัญญาให้ได้เนาะสำหรับผู้ประกันตนในระบบสมัครใจก็ขอขอบใจเมนการเนาะพบกับสันติภาพได้ใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ลาเมนการไปก่อนสบายดี

0: ิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารทันยุคทันเหตุการณ์ให้ความสุขสำราญแก่ทุกๆท่านว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: สร้างการหันเปลี่ยนที่แข็งแรงลึกซึ้งและรอบด้านในการนำพาของพรรคพรรคประชาชนปฏิวัติลาวที่มีเกียรติสง่ามั่นยืน

บายดีท่านผู้ฟังที่เคารพสบายดีมินฮักแฟนรายการทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมพบกันในมื้อนี้มโนรีแก้วคุณบริษัทขับหน้าที่ดำเนินรายการรายการชีวิตติดพันสังคมก็แมนอีกหนึ่งรายการของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวที่มาพบกับท่านผู้ฟังนำเสนอข้อมูลข่าวสารให้กับทุกท่านได้รับฟังบ่ว่าจะเป็นข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวการศึกษาการกีฬาปรากฏการณ์ย่อท่อเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในสังคมสิ่งสำคัญก็คือแผนพัฒนานโยบายของภาครัฐท่านสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางระบบ FM 103.7 MHzออกอากาศทุกวันจันทร์หาวันพุธเวลา16:00 น. ถึง 16:30 น. นอกจากนั้นท่านยังสามารถฟังทางออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ www.lnr.org.la หรือจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Radio Garden เพื่อรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีตอนต้นรายการมารับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันก่อนมาทีข่าวนี้ท่านผู้ฟัง6เดือนต้นปีก็มีหลายๆอย่างที่บ่งบอกบาด9คุ้มเข็มเล็งการพัฒนาในขณะที่รัฐบาลเฮาพวมเล็งรัดคนคั่วหางเวลาแห่งชาติเกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากเพื่อเกี่ยมเสนอสภาแห่งชาติพิจารณาหับห้องเอาในเดือนกรกฎาได้มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่เป็นนิมิตหมายที่ดีซึ่งเป็นการบอกเตือนว่าในอนาคตข้างหน้าถ้าคนลาวเฮามีความสามัคคีปองดองกันเล็งบุกทะลุในการสร้างสาพัฒนาบ้านเมืองแน่นอนว่าสปป.ลาวของพวกเขาจะมีความเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าเหมือนดังพื้นแผ่นในตำนานที่กล่าวไว้โดยเฉพาะพื้นแผ่นเวียงจันทน์ดังประโยคนึงที่กล่าวไว้ว่าไผ่ว่าเวียงจันทน์เศร้าเศร้าเด้ออย่าเฝ้าว่ามันสิโป้บาดล่าหมากแต่งสร้างหน่วยปายและยังมีพื้นแผ่นบทล้ำกับก่อนอื่นๆที่ได้เว้าถึงเมืองลาวและประเทศล้านสร้างในอดีตการผ่านมาในบรรดาเหตุการณ์ที่เป็นนิมิตหมายก็กลายเป็นสัญญาณที่ดีต่อบ้านเมืองใน6เดือนต้นปีก็คือมีการนำขันสูงของลาวเฮาหลายท่านได้เดินสายไปเยี่ยมยามรัฐกิจหรือเข้าร่วมงานและพิธีการต่างๆที่ต่างประเทศในการไปแต่ละครั้งบ่แม่นเพิ่นไปละล่ายังมีการเซ็นสัญญาหัวมือด้านต่างๆเพื่อมาพัฒนาประเทศลาวของพวกเขาให้มีความเจริญเดินหน้าไปเรื่อยๆซึ่งหนึ่งในตัวอย่างวังโมโมมานี่ก็คือท่านนายกรัฐมนตรีท่านสอนไซสีพันดอนได้ไปเยี่ยมยามสหพันธ์รัสเซียก็ได้เซ็นสัญญาดำเนินโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และโครงการหัวมือด้านอื่นๆในการไปครั้งนี้ก็เพื่อสานต่อมากผลแห่งการพบปะระวังประธานประเทศลาวท่านทองลุ้นศรีสุริตกับท่านปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธ์รัสเซียในระยะผ่านมาอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือในวันที่11หาวันที่12มิถุนาผ่านมาคณะผู้แทนลาวเฮานำพาโดยท่านงามประสงค์เมืองมณีห้องรัฐมนตรีกระทรวงโยธาธิการและขนส่งก็ได้ไปร่วมกองประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งทางรถไฟและการเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างประเทศสมาชิกคอริดอร์2ขององค์การ OSJD อันเป็นเส้นทางขนส่งสากลเชื่อมต่อ6ประเทศก็คือสปป.ลาวสสเวียดนามสปจีนคาซัคสถานสหพันธ์รัสเซียและเอสโตเนียอีกเหตุการณ์หนึ่งที่พ่วงโด่งดังสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติก็คือทีมกีฬาเตะบานเยาวชนลาวได้ไปญาติเอาแซมอยู่ต่างแดนอันได้แก่ทีมวิกนาคาเนาะได้ไปญาติเอาแซมระดับโลกบานเตะเยาวชนอายุบ่เกิน10ปีอยู่ประเทศเอสปาโยนส่วนทีมเตะบานเยาวชนเบสวรรค์อายุบ่เกิน10ปีก็ได้ญาติเอาแซมอยู่ประเทศเวียดนามในรายการเวียดนามอินเตอร์เนชั่นแนล AFC ฟุตบอลทัวร์นาเมนต์และสำหรับเหตุการณ์ที่เป็นกระแสอยู่ภายในประเทศก็พวมปราบแก๊งสแกมเมอร์อย่างเสียบขาดอยู่ทุกเขตแขวงในทั่วประเทศมาฮอดปัจจุบันจำนวนเป้าหมายที่สามารถจับตัวได้มีถึง 2,600 กว่าคนอีกกระแสเหตุการณ์ที่สำคัญของบ้านเมืองก็คือการปราบปรามพวกลักขุดคำแบบผิดกฎหมายอยู่หลายๆแห่งในทั่วประเทศนี่คือภารกิจและสัญญาณบอกเตือนสิ่งที่ดีต่อการพัฒนาบ้านเมืองอันใดดีก็ต้องได้บุกทะลุเล็งพัฒนาอันใดที่เป็นเสี้ยนน้ำกดนวงทำลายประเทศชาติก็ต้องจำกัดปัดเป่าให้มันมดไปจากสังคมพอในเมื่อประกาศประเทศชาติหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากและด้อยพัฒนาไปแล้ว
ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆบ่ให้มีอันให้มากดนวงทำลายบ้านเมืองของพวกเขาเอาท่านผู้ฟังที่ฮักแพงในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศกันก่อนฟังเพลงจากทางรายการและยาต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: บายดีเซียว
1: สบายดีโทษมื้อนี้โตโทรมาหาเฮามีเรื่องหยังน้
0: อเฮาโทรมาชวนโตไปเที่ยวต่างประเทศนํากันไปนําเฮาบ
1: ่โอ้ยโตสิไปเที่ยวหยังฮอดต่างประเทศพุ่นอยู่บ้านเฮาสถานที่ท่องเที่ยวก็มีหลายมีทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางด้านวัฒนธรรมธรรมชาติประวัติศาสตร์ปูชนียสถานอย่างหลากหลายที่น่าสนใจมาเที่ยวลิ่นเที่ยวชมบ้านเฮาดีกว่านะมาไปนําเฮานี่สิพาไป
0: เออก็ดีได้เนาะเฮาคนลาวอยู่เมืองลาวท่องเที่ยวลาวสร้างเศรษฐกิจลาวให้ก้าวไกล
2: แล้วคําสู่ลาวเชิญมาเที่ยวลาวว
3: งไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดทันสังคม
1: ขณะนี้ท่านผู้มีเกียรติติดตามรับฟังรายการชีวิตติดพันสังคมที่พร้อมออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกับเข้ามาในรายการพวกเขามาสืบต่อรับฟังข้อมูลข่าวสารจากทางรายการกันตื้มมาที่เวียกงานนี้กันแน่เพิ่นว่าเวียกนี้นี่ต้องเป็นหน้าที่ของสังคมเป็นผู้ตัดสินใจหากท่านผู้ฟังหลายๆท่านที่ได้ติดตามข่าวทั่วไปโดยเฉพาะกระแมนในสื่อสังคมออนไลน์ทาง Facebook บ่จังซี่เนาะจะเห็นว่ามีปรากฏการณ์อ่อนไหวทางด้านการเสื่อถือในทางพุทธศาสนาที่พระสงฆ์สามเณรแสดงออกผ่านหน้า Facebook จากนั้นก็มีห่างเสียงเรื่องการหากินน้ำความเสื่อถือต่างๆนานาซึ่งมันเป็นปัญหาที่ล่อแหลมอ่อนไหวให้คนในสังคมจำนวนบ่น้อยตกเข้าสู่การเสื่อถือแบบงมงวยขาดลักวิทยาศาสตร์อย่างเห็นได้ชัดเจนเมื่อปรากฏการแพร่ระบาดแพร่ลามออกหลายทางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์แห่งสปปลาวเพิ่นก็ได้ออกแจ้งการเลขที่427/HK ลงวันที่2มิถุนายน2026เรื่องการเข้มงวดพระสงฆ์สามเณรพ่อขาวและแม่ขาวในการใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆสำหรับรายละเอียดของแจ้งการสื่อมวลชนหลายๆภาคส่วนก็ได้แจ้งออกอย่างจะแจ้งไปแล้วแต่ว่าห่างเสียงที่ว่าให้ความสนใจเรื่องการกวดกาการจัดตั้งปฏิบัติจะเห็นได้เข้มงวดซำใดมีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรือบ่คือปัญหาที่ท้าทายความสามารถขององค์การที่เกี่ยวข้องตามที่คิดท่านผู้ฟังเรื่องนี้ก็ต้องได้ติดตามต่อไปน้ำกันว่าจะมีความเข้มงวดและเด็ดขาดสำใดในการแก้ไขปัญหานี้อยู่ในข้อ7เนาะของแจ้งการที่ระบุแจ้งไว้ว่าภายหลังแจ้งการฉบับนี้ได้รับการเผยแพร่และจะตั้งปฏิบัติอย่างทั่วถึงกันแล้วถ้ายังมีพระภิกขุสงฆ์สามเณรพ่อขาวและแม่ขาวยังมีพฤติกรรมที่ละเมิดข้อห้ามตามแจ้งการที่กำหนดไปนั้นแม่นมอบให้องค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาวแต่ละขั้นนำเอาผู้เกี่ยวไปศึกษาอบรมไปจนถึงขั้นปฏิบัติวินัยขั้นเด็ดขาดตามที่ได้กำหนดไว้ในธรรมวินัยและธรรมนูญสงฆ์ลาวนั่นก็แสดงให้เห็นว่าแจ้งการนี้ละเอียดจะแจ้งที่สุดแล้วแต่อันสำคัญกระแมนเวียกนี่ผู้นุ่งเหลืองห่มเหลืองนุ่งขาวห่มขาวทั้งหลายหันก็ต้องได้เคร่งขัดต่อตนเองต้องอยู่ในทํานองของธรรมแท้บอวอกแวกบอแวะเหมือนว่าว่าเรื่องการกวดกาซองแสงปรากฏการย่อท่อในวงการนี้มันแม่นหน้าที่ของทุกคนในสังคมต้องเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลช่วยกันบ่แม่นสิปล่อยปะให้องค์การใดองค์การหนึ่งก็คือทั้งองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ฝ่ายเดียวเพิ่นก็เฮ็ดบ่รอดท่านผู้ฟังเนาะบางกรณีก็ได้และพวกเฮาชาวพุทธก็ต้องได้ช่วยกันซ่าสางล่างซวยคัดเก่าเอาสิ่งบ่ดีบ่งามให้ออกจากวงการศาสนาเพื่อให้เกิดศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาในสิ่งที่ถูกต้องหากสังคมช่วยกันโดยเฉพาะกระแมนอำนาจการปกครองบ้านตาแสงเมืองแขวงสมทบกับเจ้าอาวาสองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์กันทุกคนเด้พวกทานเด้คิดแนวใดต่อกับปัญหานี้ก็สามารถแลกเปลี่ยนน้ำกันได้เติมในรายการชีวิตติดพันสังคมจะส่งข้อความหรือว่าคำคิดคำเห็นผ่านทางเพจ LNR Infotainment ก็ได้เอาแล้วในตอนนี้พวกเขาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนและยังต่อไปจึงกลับมาพบกันอีก

0: แต่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กางมุ้งก็บ่กางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวรก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ว่องไวทันยุคทันเหตุการณ์เจาะลึกปัญหาที่สังคมอยากฮู้กับรายการชีวิตติดพันสังคม
1: สื่อมวลชนเป็นขั้วตอและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ยัง

้อนหาทุกท่านกลับคืนเข้าสู่รายการชีวิตติดพันสังคมกลับเข้ามาในระยะนี้ก็แม่นระยะสุดท้ายของรายการแล้วและก่อนเวลาจะหมดลงนั่นท่านผู้ฟังมาฟังอีกหนึ่งแจ้งการเพื่อนแจ้งการให้ยุติการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในนครหลวงเวียงจันทร์เริ่มแต่วันที่1กรกฎหาวันที่30ตุลา2026แผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทร์ได้ออกแจ้งการถึงประธานคณะกรรมการปกครองเมือง7เมืองห้องการอุตสาหกรรมและการค้า7เมืองและผู้ประกอบการกิจการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในนครหลวงเวียงจันทร์ได้รับทราบว่าเพื่อรับประกันความเป็นระเบียบเรียบร้อยความสะอาดจกงามด้านพื้นฐานโครงรางและการปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมอยู่ขอบเขตนครหลวงเวียงจันทร์ในระยะฤดูฝนถ้าบุคคลนิติบุคคลหรือการจะตั้งที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในนครหลวงเวียงจันทร์ยุดเสาซัวขาวการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในระยะฤดูฝนนับแต่วันที่1กรกฎจนฮอดวันที่30ตุลา2026ในกรณีบุคคลนิติบุคคลหรือว่าการจะตั้งที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆที่เป็นโครงการเร่งด่วนของรัฐบาลเจ้าของโครงการต้องได้ประกอบเอกสารครบถ้วนเพื่อเสนอแผนกอุตสาหกรรมและการค้านครหลวงเวียงจันทร์ได้ค้นคว้าพิจารณาตามระเบียบการถ้าหากพบเห็นมีการขุดค้นในระยะฤดูฝนโดยบ่ได้รับอนุญาตจะถูกศึกษาอบรมลงวินัยปรับไหมทดแทนค่าเสียหายหรือดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วแต่กรณีนักหรือเบาและมอบให้แขนงธรณีศาสตร์และบ่อแฮห้องการอุตสาหกรรมและการค้า7เมืองนครหลวงเวียงจันทร์รับฮู้และจะตั้งปฏิบัติตามแจ้งการฉบับนี้อย่างเข้มงวดเอาก็เป็นอีกหนึ่งแจ้งการที่เพิ่นให้เริ่มปฏิบัติวันที่1กรกฎจนฮอดวันที่30ตุลา2026นี่เกี่ยวกับการยุดขุดค้นดินแดงและดินประเภทต่างๆในนครหลวงเวียงจันทน์ของพวกเขาเอาแล้วในตอนนี้เวลาจากทางรายการชีวิตติพันสังคมหมดลงแล้วขอขอบใจทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของพวกเราตั้งแต่ต้นจนฮอดสุดท้ายสำหรับท่านใดบริษัทใดห้างห้านใดที่อยากให้วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติเป็นสื่อกลางในการผลิตสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์รวมทั้งช่องทางโฆษณาต่างๆท่านสามารถติดต่อหาทีมงานการตลาดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์021-212-435 020-555-22697มื้อนี้มโนลีแก้วคุณบริษัทขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบพ่อกันใหม่ในมื้อหน้าสบายดี

แผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการข่าวฮอบบ้านผ่านเมือง
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านผ่านเมืองทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึงเวลา 17:00 นผ่านระบบ AM ขึ้นกลางความถี่567กิโลเฮิรตซ์หรือ529เมตรและขึ้นสั่นความถี่6130กิโลเฮิรตซ์หรือ49เมตรและระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หรือท่านสามารถติดตามรับฟังทางเว็บไซต์ของวิทยุได้ที่ www.lnr.org.la มื้อนี้เป็นมื้อวันจันทร์แฮม7ค่ำเดือน8ปีมาเมียพ.ศ. 2569ซึ่งกงกับวันที่6กรกฎาคม ค.ศ. 2026ตอนต้นของทางรายการวันนี้พวกเขาจะไปที่แขวงจำปาสักไปล้มสายกับท่านคำนิรวงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักท่านจะไม่ฮู้เกี่ยวกับทั้งแขวงจำปาสักได้กล้าเกี่ยมกันเนืองในวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สถานแห่งชาติคือแนวใดตอนนี้เพิ่นอยู่ในรายการของพวกเขาแล้วสบายดีท่านคำนิรวง
2: เจ้าสวัสดี
1: เจ้ายินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการฮอบบ้านพันเมืองท่าน
2: เจ้า
1: เจ้าเป็นจังได๋เนาะทั้งแขวงจำปาสักได้มีแผนการปล่อยป่าขึ้นแน่เด้เนื่องในวันปล่อยป่าและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาติเนาะครบรอบ29ปีทั้งแขวงจำปาสักได้มีแผนขึ้นแน่เด้ในท่าน
2: เจ้าขออนุญาตเนาะก่อนอื่นก็ขอสวัสดีบรรณาธิการที่รับชมอยู่ทางบ้านเนาะข้าพเจ้าคำนิรวงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักขออนุญาตแจ้งเกี่ยวกับการกาเกียมให้แก่การปล่อยปลาในวันอนุรักษ์สัตว์ปล่อยปลาและก็วันอนุรักษ์สัตว์น้ําประจําปี2026กับมาฮอดปีนี้ก็ถือว่าครบรอบ29ปีเนาะฉะนั้นในการกาเกียมนี้พวกเฮาก็ได้ภายหลังที่ได้รับแจ้งการของกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมเนาะพวกเฮาก็ได้แจ้งหาบรรดาเมืองที่เกี่ยวข้องและทั้งเก่าเมืองหนึ่งนครเนาะในการสร้างกระบวนการดังกล่าวนี้ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าแต่ละเมืองก็มีความพร้อมเนาะในการกาเกียมลูกปลาและการกาเกียมสถานที่ในการสิจัดพิธีอย่างเป็นกระบวนกว้างขวางพอสมควรนั่นแหละเนาะสําหรับปีนี้เจ้า
1: เจ้าและเฮาได้วางแผนว่าคาดคะเนเฮาจะเพาะพันธุ์ลูกปลาปล่อยอยู่เบิดปีปีนี้นี่หลายน้อยปานใดท่าน
2: ตัวนี้นี่พวกเฮาได้เอกภาพแล้วก็เก็บกรรมตัวเองแผนของแต่ละเมืองเนาะคาดว่าเฮาจะจัดในพิธีการปล่อยในขบวนการในวันที่13กรกฎหรือก่อนหาถ่ายเดือนกรกฎนี้เนาะอาจจะเริ่มก่อนวันที่13ก็อาจจะมีบางเมืองและก็ไปหาถ่ายเดือนกรกฎอันนี้เฮาจะจัดอยู่ในพิธีการกระบวนการปล่อยนี้คาดว่าบ่ให้ลด1ล้านตัวเนาะในเก่าเมืองหนึ่งนครและกับพิธีการของแขวงพิธีการของแขวงแม่นเฮาเกี่ยมอยู่บ้านคีรีอยู่บ้านนาขามเมืองสนาสมบูรณ์อันนั้นแม่นจุดที่เลยครับผลกระทบจากป่าตายในฤดูแล้งผ่านมาหั่นพวกเฮาจะไปจัดพิธีปล่อยอยู่หั่นก็คืนความอุดมสมบูรณ์ในเขตดังกล่าวหั่นอันนี้ก็บ่ลดประมาณ 350,000 ตัว
1: เจ้า
2: พิธีดังกล่าว
1: เจ้าแต่ว่าทั่วเมืองที่สิจัดเอาแต่ละเมืองที่มีโอกาสเนาะท่านเนาะจะแม่นรวมบ่ติ1ล้านตัวแต่เฉพาะมื้อที่ของแขวงจัดนี่แม่น300,000กว่าโตแม่นบ่ท่าน
2: เจ้า 350,000 กว่าโตเฮาว่าเพิ่นบ่เจ้า
1: เจ้าแล้วส่วนใหญ่มันเฮาจะปล่อยนี่มันลูกป่านี่มันป่าหยังแน่ท่าน
2: เฮาเน้นใส่ป่าพันธุ์พื้นเมืองเป็นส่วนใหญ่เนาะเช่นป่าปาดป่าอันนี้เฮานี่แหละเนาะป่าไนป่านี่ที่ว่าบ่ทําลายต่อระบบนิเวศธรรมชาตินั้นเฮาจะเน้นใส่ป่าพันธุ์พื้นเมืองเป็นส่วนใหญ่เนาะ
1: เจ้าป่าพันธุ์พื้นเมือง

0: เนาะ
1: จ้ะ
0: เจ้าและทานส่วนใหญ่ทานเห็นว่าอยู่ทางแขวงจำปาสักเฮาเก่าคือฮู้แหละเนาะเพราะเรื่องว่าทาเฮงก็เป็นการบริโภคป่านี่แหละความอุดม
1: จ
0: ส
1: ้ะ
0: มบูรณ์และเฮาเองในระยะผ่านมานี่ทางแขวงเฮานี่ได้กวดพบบ่เห็นประชาชนเอาป่าที่ว่าอันน่ะไปหาเนาะหาตามธรรมชาตินี่แหละได้เจอป่าที่กําลังใกล้จะสูญพันธุ์นี่มีบ่ท่าน
1: ตัวนี้เฮาก็ยังพบเห็นเนาะยังพบเห็นโดยเฉพาะป่าที่อยู่ในหมวดบัญชี1ของกฎหมายได้กําหนดเนาะอยู่ในเขตภาคใต้เฮาป่าอยู่ในหมวดบัญชี1โดยเฉพาะแม่นป่าฟ้านี่ป่าฟ้าไร่นี่เนาะเฮาเอิ้นป่าฟ้าหางคันเอิ้นในทรัพย์ท้องถิ่นเฮานี่ก็ยังแม่นบัญชี1ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ซึ่งนอนอยู่ในบัญชี1เฮาก็ยังพบเห็นอยู่ประชาชนได้จับได้แต่ว่าถ้ากรณีเจ้าหน้าที่เฮาพบเห็นก็ได้แม่นได้ไปเฮ็ดบทบันทึกเอาปล่อยคืนอีหยังต่างๆเฮาก็ยังมีพบเห็นเนาะแต่ป่ากวางนี่ก็ยังพบเห็นเนาะป่ากวางก็นอนอยู่ในบัญชี1แต่ป่าอื่นที่ว่านอนในบัญชี1จํานวนหนึ่งก็แม่นบ่เห็นพบประชาชนจับได้ล่ะเนาะเดี๋ยว
0: อือฮึเจ้าและอันนั้นท่านเมื่อกี้ก็ลืมถามว่าบัดเบิดปีนี่นะเฮาสิระดมในการน่ะนะปล่อยป่านี่เนาะหลายหน่อยไปได้คันเบิดปี
1: เออบัดปีนี่มันมี2อย่าง1สําหรับการปล่อยในพิธีการเฮานี่ก็บ่รู้อ่ะล้านกว่าโตขึ้นไปเนาะอันสําหรับคืนสู่แรงนําธรรมชาติอันนี้เฮาเว้าแน่ๆแล้วเฮาแยกเป็น2อันและกรณีสุกยุ่งส่งเสริมการปล่อยเพื่อการเลี้ยงในหนองสร้างขึ้นหรือว่าในกระสังปลาและก็การเลี้ยงแบบเป็นเศรษฐกิจนี่อันนี้แม่นอยู่แข้งจมสร้างเฮาวางแผนไว้เกือบ50ล้านกว่าตัวเนาะ50ล้านกว่าตัวอันนี้แม่นปล่อยเลี้ยงเนาะอันนี้แม่นปล่อยเลี้ยงโมเมนต์ปล่อยลงสู่น้ําธรรมชาติคือข้าพเจ้าได้เว้ามา
0: อือฮึ
1: เจ้า
0: 1ล้านกว่าตัวเป็นสู่ธรรมชาติแต่ละเมืองแต่ละอยู่ของแขวงเนี่ยแล้วก็แต่ละเมืองแต่ว่า
1: เจ้า
0: เลี้ยงเพื่อการผลิตเนี่ยมัน50ล้านกว่าตัว
1: แม่นอันนี้เพื่อเป็นเศรษฐกิจของแต่ละฟาร์มแต่ละฟาร์มเขามีตัวเลขละเอียดแล้วเนาะน้องมีจักน้องกับมีฟาร์มปลาสวายอยู่เมืองโค้งนั่นก็บ่รู้ล้านกว่าตัวแล้วเนาะเฉพาะฟาร์มใหญ่
0: แล้วบัดนี้ท่านว่าเรื่องเวียกงานโฆษณานี่ดิเกี่ยวกับปลุกระดมให้ประชาชนไปหาป่าแบบดับศูนย์อยู่ทางเมืองโขงเฮาเฮาเฮ็ดใกล้การโฆษณาได้ได
1: ้อันนี้พวกเฮาก็ถือเป็นเวียกงานหนึ่งที่สําคัญเนาะถือเป็นเวียกงานหนึ่งที่สําคัญกระทรวงดีแข้งจังหวัดสร้างเฮาก็ยังมีองค์การอนุรักษ์ธรรมชาติโดกเนาะ WWF ให้การสนับสนุนอยู่ในเขตเมืองโขงก็เป็นโครงการองค์การจัดตั้งสากลที่จะตั้งปฏิบัติอยู่ใน6บ้านของเมืองโขงและนอกนั้นเฮาก็ยังมีภาครัฐเฮาก็ยังได้สุมใส่ในหลายๆจุดคือข้าพเจ้าได้รายงานว่าปัจจุบันนี้ในทั่วแขวงเฮามีอยู่162วังสงวนที่พวกเฮากําหนดได้เนาะมีหน้าที่ถึง454เฮกตาร์เนาะอันนี้พวกเฮาในวังสงวนพวกเฮาได้เอาใจใส่อย่างเข้มงวดในการกวดกาลาตะเวนติดตามเนาะอันเป็นเจ้าการแท้ๆกับพวกเฮาก็ต้องได้เฮ็ดต้องเป็นเจ้าการในการโฆษณาเผยแพร่บรรดานิติกรรมกฎหมายติดพันกับการปลูกจิตสํานึกให้แก่พ่อแม่ประชาชนก็คือน้องหน่อยนักเรียนเนาะได้เฮาก็ได้โฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์หยังต่างๆสิเป็นหนังสือพิมพ์บ่โทรทัศน์วิทยุหยังอื่นๆเนาะให้สังคมได้มีความเข้าใจอันเนี้ยแต่ที่2ของเฮาก็ยังสุมใส่ให้เป็นเจ้าการในการอนุรักษ์และรักษาป่าพันธุ์พื้นเมืองนี่เป็นหลักเนาะโดยเฉพาะการปล่อยคือข้าพเจ้าได้เว้าไปเบื้องต้นก็แม่นเฮาเน้นใส่ป่าปากป่าเพียป่าแกงป่าช่วยป่าเครื่องหมวดนี่ที่เป็นป่าพันธุ์พื้นเมืองเนาะแต่เฮาก็ห้ามเฮาก็มีข้อห้ามสําหรับป่านิ่นป่าไนป่ารุกและป่าชนิดอื่นๆที่เป็นลักษณะมีการทําได้แต่แรงนําธรรมชาติหรือว่าไปทําได้ระบบนิเวศอันนี้พวกเฮาจะบ่สามารถปล่อยลงอันนั้นๆ
0: ธรรมชาติได้
1: แรงนําธรรมชาติเฮาจะปล่อยในลักษณะน้องเลี้ยงอันนี้ก็ถือว่าแยกออกเป็นนั้นอันต่างหากเนาะแต่การหาฟ้าแบบรับศูนย์นี้พวกเฮาได้เอาใจใส่แท้ๆตัวนี้เนาะเนาะอันที่1แม่นพวกเฮาติดตามกฎกาเรื่องการนําใส่ระเบิดถาดเบืออาวุธหรือว่าเครื่องสัตว์ป่าเนี่ยเนาะอันนี้ก็ปีนี้ก็ถือว่าถ้าเทียบใส่ปีผ่านมาเฮาก็ยังถือว่า รถหน่อยถอยลงเขาจับบ่ได้หลายคือปีพันมาเขาก็เลยเฮ็ดเป็นปกติอยู่เนาะปีพันมาเขาก็จับหลายๆกรณีแล้วมีหอดต่างชาตินําเนาะโดยเฉพาะชายแดนที่อยู่ทางภาคใต้นี
0: ้
1: แต่สําหรับเครื่องมืออีกประเภทนึงก็แม่นพวกอ้วนพวกมองตาทีพวกตรงพวกอันนี้เนาะรวมทั้งดีอยู่ในเขตมังคงนี่เฮาก็ซุ้มใส่แต่ว่าก็ยังพบเห็นหลายทางก็สิเห็นอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์เนาะเฮาก็พยายามต้องมีทั้งรูปใหม่รูปเก่าแต่ว่าพวกเฮาก็ซุ้มใส่เนาะการหาปลาแบบเพชรตีนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่กฎหมายเกื้อหนุนนั่นแหละเนาะและอันสําคัญในระยะนี้ก็แม่นระยะที่นําห้วยน้ําหองกําลังไหลนําดั้งสู่นะก็เป็นโอกาสในการขึ้นว่างไข่ของป่านี่พวกเฮาก็ได้ออกเก่งการหามแต่ละจุดแต่ละบ้านในการตั้นทางขึ้นดงของป่าโดยเฉพาะห้วยฮองที่ป่าจะขึ้นว่างไข่ตามธรรมชาติครับอันนี้ก็แม่นพวกเฮาได้สุมใจในระยะต้นแม่นแนวนั้นเนาะจ้ะ
0: เจ้าและท่านเห็นว่าปัจจุบันนี้เนาะคือเห็นแต่เมื่อก่อนเห็นความอุดมสมบูรณ์ที่ว่าการหาป่าของประชาชนเพื่อทําการผลิตเพื่อบริโภคแน่ภายในแขวงเขาแน่เนาะท่านเนาะแล้วมาเห็นเทียบใส่ในปัจจุบันนี้เทียบใส่เมื่อก่อนนี่ความอุดมสมบูรณ์ของป่านี่ยังคือเก่าบ่ท่านหรือว่ามีท่าเอียงขึ้นใด
1: มันก็สังเกตได้ยากเนาะข้าพเจ้าอยากในเมื่อก่อนหลายทางก็ว่าป่าเฮานี่ลดน้อยถอยลงมันเป็นบ่ต่อเนื่องคือแต่ก่อนนี่ฤดูกาลขึ้นของป่าจะเป็นปกติฮอดยามป่าสะอี้ป่าสะอี้ก็ขึ้นมาฮอดยามป่าซอยป่าซอยก็ขึ้นมาฮอดยามป่าเพียป่าวาป่าหยังก็ขึ้นมาตามฤดูกาลแต่เดี๋ยวนี้บ่แม่นแน่นอนเนาะบ่แม่นแน่นอนบางปีนี่คือปีนี้แม่นป่าหลายที่สุดอยู่เขตมังคงทุกชนิดแม่นมีมาเดิมแต่ป่าซอยป่าเพียป่าสะอี้ป่าผอป่าแกงแม่นหลายที่สุดปีนี้เนาะขึ้นมาแม่นปกติแต่ปีผ่านมาเขาจะเห็นแต่ปลาพ
0: อฤดูกาลว่าซั่นซะเนาะ
1: ปลาเปียนปลาเปียนจังซี่แล้วมันจะบ่ครบสนิทขึ้นในเมื่อก่อนเอาแต่ว่าก็หลายอยู่บ่แม่นว่าลดน้อยถอยลงดอกก็ปรากฏว่าคือปลาพอปลาแกงนี่ก็ปรากฏว่าหลายแต่มันบ่ต่อเนื่องว่าทุกปีมันต้องขึ้นมาบางปีก็บ่พบเห็นบางปีก็บางสนิทนี่บ่เห็นเลยพวกเฮาบ่สามารถสิเห็นว่ามีขบวนปานกลางของป่าขึ้นมาอย่างหลวงหลายคือปีนี้เนาะจะเป็นแน่น่ะ
0: เจ้า
1: จะสิเทียบว่ามันน้อยลงบ่ก็บ่สามารถสิยืนยันได้แน่นี่เน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแต่ว่าขอบเขตอยู่ทางภาคใต้เฮานี่น่ะพบเห็นบ่มีการปล่อยน้ําที่เป็นทําลายกับระบบนิเวศก็คือทําลายสิ่งแวดล้อมนี่มีอยู่บ่ท่านมีบางจุดมีบ่อนตามห้วยฮองหรือว่าตามแม่น้ําคลองบ่หรือว่าตามจุดต่างๆมีบ่ท่านคือกับบ่อนจุดอื่นบ
1: ่ตัวนี้เฮาก็ยังติดตามเนาะแต่ก็ยังบ่ทันปรากฏเห็นมือก่อนนี้เนาะหลังจากที่พวกเฮากวดกาควบยั่งยืนที่มาของแดงน้ําธรรมศาสตร์แดงน้ําที่เฮ็ดให้ป่าตายในเขตคงสิโดนเฮาก็มาพบเห็นกรณีต่อมานี่แม่นในเดือนในต้นเดือนกรกฎนี่แหละอยู่หวยเพียไฟกับหวยตัวโมเมืองปทุมพรนั้นแต่ว่ากลัวสาเหตุแท้ๆก็บ่ติดพันกับการปล่อยสารเคมีบ่ปล่อยน้ําเสียจากโรงงานหรือว่าจากพื้นที่การผลิตกสิกรรมอันนี้เฮาบ่เสื่อมจอดกันว่าซั่นซะแต่ก็มีป่าตายจํานวนหน่อยนึงเนาะของเฮาก็ติดตามอยู่แต่กรณีปล่อยน้ําเสียลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาตินี้ที่เป็นหุ่นแห้งให้ป่าตายอย่างนี้เฮายังบ่ทันพบเห็นอยู่แกงจมสากของพวกเฮาเนาะ
0: เจ้าและท่านสําหรับที่ว่าเฮายังบ่ได้พบแล้วและการบริโภคของประชาชนในเดี๋ยวนี้เด้ในปัจจุบันนี้เด
1: ้
0: มีการมีความต้องการปรับสิ้นป่านี่ล่ะหลายหน่อยปานใดปัจจุบันนี
1: ้อันนี้ครับพระเจ้าก็อยากรายงานว่าความต้องการของสังคมนี่ก็บ่รู้ดงแหละนับมือนับหลายขึ้นเนาะเดี๋ยวนี้การหาป่าอยู่ในเขตมังคงนี่ในเมื่อก่อนเฮาคือว่าแข้งจมสากกว่าแม่นเนาะในเมื่อก่อนแม่นเฮาหาอะไรในรูปแบบว่าเป็นการรับใช้การบริโภคภายในครัวได้แต่เดี๋ยวนี้มันบ่แม่นหาได้เท่าไหร่ก็แม่นตลาดมีความต้องการเท่านั้นหมายความว่าออเดอร์มีจองไว้แล้วว่าซั่นซะหาได้เท่าไหร่ก็ขายได้หมด เนาะฉะนั้นแล้วมาเบิ่งแล้วความต้องการในการบริโภคภายในแขวงจำปาสักนี่มีเพียงพอและส่วนหนึ่งมีผลเข้าเหลือแล้วก็ส่งไปบรรดาแขวงใกล้เคียงรวมทั้งนครหลวงเวียงจันทน์อันนี้อยู่แขวงจำปาสักนี่ก็ถือว่าได้สนองหลายๆปีนี้ประมาณ 2-3,000 กว่าตนที่ส่งออกเฉพาะป่าธรรมศาสตร์เฉพาะป่าธรรมศาสตร์
0: เจ้า 2-3,000 กว่าต้นโอ้บ่ธรรมดาเนาะท่านเนาะ
1: แม่นตัวเดียวผมเอาติดตามก็ประมาณนั้น
0: เพราะว่าเห็นว่าส่งออกหลายเท่าใดก็แห่งความเฮียงของต้องการป่าก็แห่งหลายเท่านั้นแล้วกันความยืนยงของป่านี่ก็แห่งมีความต้องการในการที่เฮาจะต้องได้แห่งปล่อยหลายกว่าเก่าเนาะท่านเนาะเพื่อเฮ็ดให้ธรรมชาติมันจังอยู่ดุลเดียงกัน
1: เจ้าแม่นแหละแม่น
0: เจ้าตัวนี้เป็นสิ่งท้าทายบ่ต่อแผนกของเฮาในการรักษาอนุรักษ์สัตว์น้ำและก็ในการนั้นปล่อยสัตว์น้ำลงสู่ธรรมชาติ
1: จะอันถ้าจะว่ามีความท้าทายบ่ก็มีส่วนเนาะในเมื่อความต้องการมีความสูงขึ้นเนาะพ่อแม่ประชาชนโดยเฉพาะชาวเกษตรกรผู้อาชีพที่ติดพันกับการหาปลาก็ยิ่งสอกทุกวิธีทางคือว่าเพื่อเฮ็ดแนวใดก็ให้ได้มาหลายที่สุดว่าซั่นซะเฮายังสุมใส่ในการหาที่มีลักษณะผิดตามระเบียบกฎหมายพวกเฮาบ่สามารถอยู่เขตเมืองโค้งอยู่เขตแข้งจำปาสักนี่ก็เป็นลําคลองกว้างใหญ่แหละพวกเฮาบ่สามารถสิติดตามได้ทุกจุดทุกแง่ทุกมุมแต่พวกเฮาก็พยายามเฮ็ดแล้วก็เผยแพร่บรรดานิติกรรมให้ดีที่สุดเพื่อป้องกันการหาป่าแบบรับศูนย์นี้เนาะเพื่อให้ได้มาจํานวนหลายนั่นแหละเพื่อสนองให้แก่ตลาดก็คือความต้องการของสังคมมันฉะนั้นพวกเฮาก็ยังมีความสิ่งท้าทายเนาะในการจะตั้งปฏิบัติแต่แน่ใดกันแน่พวกเฮาก็เฮ็ดหน้าที่โดยเฉพาะแม่นฤดูการปล่อยก็แม่นชุ่มใส่ในการปล่อยและก็ห้ามในฤดูการวางไข่นี่ก็แม่นชุ่มใส่ในการสกัดกั้นเพื่อบ่ให้ทําลายระบบนิเวศในระยะที่ป่าวางไข่อันนี้เฮาก็เชื่อว่าจะสามารถเฮ็ดให้ป่านี่รอดเหลือเนาะสามารถขยายพันธุ์เพื่อตอบสนองให้กับระบบนิเวศให้มันสมบูรณ์ขึ้นเติมอะไรอันนี้พวกเฮาก็ชุ่มใส่แนวนั้นจ้ะ
0: เจ้าเล่นปัจจุบันนี้เป็นนักลงทุนมีความสนใจที่ว่าอยากมาเฮ็ดธุรกิจเกี่ยวกับการเลี้ยงป่าอยู่ทั้งแขวงจำปาสักเฮานี่หลายหน่อยปานใดท่าน
1: ตัวนี่ก็แม่นหลายเนาะนักลงทุนหลายแต่ว่าติดพันกับพื้นที่ของพวกเฮาก็ฮักก็สามารถจัดตั้งปฏิบัติได้บ่เกินแต่4 5ภาคส่วนที่เป็นน้องอยู่ในนาดินเฮาก็ยังติดพันกับการเนื้อที่นี่แหละเนาะแต่ว่าการเลี้ยงป่าแบบกระสังบ่หยังอันนั้นก็มีหลายพอสมควรเลี้ยงกระสังตามลําแม่น้ําคลองอีหยังต่างๆแต่ว่าตัวนี้มันจะบ่สามารถหลายอย่างก็จะเน้นแต่ปลานิ่นป่าอันนั้นไปเนาะส่วนการเลี้ยงในน้องนี้ก็ถือว่ามี4 5ภาคส่วนใหญ่ๆนี่แหละในการจะตั้งปฏิบัติอยู่แข่งจมสักของของ
0: เจ้าเป็นต้นเป็นประเภทป่าใดที่นักลงทุนนั่นมาลงทุนเลี้ยงแล้วก็ว่านั่นสภาพอากาศอยู่ทั้งนั้นแขวงจำปาสักเฮาเหมาะสมในการเลี้ยงป่าตัวนี้เพื่อสนองให้แก่ตลาดส่วนใหญ่เป็นประเภทป่า
1: เจ้าป่าที่เลี้ยงอยู่ปัจจุบันนี่ก็คือป่าสวายนี่ถือว่ารับประกันในการส่งออกไปสปจีนเนาะของบริษัทมหานาทีชิพันดอนนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการใหญ่เนาะเนื้อที่เกือบ100ปลายกว่าเฮกตาร์แต่นอกจากนั้นก็แม่นเลี้ยงป่าพันธุ์พื้นเมืองอยู่เขตเมืองโค้งอยู่เขตเมืองปทุมพรเนาะปลาเครื่องปลาเพียนี่มันสามารถเลี้ยงหลายๆพอสมควรแหละเดี๋ยวนี้เนาะมีกลุ่มของผู้เลี้ยงป่าเนาะอยู่ในเขตเมืองปทุมพรในเขตเมืองโค้งอันนี้แม่นเน้นป่าพันธุ์พื้นเมืองป่าปากป่าเพียป่าเครื่องนี่มันเขาสามารถเลี้ยงเนาะแล้วอันใหม่ที่มันเกิดขึ้นอยู่แข้งจมสักปัจจุบันนี้พวกเฮาก็ยังสอกสองทางในการส่งออกโดยเฉพาะแม่นตลาดก็คือการเลี้ยงปลาคาเวียร์เนาะซึ่งเป็นพันธุ์ปลาต่างประเทศอันนี้เฮาสามารถเลี้ยงอยู่เมืองปักซองอันนี้ก็มีประมาณ3ฟาร์มแหละ3ภาคส่วนที่เฮ็ดผู้ประกอบการได้มาสุมใส่เนาะก็ถือว่ามีผลผลิตออกมาหลายพอสมควรเนี่ยแต่ตอนนี้พวกเฮายังบ่ทันสามารถดําเนินการในขั้นตอนของเอกสารเพื่อการส่งออกได้เถื่อเจ้า
0: โอ้ปลาคาเวียร์นี่ก็ถือว่าผู้บางคนก็ฮู้ได้ว่าปลาคาเวียร์มันหยังไข่มันก็มีความสําคัญแล้วก็ดีอีกเด้เนาะท่านเนาะปลาคาเวียร์นี่เนาะแล้ว
1: เจ้า
0: เพิ่นมันมีความแตกต่างกันได้ได้บ่ว่ามาเลี้ยงอยู่ลาวเฮากับเลี้ยงอยู่อันกับอยู่ประเทศของอันนั้นที่ว่าก็เจ้ามีต้นแบบมาเนาะ ปากเขาเบี้ยนี่เนาะเรามานําไส้มาเลี้ยงอยู่แล้วนี่แนวพันธุ์มาเลี้ยงอยู่แล้วมันมีความแตกต่างกันบ่หรือว่าจังได
1: ๋โดยรวมแล้วก็สิเหมือนกันเนาะเรื่องสีเรื่องหยังกันหยังก็ตามผู้เขาเลี้ยงเขาก็ยังยืนว่ามันก็อันเดียวกันเนาะต่างแต่ว่าอยู่เขตเมืองปักซองเฮาโดยเฉพาะไข่ของปลาคาเวียร์เฮาบ่สามารถเอามาขยายพันธุ์ในการผลิตดูกไร่เนาะมีแต่ไปนําไข่จากต่างประเทศเข้ามามาผ่านขยายพันธุ์อยู่ปักซองนี่ไร่แต่ว่าไข่ของปลาที่อยู่ปักซองนั้นมีแต่เข้าหาอาหารอันนี้บ่สามารถสิเอามาขยายพันธุ์ได้บ่ฮู้ว่ามันก็สิมีจุดพิเศษลักษณะโดยเฉพาะสภาพอากาศอาจจะบ่เหมาะสมแนวใดบ่ความสมบูรณ์ของไข่อาจจะบ่ดีเนาะมันจะยังเจอปัญหาแบบนั้นโดยเฉพาะเลี้ยงอยู่ปักซอง
0: โอ้แปลว่าเลี้ยงได้แต่เป็นโตแต่ไข่นี่ได้บริโภคเลยแต่ว่าสิมาขยายพันธุ์นี่บ่ได้เนาะ
1: แม่นต้องได้นําเข้าไข่มาจากต่างประเทศมาขยายพันธุ์
0: แต่ว่าเพิ่นเบิดไปก็ต้องได้นําเข้ามาเบิดไปแล้วก็นําเข้ามาเลี้ยงเอา
1: เจ้า
0: เจ้าและแผนในต้นหน้านี่เด้เฮาจะมีการจะสุ่มใส่หยังแน่เพื่อเฮ็ดให้ทาแฮงกันเลี้ยงปลาเนาะก็คือเลี้ยงสัตว์น้ําเลี้ยงปลานี่แหละอยู่ทั้งแขวงเฮาให้มีเป็นตลาดที่สิส่งออกและเป็นทาแฮงอันดับต้นๆที่เป็นการดึงดูดกันแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนี
1: ่ตัวนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักของพวกเฮาเนาะในการสุขอยู่ส่งเสริมเนาะก็คือข้าพเจ้าได้นําเสนอไปแต่ต้นตลาดความต้องการในการบริโภคปลาก็ถือว่าสูงเนาะปัจจุบันนี่ก็ถือว่าบ่คันเว้าในศัพท์นึงก็ว่าบ่อั้นว่าซั่นซะมีเท่าไหร่ก็ถือว่าสามารถขายได้เนาะขายได้หมดอันนี้พวกเฮาก็เฮ็ดการชุมอยู่ส่งเสริมโดยเฉพาะผู้ประกอบการที่มีอยู่ภายในแข็งนี่ให้มีความแข็งแรงตื่มเนาะและเขาอันที่สองเนี่ยพวกเขาจะสุ่มใส่ในการชุมอยู่ผู้ประกอบการในการขยายพันธุ์หรือว่าดีอย่างดุขยายพันธุ์ดุป่าอยู่ภายในให้มีความเข้มแข็งเพราะว่าส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขายังนำเข้าเนาะดุป่าเป็นเขานำเข้าเขาดีอย่างเขาผลิตได้เพียง10หรือ 20% ของอยู่ภายในแข็งเขาจะประมาณนั้นเขาสามารถผลิตได้ส่วนร้ายดูป่าเขายังนำเข้าจากต่างประเทศยังไงต้นทุนมันก็สูงอันนี้เขาก็จะซุ้มใส่อีกอันหนึ่งเพื่อหาประกันในการส่งเสริมการเลี้ยงเนาะอันนี้เอาเรื่องการเลี้ยงในการขยายพันธุ์แต่อันสุดท้ายครับเจ้าก็จะเคียงห้องนั่นแหละทุกภาคส่วนโอกาสในวันปล่อยปลาและอนุรักษ์สัตว์น้ำแห่งชาตินี้เนาะจงรวมแห่งรวมใจกันนะเนี่ยเอาใจใส่ในการคุ้มครองปกป้องรักษาและพัฒนาป่าและสัตว์น้ำเนาะตามทิศยืนย่องนี่แหละแน่ใส่เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ทางชีวนานาพันธุ์และก็เพิ่มจำนวนประชากรของป่าก็คือสัตว์น้ำที่เป็นมรดกทางธรรมชาติให้ได้ส้มใส่อย่างยืนย่องเนาะแล้วก็เป็นมรดกสืบทอดให้กับลูกกับหลานเฮาในอนาคตต่อไปนั่นข้าพเจ้าอยากเรียกร้องทั่วสังคมในนั้นเนื่องในโอกาสวันปล่อยปลานี้
0: เจ้าก็ขอขอบใจทานคํานี้ระวงหลายๆเจ้าที่ได้ให้เกียรติมาเข้าร่วมในรายการของพวกเฮาในมื้อนี้อันโฆษกอยากถามตื้มอีกน้อยนึงเนี่ยว่าปัจจุบันนี้สภาพอากาศอยู่ทางนั้นแขวงจะประสักเฮานี่เป็นคือจังได๋
1: ช่วงนี้ก็ถือว่าสิว่าดีบ่ก็ดีเนาะเพราะว่าเฮาแล้งมาเป็นเวลาหลายมื้อพอสมควรบ่แม่นหลายมื้อนะหลายอาทิตย์อันนี้ก็ถือว่าตกติดต่อกันประมาณ 3-4 วันแล้วเนาะก็สิเป็นผลดีให้กับชาวเกษตรกรที่ตกกาแล้วก็สิสามารถได้ต้องนําหน้าสู่เข้าสู่กระบวนการผลิตอย่างเป็นกระบวนก็ถือว่าเป็นโชคดีของชาวเกษตรกรถือว่าฝนตกติดต่อกัน 3-4 มื้อแล้วอยู่ข้างแขงจอมศักดิ์จ
0: ้ะแต่ว่าเฮาก็ได้มีการเตรียมต้านแรงต้านท่วมอยู่แม่นบ่เจ้าเรื่องเกี่ยวกับ
1: การกักเก็บละเอียดพอสมควรแล้วเนาะเพราะว่าเฮามีแจ้งการของกระทรวงแล้วเกี่ยวกับการรับมือของภัยแล้งบ่เอลนีโญอีหยังต่างๆเฮาก็ได้ออกขอแนะนําอีหยังต่างๆลงถึงเมืองและก็กลุ่มบ้านอีหยังต่างๆละเอียดพอสมควรแล้วเจ้า
0: อ๋อเจ้าแปลว่าปัจจุบันนี้มันความคืบหน้าการผลิตฤดูฝนนี้เดี๋ยวนี้ประชาเกษตรกรนี่สุ่มใส่หยังนี่ท่าน
1: กําลังสุ่มใส่การปักดําข้าวนาปีนี่นะเนาะการปักดําข้าวนาปีการผลิตพืชฤดูฝนนี่ก็ถือว่าอยู่ในได้ยากว่าความคืบหน้าอยู่ในระดับ 30-40% ขึ้นไปแล้วจ้ะ
0: ปีนี้เนื้อที่หลายหน่อยไปได้ทาง
1: สําหรับนาปีของเฮาตั้งไว้อยู่แม่น 119,000 เฮกตาร์เนาะนาปีแม่นประมาณ 119,000 เฮกตาร์เฮาตั้งไว
0: ้อ๋อเฮาตั้งไว้แล้วแนวพันธุ์เด้เฮาใส่แนวพันธุ์หยังท่าน
1: เนื้อพันธุ์นี่ก็มี 3-4 เนื้อพันธุ์เนาะสิเป็นพ่นงามหาพ่นงาม6แล้วก็พ่นงาม7พ่นงาม8ที่มีออกมาใหม่เป็นพ่นงาม8พร้อมพ่นงาม8เนาะแล้วก็พ่นงาม7ก็สิมีประมาณนั้นก็มีทาดอกคําเนาะก็ประมาณ7 7,000 กว่าต้นถ้าเทียบใช้กับความต้องการเนื้อพันธุ์เพราะว่าเนื้อที่เฮา 119,000 กว่าเฮกตาร์ดิ
0: เจ้าแล้วพืชดิเด้
1: คือต้นตอกคือฤดูฝนนี่ก็แม่นพืชผักนี่แหละเนาะพืชผักเนาะ
0: เนื้อที่ใดเนี่ย
1: เฮาสุมใส่กับประมาณอยู่เกือบ 30,000 เฮกตาร์สําหรับพืชผักในตัวแข็งโดยเฉพาะในฤดูฝนนี่เนาะด้านต้นตอกก็แม่นกาแฟเนี่ยกาแฟนี่จะแม่นสุมใส่ในการบริหารรักษาปลูกใหม่กับประมาณ 3,000 นอกเหนือที่ปลูกใหม่เฉพาะปีนี้แม่นประมาณ 3,000 เฮกตาร์เฉพาะปลูกใหม่ส่วนอื่นก็แม่นบริหารรักษาแหละตัดแต่งขึ้นใหม่เนาะโดยเฉพาะกาแฟที่อายุแก่ในต้นแก่ต้นที่เฒ่าแล้วก็ต้องได้ตัดแต่งบำรุงขึ้นใหม่เจ้า
0: ฟื้นฟูขึ้นใหม่เนาะเจ้
1: า
0: และนอกจากกาแฟนี่ยังเป็นพืชผักพืชมักไม้ชนิดใดที่เป็นเป็นอันพ้นเด่นและเป็นท่าแห้งอันหลักๆอยู่ปัจจุบันนี้ที่เป็นการตลาดที่เรียนนั้นพร้อม
1: พืชมักไม้ปัจจุบันนี่ก็แม่นที่มากกว่าหมู่ก็แม่นมักทุเรียนเนาะกําลังเป็นกระแสอยู่แข้งเจ้าสร้างก็ถือว่าเนื้อที่โดยรวมก็ประมาณอยู่เกือบ 3,000 เฮกตาร์ในตัวแข้งเนาะในนั้นเนื้อที่ที่สามารถเก็บมากได้ก็ประมาณ 1,000 ปลายกว่าเฮกตาร์ปัจจุบันนี้ก็มีหลายภาคส่วนมีหลายบริษัทมีความพร้อมแล้วเนาะในการสนองแก่สังคมในจํานวนนึงก็กําลังติดตามในการสอบเงื่อนไขเพื่อการส่งออกเนาะเพราะว่าปัจจุบันนี้กระทรวงเกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมเนี่ยเจรจากับจีนเนี่ยแต่ยังขั้นตอนบางขั้นตอนที่ยังบ่ทันได้อีกบ่ทันได้สมบูรณ์แบบว่าสันสาบ่ทันสามารถส่งออกกินได้ฉะนั้นภายในแข็งปัจจุบันนี่ก็ถือว่าบักทุเรียนนี่กายและเรือเนาะส่งบรรดาแข็งใกล้เคียงกาฤดูกาลนี่ก็มีบักทุเรียนบางนัดเนาะถือว่าสนองได้เพียงพอกับความต้องการของสังคมได้เป็นอย่างดีจ้ะ
0: เจ้าทุเรียนนี่แหละเนาะเขาก็อยากให้ประชาชนลาวเฮาอันส่งเสริมบริโภคทุเรียนนํากันทุเรียนลาวเฮานี่แหละเพื่อเฮ็ดหยังเพื่อสุขยู่ส่งเสริมให้ชาวเกษตรกรได้มีกําลังใจเนาะในการปลูกแล้วก็ขยายแนวพันธุ์เพื่อให้เป็นพื้นที่ของลาวเฮาเองในการปลูกว่ารสชาติจะได้มันแตกต่างจากทุเรียนต่างประเทศขึ้นได้อันเดียวกันบ่ท่านถ้าท่านเป็นท่านได้ไปลองชิมนี่เป็นจังได๋คือกันบ่
1: ซีมนี่เนาะตัวซีมเฮาก็ได้ซีมอยู่เนาะฉะนั้นสิว่าเฮาเข้าข้างเฮาเองความหมายเฮาก็คิดว่าของเฮาเนี่ยแซ่บกว่าแต่บ่ฮู้ว่าอย่างยืนแท้ๆนะให้นักซีมบ่หรือว่า
0: ผู้นักซีมหรือว่าผู้บริโภคก็ขึ้นแต่ละคนเนาะท่านเนาะความมักของแต่ละคน
1: เจ้า
0: เจ้าแต่คุณภาพของทุเรียนเฮานี่ก็ถือว่าสามารถส่งออกได้อยู่แม่นบ่ท่าน
1: ได้แน่นอนเนาะได้แน่นอนอันนี้ก็นักธุรกิจที่ผู้ประกอบการเข้ามาเบิ่งเนี่ยก็ถือว่าเข้าหาพ้องได้เข้าผ่านแน่เนาะมันบ่แม่นแต่คือเว้าแน่เนาะพืชผลิตภัณฑ์พืชที่เฮาส่งออกไปซาปจีนก็นอกจากทุเรียนมะกล้วยกาแฟกาแฟยังเฮาก็ส่งไปหมดละเนาะยังเหลือแต่ทุเรียนยังขั้นตอนของเจรจาเรื่องความปลอดภัยเรื่องพยาธิศัตรูพืชซื่อๆเรื่องคุณภาพเรื่องความอันนั้นสวยงามของหน่วยบ่หยังต่างๆถือว่าผ่านมาแล้ว
0: โอ้บ่ได้อันนี้มันยังเหลือแต่ขั้นตอนสุดท้ายก็คือพวกศัตรูพืชซื่อๆแม่นบ่
1: จ้ะยังยืนขึ้นเรื่องพยาธิศัตรูพืชความปลอดภัยต่างๆเพื่อเขาจ้ะ
0: เจ้าเอาขอขอบใจท่านคำนิรวงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสักหลายๆเพราะว่ามื้อนี้ก็สัมภาษณ์ได้หลายเติบเกือบชั่วโมงเกือบครึ่งชั่วโมงเกือบครึ่งชั่วโมงที่ว่าได้สัมภาษณ์ท่านนะครับตัวนี้พวกเขาก็สิเอาไปเฮ็ดเป็นข่าวเป็นข่าวแล้วก็เว้าให้สู่ประชาชนได้ฟังนี่แหละว่าทุเรียนของลาวเฮาก็บ่น้อยหน้ากับประเทศอื่นคือกันคุณภาพก็แซ่บคือกันเนาะท่านเนาะเอาแล้วแต่ผู้บริโภคว่าทุเรียนลาวเฮาสิแซ่บบ่ผู้ว่าแซ่บก็คือแซ่บแต่ว่าทางโฆษกเองเห็นว่ามีผู้เพิ่นเอามาจําหน่ายอยู่ทางนครหลวงเวียงจันทน์เนาะข้าพเจ้าซีมก็แซ่บอีหลีแซ่บอีหลีคือกันเจ้าบ่แตกต่างกันขอขอบใจท่านหลายเด้อเจ้าที่ให้เกียรติกับร่วมในรายการของเฮาในมื้อนี้เจ้าโอกาสหน้าสิขอรบกวนท่านคำนิรวงตื่มอีกเจ้าเจ้าเจ้าเอาโชคดีท่านท่านผู้ฟังนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านคำนิรวงหัวหน้าแผนกกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแขวงจำปาสักท่านผู้ฟังเวลาของรายการกับเบิดลงเพียงพอดี มื่อนี้ผู้ดำเนินรายการอัมไพวันม่วมทอนพร้อมด้วยทีมงานขอจักลาท่านผู้ฟังไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในมื้ออื่นสำหรับมื้อนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดี
2: หัวหน้าหัวหน้าน้องเคยเข้าประกันสังคม2ปีแล้วถ้ากลับไปเฮ็ดเวียกคืนนี่ประกันสังคมจะตองเงินสมทบให้หรือบ
3: ่ต้องให้เลยแน่นอนข้อมูลสมาชิกทุกคนเพิ่นจะรักษาไว้ฐานข้อมูลอย่างดีเพียงเพียงแจ้งว่าตนเองเคยมีวัดมาแล้วเท่านี้ก็สามารถเชื่อมต่อระยะประกันตนได้
2: แจ้งข้อมูลเก่านี่แม่นแนวใดบัตรเฮาเสียแล้วแล้วถ้าสืบต่อจ่ายเฮาต้องจ่ายคืนย้อนหลังบ
3: ่ข้อมูลเก่าหมายถึงชื่อและนามสกุลบ่อนเฮ็ดเวียกบ่อสุดท้ายใส่แบบฟอร์มที่เพิ่นกำหนดก็พอแล้วบัตรเสียเพิ่นก็พิมพ์ให้ใหม่ส่วนที่ผ่านมาหยุดจ่ายนั่นเพิ่นก็บ่ให้จ่ายคืนมีแต่สืบต่อจ่ายต่อใหม่ต่อเลย
2: โอ้แม่นว่าอ้ายน้องละเป็นห่วงว่าเงินที่เคยสมทบไปนั่นเพิ่นจะเอาไปเลยเข้าใหม่แล้วได้เฮ็ดใหม่จ่ายใหม่ซั่นดอก
3: บ่ต้องกังวลดอกเงินที่สะสมมาบ่เสียไปไสเพิ่นรักษาไว้ให้สบายใจได
4: ้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีองค์การประกันสังคมแห่งชาติสำนักงานตั้งอยู่บ้านทุ่งสร้างนางเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์โทร021-241-280-81สายด่วน1508 Facebook ประกันสังคมแห่งชาติ www.lsso.gov.laประกันสังคมสะสมทุนคืนความสุขชีวิตมั่นคง
5: แม่แม่มื้ออื่นเช้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
6: มันสิยากหยังคันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
5: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกเด้แม่เพราะการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
6: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินได้ลูกเอ๋ย
5: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
6: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลงหลาย
5: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับลดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว
7: ซื้อเงินใช้เบอร์ราคาเฮ็ดเท่าใด
8: ตําแอป M Service
9: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนา
8: ะตําแอป M Service
10: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ไสเนาะ
8: ตําแอป M Service
11: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
8: ก็ต้องแอป M Service
12: โอ้ว้าวคักแท
13: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกว่องไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของลาวโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใส่แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
11: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้ขอโตไปโหลดแอป M Service ก่อนเด
13: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลยM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
4: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว

0: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพท่านผู้ชมที่ฮักเพลงทุกๆท่านต้อนรับท่านเข้าสู่รายการสนทนาบรรทาภาษาลาวพบกับมีรายการอีกเช่นเคยทางคลื่นนี้ FM 103.7 MHz วิทยุกระจายเสียงแห่งสาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์มันจันทน์ถึงวันศุกร์17โมงถึง18โมงดอกซ้อนครับนาทีดำเนินรายการสู่ทานฟังคือเก่าพบกันมื้อนี้แม่นวันจันทร์วันที่6กรกฎคิดศักราช2026กุ่งกับมื้อแฮม7ค่ำเดือน8ลาวปีมะเมียจุลศักราช1388พุทธศักราช2569พบกันในรายการมื้อนี้อาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพจะเข้าห่วมสนทนาในรายการเนาะอาทิตย์นี้อาจารย์เข้าห่วมสนทนาในรายการปกติมีรายการวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์หลายๆคำซับที่สังห่วมได้จากการประกอบส่วนของผลมีรายการที่ส่งให้ดอกซ่อนทางบอทแอป02059864685เบาคืนอีกทีหนึ่ง02059864685คำซับที่จะสนทนากับอาจารย์ในมื้อนี้เนาะมีคำว่าซองบางซองโวจุดอ่อนขอบกพองดีเด่นโดดเด่นอิจฉาบังเบียดมีคำว่ากันตันกั้นและก็ขันคำสมนี้ยังค้างมาตั้งแต่อาทิตย์แล้วก็เลยจะสืบต่อสนทนากับอาจารย์สุพลมีรายการได้รับฟังแล้วก็มันพูดมันซุกมีรายการติดตามมาฟังอีกเพราะว่าอาจารย์แสงฟ้าเข้าห่วมปกติตามตารางของรายการเนาะมีรายการที่ตามมาฟังการสนทนาอย่างละเอียดในระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ
1: ระยะสนทนาบรรหาภาษาลาวกับอาจารย์แสงฟ้าหลานุภาพ

0: ขณะนี้มีรายการพรมให้เกียรติตามทำฟังรายการสนทนาบรรหาภาษาลาวอยู่ดอกซ้อนติดต่อหาอาจารย์แสงฟ้าได้แล้วผลอยู่ในสายสบายดีอาจารย์
1: สบายดีดอกซ้อน
0: เจ้าเสียงเป็นเท่าใดอาจารย์
1: เจ้าแจ้งดี
0: เจ้าแจ้งเป็นปกติดีเนาะวันนี้ก็มีหลายคำศัพท์ให้อาจารย์ช่วยอธิบายและชี้แจงสู่ฟังซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ยกยอดมาตั้งแต่อาทิตย์แล้วเนาะคู่คำทำอิดเป็นคำว่าทรงวางและทรงวูอยากให้เทียบความหมายของคำทั้งสองอาจารย
1: ์สบายดีท่านผู้ฟังมีรายการนับถือและหักแพงมีพวกเราก็ได้มาพบกันแล้วอาจารย์ก็เริ่มต้นด้วยการอธิบายคู่คำทรงวางและทรงวูคำว่าทรงวางและทรงวูนี่เป็นคำศัพท์ที่เราพบเห็นแล้วก็ถือว่าเห็นว่ากันน้ำไส้อยู่เนาะในชีวิตเกิดจริงโดยเฉพาะคำว่าทรงวางนะดอกซ้อน
0: เจ้า
1: ส่วนทรงโวนี่ก็เห็นไส้แต่ว่าน้อยตัวแต่ว่าทรงโวนี่จะเห็นเนาะเห็นอยู่ในประจันอยู่ในวยากรณ์ของลุงที่มีปีพันกอห้อย67
0: เจ้า
1: เนาะแล้วก็อยู่ในวยากรณ์วยากรณ์ปี2020นี่มรดกซ้อนที่เทียบกันระหว่างบูตัววอกับบูตัววอหนะ
0: แม่น
1: ๆๆ มีคําว่าซองบู
0: เจ้า
1: แม่นโหนี่มันต้องแม่นตัวหอวอเนาะอักษรสูงเล็ก
0: เจ้า
1: ซองโบถึงว่าทั้ง2คํานี้ก็คือถึงพื้นที่จุดที่บูมีหยังอยู่เนาะเพราะว่าทั้งวางทั้งโบมีลักษณะคล้ายคือกันแต่ในการนำไส้ตัวจริงนั้นมีความหมายและจุดเน้นที่ต่างกันคืออันนี้ทรงวางเป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าทรงทรงหมายถึงฐานระยะหรือว่าพื้นที่และคำว่าวางวางในที่นี้หมายถึงวงหยังหรือว่าเป่าเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นซองวางความหมายกลุ่มเนาะความหมายกลุ่มหรือว่าความหมายที่เป็นรูปธรรมนี่ก็หมายถึงบอนเป่าวางบอนทีบออัดแก็บดังตัวอย่างว่าเวลาจอดรถเนาะควรปักซองวางไว้แด้อย่าจอดใกล้กันเกินไปจักหน่อยสิถอยออกง่ายพี่บอกสัก สองนี่เลยเนี่ยความหมายกลุ่มและนอกจากนั้นซองวางยังมีความหมายอ้อมหรือว่าความหมายแฝงซึ่งเป็นความหมายนามธรรมเนาะที่หมายถึงขอบุกพรองจุดปอนจุดที่บริสุทธิ์เจนดังตัวอย่างว่าพร้อมกันนั้นต้องเอาใจใส่แก้ไขจุดปอนซองวางภายในอยู่แต่ละบอนให้ทันเวลาอีกตัวอย่างหนึ่งคณะกวดกาดิซี่ให้เห็นซองวางในการคุ้มครองรายรับรายจ่ายซึ่งเป็นสาเหตุที่ให้เกิดการหัวไหลของงบประมาณเห็นบ่ตรงนี้และอีกตัวอย่างหนึ่งพวกเขาจำเป็นต้องได้ปรับปรุงข้อกำหนดสำหรับนี้คืนใหม่เพื่ออัดซองวางทางกฎหมายที่อาจเปิดโอกาสให้กลุ่มคนบุญีสวยโอกาสแสวงหาผลประโยชน์อีกตัวอย่างหนึ่งการขาดการประสานงานที่ดีระหว่าง2แผนกกลายเป็นซองวางเหตุให้การจัดตั้งปฏิบัติโครงการล่าช้าและบ่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเนาะอันนี้มันซองวางในความหมายขอบุกพร้อมจุดปอนหรือว่าจุดที่บ่ชัดเจนนอกจากนั้นซองวางที่มีความหมายแฝงแบบนามธรรมนี้ยังหมายถึงความเหลื่อมล้ำต่ำสูงความแตกต่างหรือว่าระยะห่างเหตุให้เข้ากันได้ยากเช่นว่าความแตกต่างด้านฐานะทางด้านโอกาสหรือว่าทางด้านแนวคิดดังตัวอย่างว่าการพัฒนาเศรษฐกิจที่บ่ทั่วถึงอาจจะเฮ็ดให้ซองวางระหว่างคนทางนี้และคนทุกข์ยากในสังคมนับมือนับพ่วงออกที่หมดดอกซ้อนอันนี้ก็เป็นส่งวางระหว่างคนทางนี้กับคนทุกข์ยากอยู่ในสังคมนี่ตัวอย่างนึงการเปิดใจรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดความเห็นระหว่างกันอาจช่วยลดพรส่งวางระหว่างคนกลุ่มเก่าและคนกลุ่มใหม่ที่สามารถเก็บเรียก รวมกันได้ดีขึ้นนะมีตัวอย่างหนึ่งรัฐบาลพยายามสุดนิ้วการหันเป็นดิจิตอลในทั่วประเทศเพื่อลดทอนซองวางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชนในตัวเมืองและเขตห่างไกลสอกลีบเนาะอันนี้แม่นซองวางซึ่งว่าเป็นความหมายกว้างบ่ซับซ้อน
0: กว้างเลยอาจารย์ใส่ได้ทั้งนั้นน่ะนํามาทําแล้วก็ฮู้ว่าทํา
1: ทั้งฮู้ก็ทําแล้วนํามาทําใส่ได้เนาะวันนี้มาเทียบใส่กับคําว่าซองโวซองโวนี่เป็นคําผสมประเภทคํานามประกอบด้วยคําว่าซองหมายถึงทางระยะหรือพื้นที่และคําว่าโวก็หมายถึงเป็นหูขาดเปิดอ้าเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นซองโบก็หมายถึงบอลที่เป็นวางหรือว่าเป็นหูเอาไงจุดที่ขาดหายไปจะเกิดความบสมบูรณ์หรือว่าส่วนที่เป็นขอบุกพองเนาะซองโบคำนี้มันเน้นนักถึงขอผิดพลาดจุดอ่อนหรือหูหัวที่ต้องได้รับการแก้ไขตัวเป็นความหมายในทางลบเองตัวซอนซองโวนถ้าปล่อยไว้นี่จะเกิดที่เกิดความเสียหายการล่วงล้ำหรือว่าการเอาเปรียบกันเช่นซองโวทางกฎหมายซองโวด้านความปลอดภัยนั่งตัวอย่างบาสพวกมิจฉาชีพมักอาศัยซองโวทางกฎหมายเพื่อซอกหาผลประโยชน์และตก
0: อะโลอัลโหลอาจารย์ได้ยินบ่อัลโหลขออนุญาตตัดสายก่อนน้องไม่ได้การโอ้โหเป็นอย่างคือว่าจู่ซื่อแล้วพอบ่ได้ยินเสียงอาจารย์ได้ยินดอกซ่อนบ่ขออภัยน้องมีรายการตัดสายอาจารย์ก่อนจะโทรคืนอีกเทื่อนึงมีรายการรอท่าดอกซ้อนน้อยนึงบ่ฮู้ว่าเกิดปัญหาขัดข้องหยังอยู่ห้องส่งนี่ปกติแต่บ่ฮู้ว่าบ่อาจารย์อยู่สัญญาณแจ้งอันนี้เป็นสิ่งที่เหนือการควบคุมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องส่งเพราะรายการของเราเป็นรายการที่ออกอากาศสดมีรายการว่าสายหลุดไปหรือกรณีติดขัดทางด้านการสื่อสารในระยะที่ออกอากาศอยู่ก็มีรายการต้องได้ฮู้นำเพราะว่าเป็นรายการสดก็บ่ฮู้ว่าอาจารย์อยู่บ่อนบ่มีสัญญาณเพราะว่าการติดต่อหาอาจารย์นี่แม่นเฮาก็บ่ได้ใช้อัน WhatsApp หรือว่าทางอันน่ะผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้มีรายการเพราะย่านสัญญาณมันบ่เสถียรก็ใช้เบอร์โทรธรรมดานี่เพื่อว่ารับประกันการติดต่อให้มันมีความสะดวกเนาะถ้าหากว่าใช้ทางน่ะ WhatsApp หรือว่าทาง Messenger ของ Facebook นี่นะย่านสัญญาณมันมีปัญหาในเวลาที่ติดต่อสื่อสารกันก็เลยว่าโทรเบอร์โทรธรรมดา
2: ขออภัยหมายเลขที่ท่านโทรหาโปรดสามารถติดต่อได้ในขณะนี้ Sorry,
0: the
2: number you have dialed cannot be connected.

0: ็นอะไรอาจารย
1: ์โทรศัพท์มีปัญหามันงอดแบบ
0: มอดเอง
1: มันจะได
0: ้มอด
1: เอง
0: เออแล้วก็คือล้มผู้เดียวนี่แหละอาจารย์ต้องสั่งกันล้มผู้เดียว
1: แน่แน่อาจารย์ก็ล้มผู้เดียว
0: เออแล้วโทรคืนแล้วบ่สามารถติดต่อได้ว่าซั่นเด้อาจารย์เอ้ยเอาเอาคืนทรงวง
1: มาใส่
0: เลยเออเอาคืนทรงวงแม่ล่ะ
1: ทรงวงเจ้าเจ้าอาจารย์ขออธิบายคำว่าทรงโวเนาะบัณฑิตทรงโวเป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าทรงหมายถึงทางระยะพื้นที่และคำว่าโวหมายถึงเป็นหูขาดจะเปิดอ้าออกเมื่อสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นทรงโวก็หมายถึงวอนที่เป็นวางหรือหูอ้าวใหญ่จุดที่ขาดหายไปเหตุให้เกิดความบ่สมบูรณ์ส่วนที่เป็นข้อบกพร่องคำนี้เน้นนักถึงข้อผิดพลาดจุดอ่อนหรือว่าหูหัวที่ต้องได้รับการแก้ไขคำนี้ยังมีความหมายไปในทางลบเนาะถ้าปล่อยไว้นี่จะเหตุให้เกิดความเสียหายการลวงล่ำหรือว่าการเอาเปรียบได้นั่งตัวอย่างว่าพวกมิจฉาชีพมักอาศัยซองโวทางกฎหมายเพื่อซอกหาผลประโยชน์และเอาเปรียบผู้อื่นเลขตัวอย่างหนึ่งระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทมีซองโวเลยคือแฮกเกอร์โจมตีและเข้าไปลักเอาข้อมูลเลขตัวอย่างหนึ่งอีกแผนการนี้มีซองโวหลายบอลเขาต้องกวดกาและอัดซองโวเรามีให้ดีก่อนจะลงมือเก็บแค่อันนี้เนี่ยซองโว่วันนี้อาจารย์จะมาสรุปเนาะสรุปโดยย่อซองวางนี่มีสองความหมายคือความหมายกลุ่มหรือว่าความหมายอุปธรรมเนาะหรือว่าความหมายทางกายภาพก็หมายถึงบอนเปาวางบอนโบอัดแยดเช่นว่าปะซองวางเวลาจอดรถเนาะต้องปะซองวางไว้แล้วก็มีความหมายแฝงหรือว่าความหมายทางด้านนามธรรมเนาะจะมีสองเนาะสองอย่างคือข้อบกพร่องจุดอ่อนหรือจุดที่บ่ชัดเจนเป็นต้นว่าซองวางทางกฎหมายซองวางการคุ้มครองประมาณแล้วก็มีความหมายว่าความเหลื่อมล้ำต่ำสูงหรือความแตกต่างหรือว่าระยะห่างทางด้านฐานะโอกาสเทคโนโลยีหรือทางด้านแนวคิดส่วนว่าซองโบเป็นมีความหมายเดียวเนาะเน้นนะไปทางความหมายลบเนาะเปลี่ยนหมายถึงบอลที่เป็นวางหรือว่าหูอ้าวใหญ่จุดที่ขาดหายไปหรือว่าขอบุกพองที่เป็นจุดอ่อนหรือว่าหูงัวหากปล่อยไว้จะเกิดความเสียหายหรือเปิดโอกาสในการล่วงล้ำและเอาเปรียบได้ตัวอย่างเช่นว่าซองโวทางระบบคอมพิวเตอร์ซองโวของแผนการที่มอดอกซ่อนดังนั้นเขาจะเห็นข้อแตกต่างเนาะระหว่างซองวางกับซองโวนี้ซองวางมีขอบเขตความหมายที่กว้างกว่าและกว้างเอาทั้งพื้นที่วางทางกายภาพและความเหลื่อมล้ำในสังคมและก็หมายถึงข้อบกพร่องนั่นเองส่วนคำว่าซองโวจะเน้นนักไปทีข้อผิดพลาดที่เป็นอันตรายบ่ว่าจะเป็นทางระบบหรือว่ากฎหมายที่ต้องเฝ้าอัดหรือว่าแก้ไขทันทีเพื่อป้องกันภัยอันตรายและหลังจากฟังอาจารย์อธิบายมาแล้วซองวางซองโวมีจุดที่คือกันบ่ดอกซ้อน
0: มีอาจารย์มีทั้งจุดที่คือกันห่วมกันเพราะว่าทั้งสองนี่เขาใส่ได้ทั้งสองกรณีทั้งสองคำนี่นะทั้งรูปธรรมก็ได้คือกันอาจารย์นามธรรมก็ได้แต่ว่านามธรรมที่ใส่กับซองโวนี่เน้นไปความหมายทางลบหลายกว่าบวกเนาะซองวางนี่ก็ยังว่าโบเน้นหนักพอเท่าใดแต่ซองโวนี่ว่าเห็นได้แจ้งคืออาจารย์ว่าแต่คันโบแก้ไขนี่มันสิล้ำไปใหญ่ได้ซองโวนี่นะคือต้องได้หยิบฮอนแก้ไขอันนั้นเนาะอาจารย์
1: เนี่ยแหละเนี่ย
0: แล้วทางด้านกายภาพวันนี้อาจารย์อันบอนเป่าวางหรือว่าบอนที่อัดโบเจ็บซองวางนี่ก็มโนภาพนั้นซองโวนี่ก็คือกันแต่ว่า จะมีลักษณะว่าหูใหญ่กว่าบ่อาจารย
1: ์หูใหญ่เด
0: ้
1: หูเอาใหญ่
0: หูเอาใหญ
1: ่
0: แม่นอันนี้มันจุดที่เห็นบนต่างได้อย่างจะแจ้งเนาะอาจารย์เนาะคันมีรายการสิถามว่ามันแทนกันได้บ่อาจารย์บัดนี
1: ้อาจารย์จะสังเกตเห็นเนาะเพราะว่าเวลาอาจารย์ยกตัวอย่างมันจะมีบอลว่าข้อบุกพองนะ
0: เจ้า
1: ตามธรรมดาจะมีซองโวนี่เด้ท่านข้อบุกพองมันข้อผิดพลาดให้เองนะแต่ว่าบางเทื่อพวกเขากระไส้ซองบานแทน
0: คำนี้นี่บุริยมใช่แล้วก็บสู่เห็นหลายเพราะเท่าไหร่เดี๋ยวอาจารย์ซองวูนี่นะ
1: แทนซองวูนี่ใช่น้อยส่วนหลายอันซองบางจะไปแทนเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ไปแทนซองวูนะอันนั้นบอลที่ว่าหมายถึงจุดอ่อนขอบุกพองจุดที่บ่ชัดเจนตัวอย่างคือพวกเขาจำเป็นต้องปรับปรุงข้อกำหนดฉบับนี้คืนใหม่เพื่ออัดซองบานทางกฎหมายนี่แต่ว่านี่ตัวจริงนะคนบุญงบแต่อัดซองโบนะมาใส่ซองบานเป็นส่วนหลายและอาจารย์จะสังเกตเห็นยืนให้วัจนานุกรมเกือบทุกฉบับบูมีคำว่าซองโบในทุกส่วนยกเว้นแต่ว่าจึงไว้อยู่ก่อนปี1967และไว้อยู่ก่อนแล้วปี2009ที่คำว่าซองโบเห็นป่ะเอามาสมเทียบกันโบตัวบอตัวโบตัวบอเห็นไ
0: หมเจ้า
1: เห็นป่ะดอกซ่อนไปได้อ่านผ่านเลยตัว
0: แม่น
1: นี่นะ
0: แม่น
1: แล้วนะแต่ว่าใส่ตัวจริงแบบไปใส่ไปซองบางหลายตัวโดยไปใช้แทนอันทรงดูอันที่หมายถึงข้อพวกพร้อมนะเห็นป่ะลูกศร
0: อันนี้มันเป็นน้ำความนิยมในการใช้ของสังคมน่ะเนาะอาจารย์เนาะ
1: แน่น
0: แต่ว่าคันใจแยกมาละเอียดแล้วก็มันคนละความหมายได้มันมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกัน
1: แน่นแล้ว
0: อันว่าเรื่องทางด้านกายภาพก็เห็นความต่างแล้วก็คือแม่นบอลเป่าว่างหรือว่าบอลที่อัดเจ็บแม่นฮูเอาใหญ่ฮูน้อยกับฮูใหญ่ขนาดเนาะอาจารย์เนาะส่วนมาทางนามธรรมนี่คืออันทรงวางนี่แกเน้นใส่ว่าแม่นจุดอ่อนหรือว่าจุดที่ยังบ่ทันชัดเจนหรือว่าความเลื่อมล้ำบ่หรือว่าความสูงต่ำที่ให้บ่เสมอกันแต่ว่าทรงวูนี่คือจะเน้นเฮ็ดให้เฮาเห็นว่าแม่นจุดบกพร่องที่ต้องได้หีบฮ้อนในการแก้ไขปัญหาเนาะปัญหาที
1: ่
0: จะต้องได้แก้ไขนะคันใจแยกมาแล้วก็เห็นความคือความต่างบนคือบนต่างมีรายการก็อธิบายได้ว่ามันแม่นคนละความหมายที่ใกล้เคียงกันเนาะอาจารย์เลื่อมกัน
1: แน่น
0: แต่ว่ากรณีใส่สะพกก็มีกรณีต่างกันทรงวางนี่วางแม่นโววีแม่นบ่อาจารย์
1: แน่นละโววี
0: บัดโวนี่ตัววอเนาะอาจารย์เนาะ
1: แน่นตัวว
0: อการสะกดคำก็ต่างกันแล้วเด้มีรายการ
1: ใส่แต่ว่ามันก็สามารถเทียนเสียงได้เนาะซองโวนี่นะเวลาเขาว่าซองโวบัตเตอร์แมนแคลโวนี่เขาบอกว่าเขาว่าแคลโว
0: ใช่ปะแคลโว
1: ใช่ปะแคลโวนะแคลโวหมายว่า
0: บุ้ง
1: บอมเรียกแคลบอมหมายว่าบุ้งนี่แคลแคลมันถือว่ามันร่อนออกนอกข้างหน้าเนี่ยผู้ใดบุ้งนี่แคลเป็นแคลโวก็ได้แคลโว
0: แคลโวหร
1: ือ
0: ว่าแคลวองจีนอาจารย์เนาะส่วนคำชมเด้งคือจะเป็นคำเล่าเดิมเนาะอาจารย
1: ์งานคำเล่าเดิม
0: เจ้า
1: คำเล่าเดิมแ
0: ก่ได้แล้วสองคำนี้บัดนี้พัดมาอีกคู่หนึ่งสะพัดว่ามันเกี่ยวพันกันจุดอ่อนกับจุดบุกพองข้อบุกพองนะอาจารย์บัดนี้จุดอ่อนกับข้อบุกพอง
1: จุดอ่อนและข้อบุกพองถือว่าเป็นคำศัพท์ที่สื่อถึงสิ่งที่บ่สมบูรณ์แบบหรือสิ่งที่ต้องได้รับการปรับปรุงแต่ในการนำใส่ตัวจริงเนาะทั้งสองคำนี้มีโครงสร้างและการจำแนกความหมายที่แตกต่างกันคือในนี้จุดก่อนเป็นคำผสมประเภทคำนามประกอบด้วยคำว่าจุดนี่หมายถึงบอลหรือว่าตำแหน่งและคำว่าออนก็หมายถึงบกแข็งหรือว่าด้อยกว่าเมื่อสองคำนี้ผสมประกันเป็นจุดออนก็หมายถึงบอลหรือส่วนที่บกเข็มแข็งด้อยสมรรถภาพเมื่อเทียบกับส่วนอื่นๆคำนี้ ถึงสภาพความบ่เข้มแข็งความด้อยหรือขีดความสามารถที่ต่ำกว่าเกณฑ์มันเป็นสิ่งที่มีมาแต่เดิมหรือเป็นลักษณะประจำตัวที่เฮ็ดให้เสียเปรียบดังตัวอย่างว่าเราเรียนเก่งทุกวิชาแต่มีจุดอ่อนอยู่บนว่าเป็นคนขี้อายและบ่กล้าเว้าต่อหน้าคนทั้งหลายมีบ่ดอกซ้อนอีกตัวอย่างหนึ่งในการแข่งขันบานเตะนักตีทีมเขาต้องโซ่หาจุดอ่อนของฝ่ายกงกันข้ามให้เห็นเพื่อจะบุกโจมตีได้ถึงจุดเห็นบ่มีตัวอย่างหนึ่งอีกบริษัทของเขามีจุดอ่อนเรื่องการตลาดเขาจึงต้องซอกหาผู้เชี่ยวชาญเข้ามาช่วยเสริมในส่วนนี้อันนี้หนึ่งจุดอ่อนวันนี้มาเทียบเซฟคำว่าข้อบุกพอง

0: ากการกระทำความประมาทหรือระดกชี้หัวดังตัวอย่างว่าบทรายงานฉบับนี้ยังมีข้อบกพร่องหลายบอนเจ้าควรเอาไปกวดคืนและปรับปรุงที่ถูกต้องก่อนส่งให้หัวหน้าอีกตัวอย่างหนึ่งโทรศัพท์รุ่นนี้คือเงียบเก็บคืนทั้งหมดย้อนกวดพบข้อบกพร่องวิธีระบบแบตเตอรี่อีกตัวอย่างหนึ่งการมาเก็บเรียกซ่าของเจ้าถือเป็นข้อบกพร่องใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อความคืบหน้าของทีมงานวันนี้มาสรุปโดยย่อจุดอ่อนก็หมายถึงความด้อยเนื่องสภาพที่บุคคลแข็งขาดสมรรถภาพที่ต้องพัฒนาคือเก่งขึ้นเนาะส่วนข้อบกพร่องแนวความผิดพลาดนี่สิ่งนี้ตำนี้ลดมาตรฐานหรือระบบมีปัญหาที่ต้องเป้าปรับปรุงแก้ไขนี่ดอกซ้อนสองคำนี้คือกันบอกมีจุด
1: สิว่าคือกันโอ้ยตัวบกกับบกคืออาจารย์เนาะมีความหมายบนทีห่วมกันแต่ว่าก็มีจุดเน้นเฉพาะถ้าว่ามันต่างกันอีกได้เนี่ยจุดเน้นเพิ่นนี่นะอาจารย
0: ์
1: มันสิบ่สามารถใช้แทนกันได้เนาะอาจารย์เนาะ
0: แน่แหละใช้แทนกันบ่ได้ตัวอย่างบทรายงานฉบับนี้มีข้อบกพร่องหลายบอนสิว่ามีจุดบ่อนหลายบอนเหมาะบ่
1: อืมบ่เหมาะอืมคันว่าคันเว้าถึงคนเด้อาจารย์ตัวอย่างว่าเท้าโกจังซี่นะโอ้เรายังมีจุดอ่อนยังมีจุดอ่อนหลายบอนหรือเท้าโกยังมีข้อบกพร่องอยู่หลายจุดหรือว่าหลายบอนก่อนหน้านี้นี่คิดว่าสามารถใช้แทนกันได้อยู่เนาะอาจารย์เนาะ
0: เดี๋ยว
1: ความว่าความบ่ทันสมบูรณ์ของเราอะนะในกระตูเราเองอาจจะมีอันที่ยังบ่ทันสมบูรณ์คืออาจารย์เว้าละเฮียนเก่งแต่ว่าขี้อายคืออันนี้นี่เขาสามารถเว้าได้บอกว่าเรามีจุดอ่อนของเราหรือว่าเป็นข้อบกพร่องของเราแต่ว่าก็คือว่ายังบกคักปานใดอาจารย์ในกรณีที่เว้าว่าอันนี้เป็นข้อบกพร่องของเรานะ
0: แน่นก็เว้าจุดอ่อนในเวลาการตำหนิส่งข่าวกันในการสำรวจกวดกาประจำเดือนบ่ประจำอาทิตย์จริงสินะ
1: เจ้า
0: เพิ่นจะเว้าถึงจุดอ่อนบ่จุดดีว่าจุดดีจุดอ่อนเนี่ยหลังจากเว้าจุดอ่อนหมดจุดดีหมดแล้วก็ยกว่าเจ้ายังมีจุดอ่อนอันนี้มีควรแก้ไขปรับปรุงแก้ไขแต่ว่าบ่มีโยมเว้าว่าขอบุพองเนาะ
1: กับคนเนาะอาจารย์ว่าใส่กับคนนี่นะเนาะเฮาบ่นิยมใส่ว่าอันขอบุพองส่วนบุพองนี่จะนิยมใส่กับอันวัตถุสิ่งของ
0: หรือว่า
1: พาหนะอุปกรณ์ที่ว่ามันมีตำหนิหรือว่ามันหลุดมาตรฐานหรืออาจจะยังบ่ทันสมบูรณ์คือว่าคันมินมีข้อบกพร่องนี่หลายภาคส่วนต้องได้เรียกเก็บสินค้าของตัวเองคืนเพื่อไปปรับปรุงเพื่อมาให้การอันถูกโจมตีจากสังคมหรือว่าบริษัทคู่แข่งนี่เนาะอาจารย์เนาะ
0: แน่หมายความว่าง่ายๆทุกคนก็ว่าอยากให้เด็ดอันเอิ้นว่าบ่ให้มีจุดอ่อนที่ใดๆดอกซ้อน
1: ก็ต้องมีให้เข้มแข็ง
0: ในตัวเองให้เข้มแข็ง
1: ให้มีจุดแข็งหลายๆจึงบ่มีจุดอ่อน
0: ความกล้าเด็ดตัวอย่างคืออันนั้นอันเราเก่งทุกวิชาแต่ว่ามีจุดอ่อนที่บนว่าเป็นคนขี้อายดังนั้นเราต้องได้เพิ่มความเข้มแข็งทางด้านจิตใจทำลายความขี้อายกันออก
1: ทำลายกำแพงของขี้อายเนาะ
0: งานจริงป่ะ
1: บัดนี้คันบ่อยากให้มีข้อบกพร่องต้องเฮ็ดให้มันสมบูรณ์อาจารย
0: ์งานต้องสมบูรณ
1: ์ต้องเฮ็ดให้มัน
0: สมบูรณ์นะคือว่าบ่มีข้อบกพร่อง
1: แนวนี้จะเข้าใจแจ้งขึ้นเติมในรายการถ้าบ่อยากให้มีจุดอ่อนก็พยายามสร้างความเข้มแข็งหรือว่าให้ตัวเองให้มีจุดแข็งหลายๆเนาะบ่อนใดที่ว่าเป็นจุดอ่อนของตัวเองก็ทลายกำแพงนั้นให้มันเป็นความเข้มแข็งบ่อยากให้บกพร่องก็ต้องเฮ็ดให้มันสมบูรณ์ถ้าหากว่าบ่อยากให้อันน่ะเกิดความผิดพลาดหรือว่ามีข้อที่บกพร่องก็ต้องได้เฮ็ดแนวนี้เนาะอาจารย์เนาะ

0: เทนก็ได้เนาะอาจารย์เนาะเทนกันคิดว่าโบสามารถได้ทุกกรณีในบางกรณีก็น่าจะพอไปได้อยู่เพราะว่าเขามามันก็เริ่มกันแต่ว่าคือมีรายการอยากรู้ว่าเทนกันเลยมันคิดว่าโบเหมาะสมที่จะใช้ทุกกรณีวันนี้ดีเด่นกับโดดเด่นก็อีกคู่คำหนึ่งที่ว่ามีเด่นคือกันได้อาจารย์
1: เจ้าดีเด่นกับโดดเด่นเนาะสองคำนี้มีเป็นคำศัพท์ที่สื่อถึงความยอดเยี่ยมความเป็นเลิศหรือความพิเศษที่เหนือกว่าทั่วไปเนาะถึงว่าจะมีความเด่นคือกันแต่ในการนำไส้ในชีวิตจุดจริงสองคำนี้ก็มีความมีจุดแน่นนะและอารมณ์ของคำที่แตกต่างกันคืออย่างนี้ดีเด่นเป็นคำผสมประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำว่าดีหมายถึงงามถูกต้องมีคุณภาพและคำว่าเด่นก็หมายถึงปรากฏแจ้งสูงกว่ามูเมื่อสองคำนี้ผสมกับกันเป็นดีเด่นก็หมายถึงความดีงามหรือผลงานที่ยอดเยี่ยมจนปรากฏเห็นอย่างชัดแจ้งเหนือกว่าระดับมาตรฐานทั่วไปคำนี้มันเน้นนักถึงคุณงามความดีคุณภาพหรือผลงานผลสำเร็จมักใส่ในทางการย่องย่อการประเมินผลหรือได้รับรางวัลจากความตั้งใจดังตัวอย่างว่าย้อนความขยันมันเพียรข้าวอันสอนจึงได้ครับไปยั่งยืนเป็นนักเรียนดีเด่นประจำสุขเรียนนี้อีกตัวอย่างหนึ่งนางสุภาวรรณมีผลงานการขายที่ดีเด่นที่สุดในแผนกจนได้ครับโบนัสพิเศษจากบริษัทอีกตัวอย่างหนึ่งเพิ่นเป็นทั้งพ่อที่ดีของลูกและเป็นพนักงานดีเด่นที่ช่วยเหลือเวียดนามส่วนรวมมาโดยตลอดอันนี้มันคำว่าดีเด่นเนาะเป็นคำที่เน้นถึงคุณงามความดีคุณภาพหรือว่าคุณงานความสำเร็จต่างๆส่วนคำว่าโดดเด่นโดดเด่นนี่เป็นคำผสมประเภทคำวิเศษประกอบด้วยคำว่าโดดโดดนี่หมายถึงข้ามเนาะหรือว่าขึ้นสูงอยู่วันนี้ตัวออกมากันและคำว่าเด่นก็หมายถึงปรากฏแจ้งสูงกว่ามูคือสองคำนี้ผสมเข้ากันเป็นโดดเด่นก็หมายถึงการแสดงตัวหรือรูปลักษณะที่เห็นได้อย่างชัดเจนเนี่ยตัวออกจากกลุ่มจนสะดุดตาหรือสะดุดใจทันทีคำนี้มันเน้นนักถึงภาพลักษณ์รูปลักษณะหรือความสามารถที่สะดุดตาสะดุดใจมักสื่อถึงสิ่งที่เห็นได้อย่างจะแจ้งทันทีมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวโบวาจะเป็นผู้พางหน้าตาความสามารถหรือสีสันดังตัวอย่างว่านางไพลินเป็นคนผู้พางสูงและเก่งแต่แต่งตัวเก่งเวลาไปใส่มาใส่จึงเบิ่งโดดเด่นกว่าหมู่ในกลุ่มอีกตัวอย่างหนึ่งในการแข่งขันห้องเพลงเทือนี่นักห้องหมายเลข5มีน้ำเสียงและลีลาที่โดดเด่นเหนือกว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นอย่างชัดเจนอีกตัวอย่างหนึ่งตึกอาคารหลังใหม่นี้มีสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นและทันสมัยยิ่งใหญ่กลางเมืองอันนี้แม่นโดดเด่นดอกซ้อนวันนี้อาจารย์จะมาสรุปย่อเนาะดีเด่นนี่แม่นเด่นย้อนความดีหรือผลงานเน้นคุณภาพและคุณค่าที่ได้รับการประเมินหรือการย่องยอโดดเด่นแมนเด่นย้อนความสะดุดตาหรือว่าเป็นเอกลักษณ์เน้นภาพลักษณ์หรือสมรรถภาพที่ปรากฏขึ้นมาเห็นอย่างชัดเจนเหนือกว่าสิ่งทั่วไปนี่บอกดอกซ้อนสามารถสรุปได้ขึ้นนั้นสองคำนี้ดีเด่นและโดดเด่นคือว่าใช้แทนกันได้บ่ดอกซ้อน
0: คิดว่าบ่ได้นะอาจารย์คิดว่าบ่ได้เนาะในกรณีที่นะมีการย่องโยที่เขาเห็นเรื่อยๆเลยเนาะในชีวิตของนะ การที่เฮาประกอบส่วนเฮ็ดเวียกเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองนี่นะก็มีเรื่อยๆเฮ็ดเรื่อยๆการย่องเหย่อบุคคลที่ดินก็สิบ่คือกับการย่องเหย่อบุคคลโดดเด่นนี่เนาะเพราะโดดเด่นนี่เฮาจะเน้นถึงรูปลักษณะหรือว่าภาพลักษณ์ทางนอกนะอาจารย์
1: แ
0: ม่นทางนอกถ้าแบบว่ายางมานํากัน2คนนี่นะดีเด่นกับโดดเด่นนี่มันเบิ่งบ่ออกเด้อาจารย์คณะโดดเด่นนี่จะเบิ่งออกด้วยสายตาด้วยตาเป่าเนาะดีเด่นนี่จะต้องแม่นผ่านพฤติกรรม
1: จ้
0: าเช่นการย่องเหย่อบุคคลนั่นก็แม่นแสดงออกผ่านพฤติกรรมในการประกอบส่วนเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานพุ่นนะจะบ่สามารถใช้แทนกันได้มีแล้วก็มีเด่นคือกันอยู่ก็ดีทั้ง2คักทั้ง2เนาะอาจารย์แต่ว่าจะใช้ในกรณีที่ต่างกันมันสิแทนกันบ่ได้คิดว่าคือสิได้แล้ววันนี้ครูคําต่อไปอิสสากับบังเบียดบางเทื่อดอกซ้อนเห็นเพิ่นใช้นํากันแท้อาจารย์เป็นอิสสาบังเบียด
1: แม่นคําว่าอิสสาและบังเบียดนี่เป็นคําศัพท์ที่สื่อถึงสภาพจิตใจหรือพฤติกรรมในทางลบที่เกิดขึ้นเมื่อเห็นคนอื่นได้ดีกว่าตนเองถึงว่านี่สิตัวจริงเข้ามาจะเล่า2คํานี้ควบกันเป็นอิสสาบังเบียดมีบ่ดอกซ้อน
0: แม่นแท้อาจารย์
1: แต่การนําใต้ตัวจริงทั้ง2คํานี้เข้าภาษาโครงสร้างและจุดเด่นนักที่แตกต่างกันที่นี้อิสสานี่เป็นคํากริยาจะเข้าปาลีเนาะคําเดิมก็ออกเสียงเป็นอิสสาเนาะอิสสาหมายถึงความลิสยาความบ่ยินดีในความดีของคนอื่นเห็นบ่บ่ยินดีในความดีของคนอื่นคํานี้มันเน้นนักถึงสภาพจิตใจหรือว่าความรู้สึกภายในที่ป้อนปนเลยมันลักษณะห้อนปนในใจบ่พอใจหรืออยากได้อยากมีคือเพิ่นบางเทื่อก็แสดงออกทางสายตาก็ได้วาจาก็ได้แต่อาจจะยังบ่ทันได้ลงมือเฮ็ดให้สิแก้ไขเนาะนี่นำตัวอย่างว่าเห็นหมู่ได้ซื้อรถคันใหม่แล้วผัดเกิดความอิจฉาอยู่ในใจจนนอนบ่หลับหมดคืนอันตรายบ่ดอกซ้อน
0: โอ้คันเป็นแนวนี้นี่อันตรายอาจารย์เว้ยต้องได้หีบนะแก้ไขหรือว่าจัดสรรกับความคิดของตัวเองด่วนเลยค่ะแนวนี้นะ
1: แน่ควรยินดีได้งูตื้อรถใหม่น่ะแม่นบ่
0: แม่น
1: ที่สิแสดงความยินดีนําแล้วเกิดความอิจฉาขึ้นในใจมันเวลาเกิดความอิจฉาแล้วมันเฮ็ดให้เฮานี่มันเวลาไปนอนก็นอนบ่หลับคือบ่ตื่น
0: เจ้าบ่สงบในจิตใจของตัวเองเนี่ยอาจารย
1: ์นี่แม่นนี่คืออย่างนึงเนาะอย่าไปอิจฉาผลสำเร็จของคนอื่นเลยถ้าเฮาอยากได้คือเพิ่นก็ต้องพยายามเฮ็ดเวียกให้หลายขึ้นจังว่าเฮ็ดให้หลายคือเพิ่นบ่จําเป็นสิอิจฉาผู้ใดมีบ่ดอกซ้อน
0: เจ้าแม่น
1: แท้มันขึ้นกับเฮาเองดังนั้นความอิจฉานี่คือว่าเป็นความหมายลบแท้ๆเนาะอีกตัวอย่างนึงหญิงคนนั้นมักต้องจ่าเสียสีผู้อื่นย้อนความอิจฉาเห็นกับเจ้ามีครอบครัวที่อบอุ่นกว่าเห็นบ่บางคนที่อิสระงูเด้เป็นครอบครัวผู้อื่นแล้วมีความสุขตัวเมียลูกเต้าไปน้ำกันยามพักกับพากันไปเที่ยวหันเที่ยวนี้ก็มักว่าชายอิสระเกิดความอิสระขึ้นอันนี้ก็บ่ดีดังนั้นตัวนี้มีแต่ว่าเขาปัจจัยได้ชื่อว่าดีที่สุดมันบ่ดอกซ้อนคำว่าอิสระ
0: แม่นแท้เด้อาจารย
1: ์วันนี้มาเทียบใส่กับคำว่าบังเบียดบังเบียดนี่เป็นคำผสมประเภทคำกริยาประกอบด้วยคำว่าบังบังก็หมายถึงปิดบดบังเกิดสีนิดก็ได้และคำว่าเบียดนี่เบียดนี่มาจากเข้าคะแมเนาะหมายถึงบีบบังคับแง่หรือว่าซีงเมื่อสองคำนี้รวมกันเป็นบังเบียดก็หมายถึงสร้างความลำบากให้เกิดให้เดือดร้อนจริงบ่ดอกซ้อนคำนี้มันเน้นนักถึงพฤติกรรมหรือการกระทำภายนอกที่แสดงออกในลักษณะกดขี่ปิดบังความดีของผู้อื่นการแกล้งกีดกันบ่ให้อีกฝ่ายได้เจริญก้าวหน้าหรือว่ามีความสุข ดังตัวอย่างว่าตั้งแต่ใดมาซ้ายคือนี่เป็นคนใจแคบมักบันเบียดบ่ให้ญาติพี่น้องคนใดมีหน้ามีตาลืมตนเองนับบันเบียดนับอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วชื่อหัวหน้าบันเบียดโดยยึดเอาคนงานการออกแบบไปเป็นของตนเองและอีกกันว่าให้ลาวได้ขึ้นตำแหน่งใหม่เห็นบอกอันนี้ว่าชื่อบังเบียดนะอีกตัวอย่างหนึ่งที่ว่าเห็นแจ้งเนาะในสมัยก่อนพวกนายขึ้นหน้าเลือดพยายามบังเบียดประชาชนแถวนั้นด้วยการกว้านซื้อที่ดินทำมาหากินแล้วปิดเส้นทางเขาออกเช็ดให้ชาวบ้านได้หักความลำบากย่างแสนสาหัสเห็นบอกอันบังเบียดมันจะแสดงออกเป็นพฤติกรรมหรือการแสดงออกทางภายนอกหรือแบบซ่อน
0: เป
1: ็นบอดแบบตัวน
0: ี้อยากหนัก
1: อีกเยอะเลย
0: อยากหนักกว่าอิจฉาได้สนะอาจารย
1: ์เนี่ยนะ
0: เพราะว่าแสดงออกผ่านพฤติกรรมเลยแบบว่า
1: อัน
0: น่ะเห็นให้เห็นเลยนะอาจารย์บังเบียด
1: นะเนี่ยวันนี้อาจารย์จะมาซื้อดูหย่อเนาะอิจฉาเนี่ยเจ็บใจที่เห็นเพื่อนได้ดี
0: เจ้า
1: อีสานจิตใจที่เห็นคนได้ดีเป็นเรื่องของความรู้สึกหรือว่าจิตใจที่บ่ยินดีน้ำผู้อื่นเวลาผู้อื่นได้ดีเขาก็ควรแสดงความยินดีเนาะแต่กลุ่มเงินข้ามเข้ามาอีสานนี่คือว่าคือว่ามันเก็บให้จิตใจเขาบ่สงบไปนี่
0: เจ้าแมน
1: จอนอีสาน
0: แมนแท้
1: วันนี้บางเดียนนี่แมนกีกันบ่ให้เพิ่นได้ดีเห็นบอกคือว่าเป็นเรื่องของพฤติกรรมหรือว่าการกระทำชี้ลงมือกันแกล้งหรือสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้อื่นนี่บอกต่างบอกหลบซ่อนอิสากับบังเบียด
0: ต่างเพราะว่าอิสานี่นะบางเทื่อนี่ถ้าว่าเราควบคุมหรือว่าเราเก็บอารมณ์ของเราได้นี่เขาอาจจะบ่ฮู้เด้อาจารย
1: ์บ่ฮู
0: ้เขาบ่ฮู้เพราะว่ามันเจ็บใจของเราเองเนาะที่ว่าเราเห็นอันผู้อื่นได้ดีแล้วเราไปเจ็บใจแล้วเราไปคิดจนว่านอนบ่หลับนะคือว่าความรู้สึกของเราที่มันบ่ดีที่ว่าบ่ยินดีนําผู้อื่นเวลาเห็นผู้อื่นได้ดีแต่ว่าคันเราเก็บอาการได้ดีนี่เฮาก็อาจจะบ่ฮู้สึกหรือว่าสัมผัสเราบ่ได้บางเทื่อหลายๆเทื่อพุ่นจังค่อยสิฮู้หน่อยนึงจังซี่นะแต่ว่าคันบังเบียดนี่ล่ะแม่นว่าเป็นการกีดกันเลยนะอาจารย์เอาของผู้อื่นว่าเป็นของเฮาแล้วเอาเป็นผลงานของเฮาถือว่าเห็นแบบจะแจ้งเลยแต่ว่าเฮาก็เฮ็ดหยังบ่ได้ซั่นทั้งสองนี่เป็นความหมายทั้งลบเนาะแต่ว่าอันน่ะสังเกตเห็นว่าการใส่ในสังคมนี่บางเบียดนี่คือว่าบ่สู่ปรากฏเห็นหลายปานใดเนาะอาจารย์มันเป็นน้ําหยัง
1: จ้ะสาเหตุเพราะว่าคนในสังคมเฮาปัจจุบันนี่กับบ่ชื่อว่าการมีความหักแหงมีความสามัคคีเห็นบ่จากความสามัคคีความหักแหงซึ่งกันและกันแล้วคําว่าบังเบียดจะบ่มีเนาะจะบ่ใช่เห็นบ่ทุกเว้นแต่ว่าเกิดมีขึ้นสมัยเวลานี้ส้นสั้นบ
0: ่
1: พวกส้นสั้นในขึ้นกับพยายามบังเบียดกรรมกรสาวให้สาวนาจังซี่นะ
0: เจ้าเจ้าแสดงว่ามันเป็นน้ํามันนะความสามัคคีของคนเฮาในสังคมถือว่ามันบ่มีซนสั้นแล้วมันก็บ่เฮ็ดกันถึงปานนั้นเนาะอาจารย์เนาะส
1: ่
0: วนหลายนี่จะได้ยินแต่คําว่าอิจฉาเพราะว่ารักเฮ็ดในใจตัวเองเด้บ่ให้ผู้อื่นฮู้หั่นนะอาจารย์อันนี้นี่มีหลายอิจฉานี่น่ะอาจารย์แต่ว่าบังเบียดนี่การกระทําแนวนี้นี่เป็นลักษณะที่ว่าโอ้สังคมก็ต่อต้านแล้วก็ตีถอยที่สุดเด้อาจารย
1: ์แม่น
0: ๆก็เลยว่าบ่สู้เห็นหลายบัดนี้คันนํามาซ่อนกันเป็นอิจฉาบังเบียดเด้อาจารย์โอ้แฮงนักเนาะแฮงโหดเนาะ
1: หมายความว่าแฮงโหดตัวนี้น่ะหมายความว่ากระทําทางด้านจิตใจและพฤติกรรมตัวจริง
0: แสดงออกให้เห็นเลย
1: แสดงออกมาเบิดเลยกินบ่
0: ถือว่านักดวงแล้วก็อิจฉาบังเบียดนี่นะอยู่นั่นเนาะมีรายการคันใจแยกไส้แล้วก็มันบ่คือกันถึงว่าจะใส่ซ้อนกันเพื่อเพิ่มความหนักแน่นแต่ว่ามันก็ในกรณีลบหลายที่สุดเลยคันว่าอิจฉาบังเบียดแล้วแต่อิจฉานี่ดอกซ้อนว่าก็ยังหนักแล้วนี่นะเจ็บใจที่เห็นเพิ่นได้ดีหรือว่าความรู้สึกที่บ่ยินดีกับผู้อื่นตัวเองเฮ็ดแบบนี้แล้วมันจะเป็นทุกข์น่ะอาจารย์เนาะ
1: หมายความว่าอันนึงคําว่าผู้ใดนี้คำว่าอิจฉาอยู่ในสมองของตัวเองนะ
0: จ้า
1: อันนี้มันโมเมนต์มันไม่ได้กระทบผู้อื่นเด้
0: เจ้า
1: ไม่ได้กระทบผู้อื่นจิตหน่อยมันกระทบแค่เฮาเองมันต่างที่เฮาที่เฮานี่มันมีความท้อถอยมีความเจ็บปวดในหัวใจของตัวเองจริงบ่
0: ผู้อื่นนั้นเขาบ่ฮู้หยังเขาก็ประสบผลสําเร็จของเขาไปแล้วตัวเองนี่สิตายผู้เดียวสิเนาะอาจารย์เนาะเออฉันต้องเน้นต่อสู้ความคิดของตัวเองดับกิเลสในใจของตัวเองให้ได้นี่นะความอิจฉานี่นะเพิ่นบ่ให้มีคันมีแล้วเป็นทุกข์ทุกโตบ่แม่นทุกเพิ่นเด้เนี่ยเนาะเพิ่นนั้นบางเทื่อเขาก็บ่ฮู้หยังซ้ํานะเขาก็มีความสุขของเขาเอออันนี้เป็นอิสระกับบังเบียดซึ่งว่าเป็นไงนะความคิดทางลบทั้งสองที่ต้องตีถอยมีอันใดก็บ่ดีคิดว่าคือสิได้แล้วอาจารย์ยังอีก4คำมันก็คือว่าใกล้กันเนี่ยเทียบความหมายกันตันกันแล้วก็ขั้นอาจารย์
1: เจ้าคำว่ากันตันกันและขั้นเป็นกลุ่มคำศัพท์พื้นฐานในภาษาลาวที่มีเสียงพยัญชนะและสระใกล้เคียงกันหลายมาตลอด
0: เจ้า
1: บางคำต่างกันเพียงแต่ว่าในอยู่เนาะมีการนำใช้จริงๆนี่4คำนี้มีโครงสร้างในจุดยืนนักที่แตกต่างกันคืออันนี้กันเป็นคำกริยาก็หมายถึงกั้นเนี่ยกันนี่หมายถึงกั้นกีดขวางบ่ให้เข้ามาหรือออกไปกีดกันก็ได้ตันก็ได้ป้องกันก็ได้ปกป้องบ่ให้ถูกกระทบคํานี้มันเน้นนะถึงการป้องกันหรือรักษาไว้บ่ให้เกิดเหตุอายบ่ให้สิ่งบ่ดีเข้ามาและบ่ให้สิ่งภายในออกไปมักใส่ก่อนเกิดเหตุเด็กคํานี้นะดังตัวอย่างว่าพวกเขาควรใส่ผ้าอัดปากเพื่อกันฝุ่นละอองและเสื้อพยาธิภายนอกเป็นบอดอกสั้นถ้าว่าไปเส้นทางชีวันนี้ขี้ซุนไลน์เราต้องเน้ใส่ผ้าอัดปากเพื่อกันฝุ่นละอองและเสื้อพยาธิอีกตัวอย่างหนึ่งเฝ้าเอาผ้ามามุงรถไว้เพื่อกันบ่ให้แดดซองใส่เนาะไม่แดดซองใส่ถ้าว่าแดดซองใส่หลายเป็นใดดอกต้นสีมันที่ลอก
0: เลยสีกระลอกสีกระเซาอาจารย
1: ์สีเซาอันนี้ก็กันไว้เนาะหมายว่าเอาผ้ามามุงกันไว้แดดซองและอีกตัวอย่างหนึ่งอันนี้บูฮานเป็นกระบอกมาเนาะบูฮานนี่เพิ่นว่ากันไว้ดีกว่าแก
0: ้
1: ถ้าแก้ไขยามเหตุเกิดขึ้นแล้วมันจะง่ายมันบ่ดอกซ้อน
0: แม่นแท้ได้อาจารย
1: ์คือว่าคิดว่ากันดีกว่าแก้วันนี้เฮาเวลาเฮาไปซักยานี่มันซักยากันพยาธิมันบ่ดอกซ้อน
0: แม
1: ่นกันบ่ให้พยาธิเข้ามาเข้ามาสู่ร่างกายเฮาอันนี้มันคําว่ากันเนาะวันนี้ตันเด้ตันนี่สามารถเป็นได้ทั้งคํากริยาและคําวิเศษเนาะถ้าเป็นคำกริยาตันก็หมายถึงรัดไว้อัดไว้คิดบ่ให้ไปมาได้คิดบ่ออกแล้วก็ยังหมายถึงคิดบ่ออกบอกบ่ได้เนาะคำว่าตันซึ่งเน้นนะถึงสภาพที่อัดแน่นบ่มีสองวางเป็นให้สิ่งของเส้นทางหรือกระแสน้ำบ่สามารถไหลหรือผ่านไปได้เลยดังตัวอย่างว่าเมื่อนี้เพิ่นมีงานบุญอยู่กลางเมืองเส้นทางไปตลาดเลยถือตันหมดถ้าเพิ่นตันไปตลาดได้บ
0: ่บ่ได้อาจารย์ไปบ่ได
1: ้บ่ได้ไปบ่ได้นี่มาอีกตัวอย่างหนึ่งท่อน้ำอยู่งานคัวมันตันย้อนเศษอาหารน้ำจึงไหลลงบ่ได้เห็นบ่ท่อตันเพราะมักบ่เห็นบ่ท่อน้ำตัวอย่างหนึ่งอันนี้เงินตัวอย่างในบริบทความคิดถือว่าเป็นนามธรรมเนาะตอนนี้สมองข่อยมันตันหมดแล้วคิดหาวิธีแก้ไขปัญหาเรื่องนี้บ่ออกเลยเห็นบ่สมองตันก็ว่าบ่ดอกซ้อน
0: เจ้าว่าอาจารย
1: ์เฮาก็ว่าคือกันอันนี้เงินตันที่หมายถึงละไว้อัดไว้คิดบ่ให้ไปมาได้หรือว่าคิดบ่ออกบอกบ่ได้ ถ้าตันมีคาว่าเป็นคำพิเศษก็หมายถึงโบโกนโบซอดเห็นบอกนั่นตัวอย่างต้นไม้สนิทนี่เงื่อนแน่นดีหลายลำต้นของมันเป็นไม้ตันโบมีหูโกนข้างในคือจังต้นไม้สนิทนี่นะทางเขาหอมนี่เป็นทางตันหลอกซ่อนเคยเข้าทางตัน
0: บ้างอาจารย์บางหอมเออแมน
1: เออกันนี้ถ้าว่าอันหอมดังกาพระเจ้าเขียนป้ายแสงนะหอมนี
0: ่หอมตันเออจะเขียนหอมตันแมน
1: แต่ว่าบางเชือบุ้งมีป้ายสั่งเขาก็ลงเข้าไปเด้แต่ว่าก็ไปห้อนแล้วมันตันง
0: าน ตันได้เ
1: ลยถอยมาทานตันเห็นป่ะมันนี่เป็นคำพิเศษเนาะคือว่าตันนี้สามารถเป็นได้แต่คำกริยาแหละคำพิเศษวันนี้มาเทียบใส่กับคำว่ากั้นกั้นนี่เป็นคำกริยาหมายถึงบังคันก็ได้ขวางไว้พร้อมกันนั่นก็ยังหมายถึงว่าอดไว้กักไว้ตั้งยุบหายใจส่วนอะไรอย่างหนึ่งคำนี้เน้นนักถึงการเอาสิ่งของมาขวางหรือขึงไว้เพื่อแปลงเขตบังสายตาหรือสกัดกั้นบ่ให้ข้ามแดนพร้อมกันนั้นก็ยังเน้นถึงการบังคับความรู้สึกหรือสิ่งที่อยู่ภายในห่างกายบ่ให้แสดงออกมาดังตัวอย่างว่าพอได้เอาไม้ปองมาเหยียดหัวกั้นระหว่างสวนพัดกับคอกไก่เห็นป่ะหัวกั้นระหว่างสวนพัดกับคอกไก่อีกตัวอย่างหนึ่งเอาผ้ากั้นผืนใหญ่มากั้นบังแสงแดดบ่ให้ส่องเข้ามาในห้องนอนเห็นไหมสอนทีนี้อันนี้ก็กั้นเนาะ mm-hmm. ผ่ากั้นไว้วันนี้ในบริบทอารมณ์หรือว่านามธรรมร้าวดีใจหลายจนบ่สามารถกั้นน้ำตาไว้ได้เมื่อเห็นลูกชายได้รับรางวัลที่หนึ่งเห็นบ่ตกซ้อนอันนี้มันกั้นหมายถึงบังหรือว่าขวางไว้ความกันนั่นกันหมายถึงอดไว้กักไว้ ตั้งใจหายใจตั้งยุดหายใจส่วนระยะหนึ่งก็เป็นกั้นอย่างนี้หลอกซ่อนเคยกั้นหายใจบ
0: ่เคยอาจารย
1: ์นั่นก็กั้น
0: หายใจ
1: ใช่ยังบอกอันนั้นความหมายคำว่ากั้นมันนี่มาเทียบเสียคำว่าขั้นขั้นมีสามารถเป็นคำนามคำกริยาเนาะถ้าเป็นคำนามนี่ก็หมายถึงระดับพักทีเหตุเป็นขั้นเป็นรันเลี้ยนทางกันเช่นว่าขั้นเนื้อขั้นใดดังตัวอย่างว่าเนื้อหลังนี้มีขันใดทั้งหมด9ขันจึงขึ้นฮอดสั้นเชิงเห็นป่ะอันนี้มันขันที่ว่าเป็นคำนามนอกนั้นขันนอกนั้นเนาะขันที่เป็นคำนามนี่ยังหมายถึงลำดับฐานในระบบการจัดตั้งใดหนึ่งเช่นว่าขันปฐมขันกลมขันลุงขันเชิงดังตัวอย่างว่าการเสนอเอกสารนี้ต้องผ่านไปตามลำดับขั้นของทางการเห็นบอกเวลาเสนออาจจะเน้นขั้นรุ่นขึ้นไปหาขั้นเทินถ้าว่าคำกริยาขั้นเนาะถ้าว่าเป็นคำกริยาขั้นก็หมายถึงกันไว้บ่ให้ไปมาบอกเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งตั้งขวางไว้ดังตัวอย่างว่าง้ามนอนเรามักเอาหมอนข้างมาขันกลางไว้ย้อนอยากได้พื้นที่ส่วนตัวและกันบ่ให้ผู้นอนข้างๆพิกโตมาใส่เป็นบ่ดอกซ่อนบางเทื่อเขาอาจจะนอนกับน้องบ่นอนกับอ้ายอย่างนี้กับบางเทื่อเอาหมอนมาขันกลางไว้ นั่นก็เป็นขันเห็นไหมอันนี้เป็นคำกริยาอีกตัวอย่างหนึ่งพ่อเอาแผ่นสังกะสีเก่ามาขั่นประตูลูกไก่ไว้เพื่อบ่ให้หมามันมาหวนเก็บพกไก่น้อยเนาะ อันนั้นขันนอกจากนั้นขันที่เป็นคำกริยายังหมายถึงแดนเป็นส่วนน้อยจากส่วนใหญ่ด้วยการเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากั้นการไว้ดังตัวอย่างว่าสร้างกำลังก่อฝาประทายเพื่อขันห้องนอนออกเป็นสองห้องเดียดอกซอนขันถือว่าใส่หลายคุ้มหาย
0: แม่นไส้กว้างนอจ้ะ
1: กว้างกว้างกันวันนี้อาจารย์จะมาสรุปโดยย่อทั้ง3คำนี้เนาะกันมันกั้นกีดขวางป้องกันปกป้องบ่ให้ผิวกระทบตันอย่าแม่นรัดไว้อัดไว้เฮ็ดบ่ให้ไปมาคิดบ่ออกก็ได้เนาะถ้าว่าเป็นคำพิเศษก็แม่นบ่โกรธบ่ซอดวันนี้กั้นจะเป็นบังคันขวางไว้ปดไว้กักไว้เห็นไหมส่วนขันนี่เป็นได้ทั้งคำนามคำกริยาเพราะว่าเป็นคำนามกับเนียนลักษณะพับที่เห็ดเป็นขันเป็นลันส่วนคำกริยากั้นไว้บวชให้ไปมาเห็นไหมอันนี้เลยเนียนสี่คำยอมนี่บางกรณีกะ
0: ใ
1: ช้แทนกันได้เป็นบทก่
0: อนบางกรณีไส้แทนกันได้แต่ว่าส่วนหลายก็มีกรณีเฉพาะไส้เนี่ยอาจารย์ว่ามีคำอธิบายของแต่ละคำ
1: แน่แหละแน่
0: เจ้าคิดมาคือสิได้แล้วอาจารย์เนาะ
1: แ
0: ทนกันว่าได้ทุกกรณีมีรายการเลยบางกรณีแทนกันได้มีความหมายเฉพาะเข้าใจอาจารย์หลายมื้อนี้เนี่ยพบกันใหม่วันศุกร์สวัสดีเด้ออาจารย์
1: สุดดี
0: เจ้าอีกท่านหนึ่งแสดงความขอบใจอย่างสูงนะอาจารย์แสงฟ้าหัวอนุภาพเนาะหลายคำศัพท์อาจารย์อธิบายอย่างจัดแจ้งแล้วมื้อนี้เวลาหมดแล้วขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังมื้อนกซ้อนมาพบกับมีรายการใหม่แล้ววันพุธจังค่อยพบกับอาจารย์แสงฟ้าเข้าร่วมสนทนาในรายการอีกขอบใจทุกท่านที่เกียรติติดตามรับฟังอวยพรทุกท่านมีความสุขโชคดีตลอดไปลาก่อนสบายดี
2: เฮ็ดเนาะได
3: ต้องแอป M Service
4: อยากซื้อแพ็คเกจเน็ตมือถือราคามีแบบใดเด้อเนาะ
3: ต้องแอป M Service
5: อยากซื้อเบอร์ราคาซอกซื้อได้อยู่ไสเนาะ
3: ต้องแอป M Service
6: อยากจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตเฮือนจ่ายค่าโทรศัพท์ตั้งโต๊ะอยากเบิ่งค่าโทรบินรายเดือนเบิ่งไปบินได้อยู่ไส
3: ก็ต้องแอป M Service
7: โอ้ว้าวคักแท
8: ้ทันโหลดแล้วล่ะบ่แอปพลิเคชัน M Service ของเราเทเลคอมบ่ว่าจะเป็นการเบิ่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์การเคลื่อนไหวของเบอร์ทานยังทันการตื่มเงินสะดวกวองไวผ่านการสแกน QR Code สำหรับค่าบริการต่างๆซื้อแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตสำหรับค่าบริการไฟเบอร์โอนเงินซื้อแพ็กเกจให้เบอร์อื่นและสามารถจองซื้อเบอร์งามของเราโทรคมได้เองอีกพิเศษขอใช้แอปบ่เสีย data และจัดการเพิ่มเบอร์ได้หลายเบอร์มีระบบความปลอดภัยสแกนลายนิ้วมือหรือสแกนใบหน้าอีกนำดีแบบนี้อย่าลืมบอกต่อเด้อ
6: คันสะดวกสบายบริการหลายปานนี้โหตัวไปโหลด FM Service ก่อนเด
8: ้อดาวน์โหลดและติดตั้งเลย FM Service รวมทุกบริการไว้ในแอปเดียว
9: สอบถามข้อมูลและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ลาวโทรคมลาวโทรคมโทรคมของคนลาวเพื่อสังคมลาว
10: แม่แม่มื้ออื่นเช้าพวกเขาสิเอาหยังไปขายอยู่ตลาดในเมือง
11: มันสิยากหยังกันอยากได้เงินก็เอาสัตว์ป่าเด้ไปขายเป็นสินค้าก็เดี๋ยวว่าผู้คนอยู่ในเมืองนิยมบริโภคหลาย
10: เฮ็ดจังซั่นมันบ่ถูกได้แม่พอการเอาสัตว์ป่ามาค้าขายเป็นสินค้ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้หลายขึ้นเฮ็ดให้สัตว์ป่าหลายๆชนิดสูญพันธุ์ไป
11: โอ้ยบ่เป็นหยังดอกแม่เคยเฮ็ดผ่านมามันได้เงินเด้ลูกเอ๋ย
10: มันบ่แม่นจังซั่นฟังลูกก่อนสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติฉะนั้นทุกคนจะต้องได้เป็นเจ้าการอนุรักษ์รักษาโดยบ่ซื้อและบ่ขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเพื่อรักษาความสมดุลของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ
11: แม่นซั่นบ่ลูกผ่านมาก็ยังเห็นมีการค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าอยู่ตามตลาดแห่งต่างๆอย่างหลากหลาย
10: ย้อนปัญหาการซื้อขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าจึงเห็นให้สัตว์ป่านับมือนับหลุดลงและสัตว์บางชนิดใกล้จะสูญพันธุ์แล้วดังนั้นทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่นจึงได้ลงเคลื่อนไหวกวดกาการค้าขายสัตว์ป่าตามตลาดแห่งต่างๆถ้าเพิ่นกวดพบอาจจะถูกปรับหมายใส่โทษตามกฎหมายได
12: ้การล่าและค้าขายสัตว์ป่าเป็นสินค้าเป็นสิ่งผิดกฎหมายเพราะมันเป็นการส่งเสริมการทำลายสัตว์ป่าแบบดับสูญ

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับท่านเข้าสู่เวลาของรายการอาทิตย์อาสดงเวลาแห่งข้อมูลข้อมูลของท่านผู้ฟังทางได้ข้อมูลข้อมูลและก็ทางได้เบิ่งแยงสุขภาพเคียงคู่กับรายการอาทิตย์อาสดงของพวกเราวันจันทร์จนฮอดวันพฤหัสท่านผู้ฟัง 18:00 นจนฮอด 19:00 นเด้อ1ชั่วโมงเต็มๆมีเพลงแนวหมอลำนำสลับสับเปลี่ยนกันไปผ่อนคลายความอิดความเมื่อยสันตัวเฮ็ดเวียกมาเบิดมือคือโฮโซกก็คือกันเฮ็ดเวียกเมื่อยแล้วก็ก็ได้มีเวลามาโอ้มาลมกับมีรายการจังซี่แหละเนาะแล้วก็ได้เปิดเพลงฟังไปนำจังซี่มามันก็หายอิดหายเมื่อยไปได้ท่านผู้ฟังเนาะท่านไหนที่มักฟังเพลงแบบลูกทงบ้านนาหรือว่าหมอร้องหมอลำจังซี่ก็แม่นฟังรายการอาทิตย์อัสดงของเราได้หลายช่องทางเด้อท่านผู้ฟังจากทางวิทยุก็แม่น FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์หมุนขึ้นมาเลยเนาะถ้าว่าขี่รถก็แบบกดเลขมาที่ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ติ๊ดๆๆๆบึดเดียวติดตามเฮาฟังแล้วก็ฟังเพลงฟังลำไปม่วนๆนำเนาะหรือว่าพี่น้องอยู่ทางเขตชนบทคำๆแรงๆจังซี่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกำลังขึ้นจากหน้าให้หน้าๆยามดำให้ดำนาเด้ยามนี้ท่านผู้ฟังก็เป็นกำลังใจให้เนาะด้วยเสียงเพลงเสียงครับเสียงลำนี่แหละจากทางรายการม่วนๆสิได้บ่เมื่อยจะได้กินข้าวแรงแซ่บๆกันเพิ่นว่าอย่ากินข้าวแซ่บเสียงเมี่ยงเฮ็ดได๋เฮ็ดเวียกไม่เมื่อยแล้วก็ป้ามันหิวๆกินก็จังแซ่บซั่นตัวบ่แม่นคือพนักงานที่เฮาเจ้าข่อยฮอดโมงแล้วต้องกินทั้งๆที่บ่ทันอยากแล้วก็ว่ากินข้าวบ่แซ่บจังซี่แหละเนาะท่านผู้ฟังเนาะขอบใจบริษัทแอร์ดาลาวมาร์เก็ตติ้งอินเตอร์เนชั่นแนลนำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาสนับสนุนรายการของพวกเขาและก็วิธีเบิ่งแยงสุขภาพเนาะผ่านทางรายการของพวกเขานำเอาผลิตภัณฑ์ดีๆบ่ว่าจะเป็นโนนี่เอนไซม์หรือว่าสุภัทโอสถและกันนารายคายเส้นและก็อีกหลายๆผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทไอราดาลาวโนนีเอนไซม์สกัดจากหมากโนนีส่งผลดีต่อสุขภาพเนาะท่านผู้ฟังเนาะมีข่าวดีมาบอกกับมิตรรายการตื่มเด้อท่านผู้ฟังเด้อในปัจจุบันนี้คืนกำไรให้กับลูกค้าเนาะท่านสามารถเข้าร่วมโครงการของพวกเราได้ก็คือโครงการสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นะโครงการดีๆที่จะมาเบิ่งแยงสุขภาพของทุกคนมีรายการทุกท่านลูกค้าทุกท่านที่เบิ่งแยงสุขภาพคนในครอบครัวเนาะให้ห่างไกลจากพยาธินี่แหละพิเศษสุดๆในปัจจุบันนี้ เพียงแต่ท่านเข้าร่วมโครงการในไตรมาส3เดือน5 6เดือนท่านผู้ฟังเนาะจะได้รับสุดผลิตภัณฑ์บำรุงห่างกายและก็ระบบเลือดไปเบิ่งแยงสุขภาพแบบจัดเต็มกันเลย1สุดใหญ่ทันทีในนั้นก็ประกอบมี5รายการนะกลุ่มผลิตภัณฑ์เบิ่งแยงระบบเลือดผลิตตภัณฑ์หลักเลยนะโนนี่เอนไซม์จำนวน20ขวดนะและก็สรรพคุณนี้ช่วยหยังช่วยฟอกเลือดปรับความสมดุลของเลือดปรับปรุงและก็เสริมสร้างเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวพร้อมทั้งเกล็ดเลือดเฮ็ดให้เฮ็ดเวียกอย่างมีประสิทธิภาพเนาะโดยเฉพาะสุภัทโอสถเนี่ยนะท่านผู้ฟังปรับเม็ดเลือดเนาะจำนวน2กระปุกให้กับลูกค้าให้กับทุกท่านเลยไปเบิ่งแยงสุขภาพเนาะช่วยในการสร้างแล้วก็ปรับสภาพเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวนี่แหละและก็เฮ็ดให้ห่างไกลพยาธินะถ้าว่าเลือดเฮาสะอาดเนาะท่านผู้ฟังเนาะกลุ่มผลิตภัณฑ์เบิ่งแยงกระดูกและก็ข้อต่อจังซี่สมุนไพรคลายเส้นนารายคลายเส้นพวกที่เป็นเจ็บกระดูกเจ็บเส้นเจ็บเอ็นเจ็บออดๆได้แล้วนี่แหละนารายคลายเส้นช่วยบำรุงมวลกระดูกและก็ข้อต่อต่างๆเนาะลดอาการปวดเส้นพร้อมทั้งสนับสนุนไขข้อกระดูกเนาะในการผลิตและก็สร้างเม็ดเลือดใหม่ให้กับร่างกายข้อกระดูกนี้จะเป็นศูนย์รวมที่ผลิตเม็ดเลือดแดงเด้อท่านผู้ฟังเด้อไปรอเลี้ยงร่างกายนอกนั้นก็ยังมีอีกหลายผลิตภัณฑ์บ่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เบิ่งแยงผิวพรรณเอ่ยบ่ว่าจะเป็นยาชูแก้ว1หลอดเนาะเบิ่งแยงสุขภาพปากและก็เหงือกของท่านมีแถมให้เนาะสบู่หน้าใสสบู่ลดซิลฟ้ากะจุดด่างดำต่างๆก็คือสบู่แก้คันสบู่โนนิโกนซอบเนาะท่านผู้ฟังเนาะจำนวน1ก้อนใส่สำหรับอาบน้ำลดอาการคันตามร่างกายช่วยให้ผิวพรรณสดใสแบบธรรมชาติเนาะนี่ใน1สุดเด้อท่านผู้ฟังสั่งเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวเกล็ดเลือดห่างไกลจากโรคพยาธิเกี่ยวกับเลือดทุกสนิทเด้อท่านผู้ฟังฟ้าวติดต่อสอบถามไป
ทางบริษัทไอราดาลาวในปัจจุบันนี้คนโทรไปปรึกษาปัญหาสุขภาพหลายท่านผู้ฟังหลังจากฟังรายการอาทิตย์อัสดงแล้วบอกว่าปรึกษาปัญหาสุขภาพลาบ่มีค่าใช้ใจ่ายตลอด24ชั่วโมงมีรายการเฝ้าโทรไปเลยทางบริษัทเพิ่นว่าป๊าโทรคนโทรมาตลอด24ชั่วโมงแต่สายวางสายสายวางสายเลยว่าซั่นซะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีได้สำหรับท่านผู้ฟังที่หักสุขภาพเนาะอยากเบิ่งแยงตนเองเฮ็ดแนวใดเฮาสุขภาพเฮานี่มันซ่อมแปลงบ่ได้คือกับรถเด้เฮาต้องได้บำรุงได้เบิ่งแยงรักษาให้มันแข็งแรงอยู่ตลอดโทรไปปรึกษาเพิ่นโลดบ่เป็นหยังหลายก็ดีเพิ่นว่าหลายเท่าใดแฮงดีสิได้ให้คําปรึกษาว่าปัญหาสุขภาพที่เป็นอยู่แม่นหยังนักหนาสาหัสอันใดควรไปหาแพทย์หาหมอเพิ่นให้คําแนะนําเบิดเนาะตลอด24ชั่วโมงนอกนั้นก็ยังมีคนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากทางบริษัทพร้อมสั่งซื้อผลิตภัณฑ์อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายแน่จังซี่แหละนะดีแล้วท่านผู้ฟังที่ว่าสนใจสร้างรายได้ให้กับตนเองและก็คือทางบริษัทเพิ่นก็ยังมีสวัสดิการให้เติมอีกสวัสดิการแนวใดซื้อสินค้าแนวใดปรึกษาปัญหาสุขภาพแนวใดฟ้าวโทรไป020-8856-5599และก็5449-5449สองเบอร์นี้เด้อท่านผู้ฟังอย่าลืมบอกเพิ่นโลดว่าอภิญญาบอกจากทางรายการอาทิตย์อัสดงซื้อสินค้าลดราคาให้พร้อมส่งให้ฮอดหัวคันใดเฮือนท่านผู้ฟังเป็นข่าวดีสำหรับมิตรรายการเด้อตอนนี้บ่ทันบ่ลายใจห่างเวลาผ่านไปแล้ว9นาที18โมงกับ9นาทีมาฟังล้ำกันซะก่อนฟังข้อมูลความสื่นจากทางรายการอาทิตย์อัสดงจักหน่อยจะกลับมาโอนลมกันต่อ

0: เลยไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงวงไงหลาย
0: อ๋อวงไงหลายร้อนแสดงว่ามันในเอ็กโคมุสุคุแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมาดิ
1: ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ่
0: มีแม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยเนาะแม่เนาะเออแต่เดี๋ยวนี้เสียหญ้าสบายแล้วบ่
1: เมื่อ
0: ยแล้
1: วเสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติตะกี้
0: โอ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: บ่ป่ว
2: ยน้องพ่อมันเค้าอยากอยากแก้วิน
0: ครับ
2: ติ๊กกี้กินยาแก้วิน
0: โอ้ติ๊กกี้พอกินยาแก้วินติโอ้โดย
2: ๆเดี๋ยวนี้เค้ากินนั้นบ่วิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยาแก้วินก็บ่กินละ
1: แต่แม่นบ่วินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้ยพ่อนี่บินพร้อมเมื่อยพร้อมไปเห็นซะห่วย
3: วันนี้เช้าแล้วอยากแก้วิน
0: อยากแก้วินเช้าแล้วเนาะ
3: มันบ่วินมันก็บ่กิน
0: เออดีใจเนาะ
4: สนใจสั่งซื้อหรือให้คําปรึกษาโทรและ WhatsApp 02054495449อีกเถื่อ02054495449

0: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวภัยเงียบที่กำลังกัดกินทางกายของทานย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มข้นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599
1: ก็ผ่านท่านผู้ฟังไปมือแรงเด้อว่าฉันสิไปกินข้าวนำจักบอกไผบอกโคชกได้บ่หรือว่าแนวใดปนกบลวกผักว่าซั่นนี่มามันก็คักปานเมื่อสิบ่ได้แวะตลาดก่อนบ่นี่ฟังเพลงแล้วก็คิดยากคือกันแล้วขอบขอบใจเด้อมีรายการที่ติดตามทางไลฟ์สดอยู่ในปัจจุบันนี้อ้าวเพิ่นว่าขอฟังเพลงแน่ว่าซั่นดีขอฟังเพลงบ่เป็นดังที่คิดของผู้ใดนี่ของเบาสุขสวรรค์อยู่ทาง YouTube อ้าวเต็งนี่เขาจัดการให้เลยแล้วก็เพิ่นก็ทำข่าวสบายดีมาเอ้าสบายดีเช่นเดียวกันขอให้มิตรรายการสุขภาพแข็งแรงนะอย่าลืมท่านผู้ฟังการเบิ่งแยงสุขภาพเป็นสิ่งที่สำคัญเด้อสำคัญเท่าใดสุขภาพของเฮานี่แหละหักตนเองให้หลายถ้าว่าบ่ฮักตนเองใช่ไผมาฮักแล้วตัวเฮาเองแม่นบ่มีรายการแม่นบ่มีรายการที่ชมไลฟ์อยู่ในตอนนี้เฮาต้องฮักตนเองให้หลายๆเนาะจะไปหวังว่าคนอื่นสิมาฮักเฮาทําตัวเฮาเองเป็นไปบ่ได้ฮักเฮานี่หมายถึงปัญหาสุขภาพมีเงินแสนเงินล้านก็บ่มีความหมายถ้าร่างกายบ่แข็งแรงเคยเห็นบ่คนที่มีเงินหลายๆล่ะมีแต่เจ็บแต่เป็นตลอดมันหาความสุขใส่บ่ได้อยากไปลิ้นไปเที่ยวน้ำมูกก็ไปบ่ได้นะท่านผู้ฟังอันนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์มนาในโลกอันนี้นะเฝ้าเบิ่งแยงกันตั้งแต่ตอนนี้ทางบริษัทมีโครงการดีๆสุขภาพดีมีกำไรเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้จัดสุดใหญ่ให้ถ้าว่าท่านต้องการอยากจะเบิ่งแยงสุขภาพกับเป็นที่ต่อทั้งบริษัทได้เลยเนาะท่านผู้ฟัง1สุดมี5รายการให้กับมีรายการง่ายๆเพียงแต่ท่านเข้าร่วมโครงการของพวกเฮาเนาะท่านผู้ฟังเนาะโครงการนี้มีอย่างแน่สุดใหญ่มีอย่างแน่ก็คือโนนิเอนไซม์โนนีเอนไซม์มีโนนีเอนไซม์ช่วยยังช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายดีขึ้นแข็งแรงคนที่มักเจ็บหัวคนที่เจ็บอ้อทอดแดดว่าซั่นซาวินหัวเอ้ยจังซี่แหละหรือว่าภูมิต้านทานต่ํามีปัญหาน้ําตาลในเลือดสูงไขมันในเลือดสูงไขมันน้ําตาลนี่เป็นพยาธิที่กําลังมาแรงแม่นบ่หลายท่านก็พบพ่อย้อนหยังครับบ่ค่อยได้ออกให้งานผู้ที่เฮ็ดเวียกในห้องแอร์คือแท้เฮาเจ้าค่อยจังซี่ก็แม่นบ่ค่อยได้ออกให้งานร่างกายมันก็สะสมไขมันสะสมน้ำตาลเพราะว่ากินกินอย่างเดียวดิตัวนี้จะไปช่วยนอกนั้นจะช่วยปรับระบบลำไส้ให้ดูดซึมอาหารได้ดีกินง่ายทายสะดวกแล้วก็ร่างกายจะแข็งแรงการขับถ่ายที่ดีมันจะช่วยเฮ็ดให้เฮาบ่มีสารพิษตกค้างเนาะตื่นมื้อเช้ามาดื่มน้ำให้เพียงพอเท่าที่ความยากของทานมีในตอนเช้าใส่โลดจอก2จอกกะว่ากันไปบ่พอ10นาทีก็เข้าห้องน้ำอยากก็ยาน่ะกาย 9:00 นเนาะต้องเข้าห้องน้ำก่อนนั้นอันนี้แพทย์เพิ่นแนะนำมาเนาะอย่ากาย 9:00 เพราะว่ากายไปแล้วกาย 9:00 เช้าไปแล้วนะทางอากาศหรือว่าลำไส้นี่จะดูดซึมเอาสารพิษที่อยู่ในอาจมเฮาอยู่ในลำไส้เข้าคืนสู่ห่างกายนี่ดังนั้นตอนเช้าต้องดื่มน้ำแล้วก็ต้องมีการขับถ่ายนะโนนีเอนไซม์ช่วยทานได้เช่นเดียวกันกินข้าวแซ่บนอนรับและผู้มักนอนบ่รับต่างๆเนาะต่อมาก็มีอันสุภัทโอสถเนาะช่วยฟอกเลือดให้เลือดสะอาด ต้านสารอนุมูลอิสระที่ก่อห้อยอยู่ตามเส้นเลือดของเขาที่ซ้อมที่จะเข้าไปทำลายภูมิต้านทานของเขาเฮ็ดให้เลือดสะอาดเลือดไหลเวียนได้ดีเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวสามารถไหลไปล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายได้อย่างสะดวกสบายและก็ว่องไวเนาะหลีกเว้นปัญหาเส้นเลือดตีบเส้นเลือดตันเส้นเลือดแตกบ่ว่าแตกในสมองหรือว่าบ่อนใดก็บ่ดีถ้ามันแตกอยู่ในร่างกายเนาะแตกอยู่ในสมองเป็นจังได๋เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์ไปได้บ่สามารถช่วยตนเองได้เหลือแห่งจากนั้นก็แม่นเสียชีวิตก็มีเนาะสุภัทโอสถช่วยได้เช่นเดียวกันแล้วก็ยังมีนารายคลายเส้นเจ็บปอดอดแอดปวดเส้นปวดเอ็นกระดูกทับเส้นจังซี่แหละก็แม่นนารายคลายเส้นช่วยทานได้3ผลิตภัณฑ์แล้วแม่นบ่ก็ยังนอกนั้นก็ยังมีแถมมาอีกยาสีฟันFresh and BSY Fresh and Whitening 1หลอดนี่ช่วยให้ลดปัญหากินปากหรือว่าปัญหาสุขภาพในปากของทานเบิดไปผู้ที่เจ็บแค้วเป็นแค้วแมงหรือว่าอื่นๆเหือกบวมเป็นห้อนในจังซี่นะปัญหานี้จะเบิดไปกับยาสีฟัน BSY Fresh and Whitening

ปัญหาสุขภาพลงกวดสวยทานซื้อผลิตภัณฑ์แล้วเป็นสมาชิกของบริษัทแล้วยังมีทีมเสี่ยวสารของทางบริษัทลงไปสวยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพเนาะแล้วก็แนะนำวิธีเบิ่งแยงสุขภาพให้พร้อมในนครหลวงเวียงจันทน์เด้อเอาบ่เฝ้าเสื้อพี่นาก็ได้ต้องโทรไปถามวิชาการไงหรือว่าผู้เชี่ยวชาญด้านปัญหาสุขภาพของทางบริษัทไอลาดาลาวใด020-8856-5599แล้วก็ยังมี5449-5449บอกเพิ่นได้เด้อว่าฮู้จักรายการอาทิตย์อัสดงมีโปรโมชั่นให้พิเศษตื่มเองถ้าซื้อผลิตภัณฑ์ก็สิส่งให้ฮอดเงินพุ่นแล้วส่งให้ฮอดหัวกันได้เงินพุ่นแล้วเนาะย้อนเพิ่นว่าฮู้จักรายการนี่มีลิขสิทธิ์พิเศษว่ามีสิทธิพิเศษว่าซั่นๆเนาะหรือว่าต้องการอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายทั้งบริษัทมีแผนการตลาดให้พร้อมนี่อันนี้เป็นสิ่งที่ดีและพวกเราต้องได้เบิ่งแยงสุขภาพและก็หันไปปรึกษาเนาะมีรายการต่างแขวงก็เช่นเดียวกันเด้อบ่แม่นว่าอยู่แต่ในนครหลวงเวียงจันทน์ต่างแขวงก็สามารถพัวพันกับทางบริษัทของพวกเขาได้ด้านการเบิ่งแยงสุขภาพสิกวดเลือดกวดอย่างทางบริษัทมีค่าใช้จ่ายสวยนะเอาตอนนี้ฟังเพลงอีกสักก่อนเวลาผ่านไปแล้ว29 นาทีแล้วม่วนๆกันแล้วจังกลับมาโอ้ล้มกันต่อ

0: สิบล้านได้พอค่าข้าวปุ้นก็ดีตัวยามนี่เนาะยามข้าวยากมากแพงอะไรมันก็แพงเป็นบอลในปัจจุบันนี้แต่กี้นึงอ่ะเงินแสนกีบเข้าตลาดป๊าดออกมาจนหิวจนแขนเอ็นเดี๋ยวนี้เงิน 500,000 กับออกมาแต่ตลาดนี่ได้เครื่องน้อยเดียวแม่นบ่ท่านผู้ฟังก็เห็นอกเห็นใจอยู่ผู้ที่กำลังเฮ็ดแก้วเฮ็ดดองจังซี่เป็นกมลครับซื่นฝากตอนมีรายการขออภัยน้ำเบาสุกเด้อบ่าวสุขเพิ่นขอเพลงนะบ่เป็นดังที่คิดมาแต่ว่าเฮาเบิ่งแล้วอยู่ใน YouTube เนาะมันแวบเดียวนึงมันก็เบิดนะบ่ฮู้ว่าเป็นเท่าใดถ้าว่ามีลิงก์ก็ส่งเข้ามาทางหน้าไลฟ์สดนี่เด้อมีลิงก์ที่ว่าเป็นเพลงสมบูรณ์นะหลายคนก็ขอมาเนาะเพลงนี้นะแต่ว่าเฮาเปิดให้บ่ได้เวลาไปเปิดเบิ่งแล้วมันมีคนย่างกายแวบเป็นทําเป็น MV นะน้อยเดียวมันก็เบิดแล้วเนาะอันนี้อยากให้คันว่ามีลิงก์ที่ว่าสมบูรณ์ก็ช่วยส่งมาให้ในทางเทคนิคเพิ่นว่าสิเปิดให้ว่าซั่นดีฟังเพลงอื่นไปก็เนาะถ้าว่าส่งลิงก์มาแล้วก็มื้ออื่นก็ฟังกันต่อหรือว่าส่งมาตอนนี้ก็ท้ายๆรายการก็สิเปิดให้เนาะมีรายการเนาะเอาฟังเพลงที่2อีกจังนึงเสียงเพลงเลยจังกลับมาโอรวมกัน
1: ระวังตีบตันแตกเลือดขุ่นเลือดหนืดเลือดเหนียวไผ่เงียบที่กำลังกัดกินร่างกายของทานอย่างซ่าๆเมื่อยง่ายวิ่นหัวมือซาปวดต้นคอเสียงเส้นเลือดตีบตันแตกฮอดเวลาแล้วฟื้นฟูระบบเลือดด้วยพลังสมุนไพรจาก3ทวีปทวีปอาซีสมคนลาซาแห่งสมุนไพรบำรุงกำลังฟื้นฟูเลือดลมให้ร่างกายแข็งแรงทวีปยุโรปมิลทิสโตช่วยดูแลตับขับสารพิษฟอกเลือดให้สะอาดทวีปอเมริกาแคสคลอจากป่าอเมซอนเสริมภูมิต้านทานช่วยให้เลือดไหลเวียนดีรวมพลังสมุนไพรเข้มขุ่นช่วยฟื้นฟูเลือดลมเลือดขาดออกซิเจนหัวใจขาดเลือดหัวใจขาดออกซิเจนเฮ็ดให้ร่างกายสดชื่นแข็งแรงมีพลังอีกครั้งเลือดดีสุขภาพดีห่างไกลเส้นเลือดตีบตันยาโลทาก่อนจะสวยเกินแก
2: ้สนใจปรึกษาผู้เชี่ยวชาญติดต่อ020-5449-5449 020-8856-5599

0: หลังจากที่แม่กินตัวโนนีเอนไซม์กับตัวฟอกได้ไปแล้วอาการเป็นยังไงอาการโดยรวม
1: ก็ไอแดงบวมไงหลาย
0: อ๋อบวมไงหลายรอดแสดงว่ามันในนี้ความรู้สึกของแม่นี่มันซอยได้จากเปอร์เซ็นต์ที่กินมานี
1: ่ก็ได้หลายเติมแม่ก็ไปเสียหญ้าเสียยังได้อยู่ได้ล่ะช่วงนี
0: ้โดยติ๊กกี้ไปเสียหญ้าบ่ได้วะ
1: บ่
0: ที่แม่ไปเสียหญ้ากับเมื่อยแล้วแม่เนาะแต่เดี๋ยวนี้นี่เสียหญ้าสบายแล้วบ่
1: เมื่อย
0: แล้
1: วเสียบ่ได้อันติก้มก็บ่ได้อันติกี
0: ้ก้มก็บ่ได้อีก
1: โอ้ย
2: น้องพ่อเขาอยากอยากแก้วินเลย
0: ก็
2: ติ๊กกี้กินอยากแก้วิน
0: เพราะติ๊กกี้พ่อกินอยากแก้วินติโอ้โดย
2: เดี๋ยวนี้เช้ากินนั่นโบวิน
0: แสดงว่าเดี๋ยวนี้ยายแกวินกับโบกินละ
1: แต่แม่โบวินดอกมีแต่เมื่อย
0: โดยโอ้ยพ่อเนี่ยวินพร้
3: อม
0: เมื่อยพร้อมมาเห็นซะห่วย
3: วันนี้เช้าละยายแกวิน
0: ยายแกวินเช้าแล้วเนาะ
3: มันโบวินนะกับโบกิน
0: เนี่ยดีใจเนาะสนใจสั่งซื้อหรือให้คำปรึกษาโทรและวอทแอป02054495449อีกเถื่อ020544954495449
4: ผู้ลังคนไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก้มลงเสียหญ้าส่วนก็วินหัวได้บัดเงยขึ้นแม่นบ่แต่เฮาเจ้าข่อยเฮ็ดเวียกตามห้องล่าห้องการก็เช่นเดียวกันบ่ได้ออกกําลังกายจักเทื่อบ่จะก้มฮอดมัดสายเกือบก้มเอาเครื่องเอาของนี่ก็บ่จะก้มเลยเพราะว่าก้มแล้วมันวินนะอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งเนาะไขมันสะสมน้ำตาลสะสมจังซี่แหละโนนีเอนไซม์ก็ช่วยทานได้เช่นเดียวกันปรับความสมดุลปรับระดับน้ำตาลปรับระดับไขมันในเส้นเลือดในร่างกายต่างๆนี่แหละควบคุมว่าซั่นซะเนาะอันนี้ก็ช่วยทานได้เช่นเดียวกันกับโนนีเอนไซม์เนาะนอกนั้นก็ยังมีสุพัทโอสถที่ช่วยปัญหาเรื่องเลือดเช่นเดียวกันการเฮามีวินมีอาการวินเวียนหัวตลอดจังซี่นะก็แม่นส่วนหนึ่งก็มาจากเลือดบ่สะอาดท่านผู้ฟังเลือดบ่สะอาดเลือดมีสารพิษมีไขมันในเลือดจังซี่แหละเนาะอันนี้แม่นสุพัทโอสถตัดปัญหานี้ไปได้เลยกินแล้วเลือดสะอาดเลือดบ่ขุ่นเลือดบ่เหนียวสามารถไหลเวียนไปหล่อเลี้ยงทุกส่วนในร่างกายขอบใจมีรายการที่ว่าแนะนำเสียงเพลงมาโดยเฉพาะไอ้บ่าวสุกเพิ่นว่าบ่เป็นดังที่คิดของบ่าวสุกสวรรค์หน้าว่าซั่นคือสิแม่นเจ้าของเสียงเพลงเองเลยเนาะโทรแซดมาขอฟังเพลงทางช่อง YouTube ของเพิ่นแต่ว่าเฮาเปิดบ่ได้คือเมื่อกี้นี่เปิดบ่ได้บ่แม่นหยังได้มันสอดสั้นๆนึงมันบ่มีเพลงแต่ว่ามีลิงก์ที่ว่าสมบูรณ์ก็ส่งลิงก์เข้ามาเนาะทางเทคนิคเพิ่นสิเปิดให้บ่ว่าแต่รายการนี้รายการอื่นๆทางวิทยุกระจายเสียงของพวกเฮาก็สิเปิดเนาะถ้าว่ามันเป็นลิงก์ที่สมบูรณ์หลายรายการขอมาก็เปิดบ่ได้ย้อนแล้วนี่แหละมันมีช็อตสั้นๆนึงอยู่หั่นมันบ่มีเพลงเนาะดังนั้นส่งลิงก์เพลงที่สมบูรณ์กันเข้ามาและก็อีกเติม1ผลิตภัณฑ์ก็คือนารายคลายเส้นท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับปวดเส้นปวดเอ็นปวดแข้งปวดขาจังซี่แหละพวกนี้จะไปช่วยเนาะท่านผู้ฟังนารายคลายเส้นในปัญหาเส้นเลือดอย่างเส้นประสาทกระดูกหนีบเส้นประสาทจังซี่สิเบิดไปนะบำรุงคอกระดูกเพราะว่าคอกระดูกนี้มันจะเป็นส่วนผลิตเม็ดเลือดแดงไปล่อเลี้ยงร่างกายสร้างภูมิต้านทานในการร่างกายเด้อทั้ง3อย่างนี้ก็เป็น1สุดยังบ่พอเท่านั้นท่านที่เข้าร่วมโครงการเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้นะเจ็บป่วยอุ่นใจครอบครัวยิ้มได้เป็นโครงการของทางบริษัทไอราดาลาวยังมีอีกนอกจาก3ผลิตภัณฑ์นี้ก็ยังมียาทูแคล BSY Fresh and Whitening ให้ทานไปอีก1หลอดแล้วก็ยังมียาบ่แม่นยาสบู่ท่านผู้ฟังสบู่ผิวขาวเนาะคือสบู่ผิวขาวโนนิแล้วก็ยังมีสบู่แก้คันโนนิเช่นเดียวกันสบู่ผิวขาวก็ฮกแล้วก็ฮกได้ทั้งผู้น้อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ได้เบิดเนาะบ่เลือกเนาะเฮ็ดให้ผิวพรรณสดใสมีน้ำมีนวลซุ่มซื่นอยู่ตลอดแล้วก็ผู้ที่ไปหัวไปส่วนเสียหญ้าเสียคาจังซี่น้ำหัวน้ำสวนหรือว่าผู้ที่มีอาการคันพื้นจังซี่นี่นะหรือว่าจากใบไม้คายใบไม้แมงไม้ต่างๆคันทั่วร่างกายอย่าลืมสบู่แก้คันโนนี้นะช่วยทานได้ทั้งหมดนี้เป็น1เสร็จหรือว่า1สุดเนาะภาษาบ้านเฮาว่า1สุดใหญ่เลยมอบให้กับเป็นรายการเบิ่งแยงสุขภาพเนาะทั้งภายนอกและก็ภายในและก็ยังมีสวัสดิการดีกว่านั้นเติมอีกบ่แม่นดีกว่าเพิ่มเติมนะสำหรับมีรายการหรือว่าลูกค้าที่ต่างๆแขวงต้องการเบิ่งแยงสุขภาพก็แม่นสามารถติดต่อทางบริษัทได้ทางบริษัทยังมีสวัสดิการช่วยกวดเลือดในไตรมาส3เดือนเนาะท่านซื้อผลิตภัณฑ์เบิ่งแยงสุขภาพในไตรมาส3เดือนหา6เดือนจังซี่นะเพียงแต่3เดือนนี่ก็ช่วยท่านจ่ายค่ากวดเลือด พร้อมเนาะสำหรับในนครหลวงเวียงจันทน์ก็แม่นทางบริษัทมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญลงกวดกาโดยกงซวยท่านให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพอันนั้นควรกินอันใดอันใดควรไปพบแพทย์จังซี่แหละเนาะรายละเอียดเพิ่มเติม8856555495449เนาะทางเต็นนี่เขาทั้งแอบาสุขพลทรงลิงก์กันเข้ามาแล้วนะกดเข้าไปลิงก์ที่เพิ่นส่งมาให้ได้เลยเพิ่นว่ามีเพลงสมบูรณ์ว่าสิได้ร้องเบิ่งกดใส่กดใส่ลิงก์ให้รถได้บ่ทำบ่ได้กับมืออื่นจังว่ากันเนาะนี่บ่คิดเข้าไปแล้วมันบ่ได้นี่มันฮู้ว่าเป็นน้ําอินเทอร์เน็ตบ่จักหน่อยแล้วรายการให้ทางเทคนิคเพิ่นกวดให้บ่ทันก็เป็นมืออื่นเด้อบ่สุขเด้อสิเปิดให้รายการอาทิตย์อัสดงเฮาอาปัญญาสิเข้าไปเบิ่งว่ามันเปิดได้จังไดแล้วก็สิโหลดให้ทั้งเทคนิคเพิ่นเปิดให้เลยไว้เปิดรายการตื่มอื่นตื่มอีกเนาะฟังอีกหนึ่งเสียงเพลงอีกหนึ่งเสียงเพลงแล้วจังกลับมารวมกันในระยะสุดท้าย

ขอบใจมีรายการเด้อที่ติดตามรายการขอบใจบ้าสุขพร้อมได้แล้วเพียงที่ชงลิงมาจัง4ตัวมันจังแม่นนะเอาหยุดไว้ก่อนหยุดไว้ก่อนนะขอบใจมีรายการจังหน่อยสิปล่อยให้เพียงของไอ้บ้าสุขนี่นะบ่เป็นคือที่คิดว่าซั่นคือจังกระบบสมปรารถนาบ่หรือว่าแนวใดเวลาใกล้สิเบิดแล้วขอบ่ขอบใจมีรายการที่ว่าติดตามมาฟังรายการก็พอทางวิทยุ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ก็คือทางไลฟ์สดทาง Facebook ลาว National Radio มีรายการที่ตามรายการอยู่เนาะพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆจากทางบริษัทไอราดาลาวที่นำมาบอกมากล่าวกับมีรายการเพื่อให้ทุกคนนั้นนำไปเบิ่งแยงรักษาสุขภาพให้สุขภาพแข็งแรงไปบำรุงเด้อบ่แม่นยานี่นะก็ว่าสารอาหารบำรุงเนาะบำรุงร่างกายบำรุงถึกจุดมันก็แข็งแรงแม่นบ่แนะนำกันตื่มสำหรับผลิตภัณฑ์โนนี่เอนไซม์แล้วก็สุพันธ์โอโซดพร้อมด้วยนารายคลายเส้นสุดใหญ่ก็ยังมียาทูแคล BSY Fresh and Whitening แล้วก็ยังมีสบู่แก้คันสบู่หน้าใสเป็นสุดใหญ่ให้กับมิตรรายการเบิ่งแยงสุขภาพให้แข็งแรงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับบริษัทไอราดาลาว02088565995449เพลงบ่เป็นคือที่คิดตามที่ไอ้บ่าวสุขแนะนำกันเข้ามาไอ้บ่าวสุขคนอินดี้แนะนำกันเข้ามาเป็นเพลงสุดท้ายจากทางรายการของพวกเขามื้อนี้เด้อขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงพบกันใหม่มื้อหน้าสำหรับมื้อนี้สบายดี

0: ขณะนี้เวลา19โมง
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆประกอบคำเห็นใส่บทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นหนักต่อเวียกงานพลังงานย้ำใดก็เป็นกุกเข้าของทุกเวียกงานที่สำคัญในทุกการเคลื่อนไหวของพรรคและรัฐมอบผู้ถือขาทางโทรคมและการสื่อสารหรือแก๊งสแกมเมอร์174คนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนเวียดนามแก้ไขบรรดาจุดอุดตันเพื่อสุขยุการเติบโตให้ได้อย่างหน่อย10ส่วนห้อยจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ฝรั่งย้อนขึ้นข่มห้อนมีหลายกว่า 2,000 คนและข่าวสำคัญอื่นๆอีกจำนวนหนึ่งต่อไปสันหันฟังรายละเอียดกองประชุมสมัยวีสามอันเทอร์ที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้กันเป็นประธานของท่านนางสุนทรไสยจักรรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบคำเห็นใส่บริงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026เสนอโดยท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีท่านตุลาวันวงไสยสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่16แขวงเซกองประกอบคำเห็นเกี่ยวกับการเก็บอากรการก่อสร้างโดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารต่างๆในทั่วประเทศก็คือบรรดาตัวเมืองใหญ่ซึ่งผ่านมาการก่อสร้างอาคารบ่ได้ผ่านบริษัทออกแบบก่อสร้างเฮ็ดให้รัฐเสียรายรับอากร10ส่วนห้อยจากมูลค่าการก่อสร้างเนื่องจากบ่มีฐานข้อมูลที่ละเอียดจะแจ้งฉะนั้นเสนอรัฐบาลกวดกาตื่ม
1: เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างระยะผ่านมานี้เนาะโดยเฉพาะแม่นการก่อสร้างบรรดาอาคารต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศก็คือในตัวเมืองใหญ่ๆนี้ซึ่งผ่านมานี่การก่อสร้างอาคารบริพานบริษัทออกแบบก่อสร้างเนาะฉะนั้นว่าในชุดนี้นี้พวกเขาเสียรายรับจากการเก็บอากรการก่อสร้างอาคารนี่ 10% ของมูลค่าการก่อสร้างฉะนั้นคันเฮามีสถิติเกี่ยวกับการปลูกสร้างเนาะประเภทอาคารในขอบเขตโดยเฉพาะแม่นตัวเมืองใหญ่ก็คือนครหลวงเวียงจันทน์นี่ระยะผ่านมานี่ถ้าบ่ได้มีการผ่านแบบผ่านบริษัทคือว่าอนุญาตจากแขนงการที่เกี่ยวข้องก็คือโยธาธิการและขนส่งพวกเขาจะบ่มีฐานข้อมูลเนาะเกี่ยวกับการเก็บเลยครับก็เรื่องงานการก่อสร้างนี้คันพวกเขามีฐานข้อมูลที่ละเอียดจะแจ้งพวกเขาก็สามารถเก็บเลยครับจากเรื่องงานการก่อสร้างนี้จาก 10% เป็นตัวอย่างผ่านมานี่พวกเขามีจำนวนอาคารที่ได้รับการก่อสร้างในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์เป็นตัวอย่างเนาะ100กว่าหลังแต่บ่ได้ผ่านบริษัทที่ออกแบบเนาะแล้วบ่สามารถเก็บอากร 10% จากการก่อสร้างนี้ได้ฉะนั้นว่าคันเฮาคำนวณเบิ่งเฮาก็จะได้รับจากสิ่งนี้เนาะอันนี้มันนึงอยากให้ทางรัฐบาลนี้ได้ลงเล็กมันตื้ม
0: ท่านนางบัวคมขานสวงสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่5แขวงบ่อแก้วประกอบคำเห็นใส่ทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026เกี่ยวกับการสุกยู่การเติบโตเศรษฐกิจ6เวียกจุดสุมที่รัฐบาลเสนอโดยเฉพาะการแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนและเงินเฟ้อเห็นว่าเป็นจุดสำคัญที่สุดถึงว่าจะมีแผนการผลิตและส่งออกดีปานใดก็ตามแต่ถ้าเงินกีบยังผันผวนและอัตราเงินเฟ้อยังสูงแม่นกระทบต้นทุนการผลิตของประชาชนก็คือผู้ประกอบการผลิต
2: ขออนุญาตลงเล็กอยู่ในภาคทิศทางแผนการซึ่งว่าอยู่ในภาคทิศทางแผนการหันเว้าเรื่องการสุกยูการเติบโตเศรษฐกิจโดยซุ่มเซาอยู่ใน6เวียกจุดซุ่มที่ทางรัฐบาลได้กำหนดอยู่หันละแม่นข้าพเจ้าขอแลกเปลี่ยนอยู่3จุดอันที่1ละแม่นการแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนและเงินเฟ้ออันนี้ถือว่าก็ยังเป็นจุดที่สำคัญเนาะถือว่าคาดบ่ได้ที่สุดอันนี้จะต้องได้คำนึงถึงเป็นหยังจึงว่าเหล่านั้นเนาะถึงว่าความเป็นจริงอยู่ในข้อจำ1 5 1จำ5จะวางแผนการผลิตและการส่งออกดีปานใดก็ตามแต่ถ้าหากว่าค่าเงินกีบยังคงพันพวนและเงินเฟ้ออย่างสูงอันนั้นหันเนาะต้นทุนการผลิตของประชาชนบ่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือว่าพืชต่างๆอันนี้เนาะก็ถือว่าจะมีผลกระทบหั่นแหละต่อผู้ประกอบการก็ดีอันนี้นี่เฮ็ดแล้วได้จริงเฮ็ดให้อันน่ะการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ซึ่งว่าอยู่ในนี้เว้าเรื่องไผเงินเฟ้อเนาะเว้าเรื่องว่าวิทยาศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์กันอย่างใดกำหนดว่าบ่มียาสนิทใดที่จะแก้หรือว่ารักษาได้ทันทีทันใดเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจะต้องได้ใช้เวลาที่ว่ายาวพอสมควรเนาะแต่ว่าโคตรสำคัญที่สุดละแม่นการจัดตั้งปฏิบัติต้องเด็ดขาดและก็สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายนิติกรรมตามกฎหมายและก็มีนโยบายที่สอดคล้อง
0: ท่านบุญถึงดวงสวรรค์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่17แขวงอัตตปือประกอบคำเห็นใส่ตัวเลขการเติบโตของลำยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ตามแผนการที่วางไว้ในปี2016แม่น 5.50 ซึ่ง6เดือนต้นปีปฏิบัติได้ 5.00 และคาดคะเน6เดือนท้ายปีจะได้ 5.00 ฉะนั้นมดปีจะบ่ได้ 5.50 ซึ่งจะต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติทับฮ้องคือ5ปีต่อหน้า2060 GDP ต้องขยายตัว6%ขึ้นไปฉะนั้นถ้าบ่มีมาตรการที่ดีมากระตุกสุกยู่จะเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติบรรลุได้ยาก
1: ตัวเลขการเติบโตของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือว่า GDP มาที่177ได้กำหนดนะครับพองการเติบโตของ GDP 2016แม่น 5.5% แต่เอามาเบิ่งผลรายงานของรัฐบาลในมื้อนี้6เดือนต้นปีได้ 5% และคาดคะเน6เดือนท้ายปีจะได้ 5.5% ฉะนั้นมดปีจะบ่ได้ 5.5% นะครับแม่นอยู่ในอัตรานี้ซึ่งว่ามันจะต่ำกว่าคาดหมายของประชุมสภาแห่งชาติหรือมติของประชุมครั้งที่2ว่าเฉลี่ย5ปีต่อหน้า2060-2030ต้องแม่น 6% ขึ้นไปตัวนี้นี่คือว่าถ้าบ่มีมาตรการที่ดีมากระตุ้นสุงยูนี่คือว่าการบรรลุคันหมายเหล่านั้นจะปฏิบัติได้ยากฉะนั้น4ปีต่อหน้าจะต้องได้บรรลุคันหมายการเติบโตของ GDP นี่สูงกว่า 6% หลายทั้งนั้นจึงสิบรรลุได้ตัวนี้จะติดพันกับข้อที่2เนาะการลงทุนเพราะว่าคาดคะเนถ้าหากอยากให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 6% ต่อปีนั้นจะได้มีการลงทุนทั้งหมดละแม่น 636,178 ตื้อกี่หรือว่าประมาณ 28.9 ตื้อดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนต่อ2บัญชีต่อดอลลาร์แต่ในนั้นการลงทุนภายในและต่างประเทศของเอกชนจะต้องรวม 64.4% หรือประมาณ 409,470 ตื้อกี่หรือว่าประมาณ 18.6 ตื้อดอลลาร์เฉลี่ยแล้วปีนึงจะต้องประมาณ 3.72 ตื้อดอลลาร์
0: กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10สำหรับตอนเช้ามื้ออื่นตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบต่อประกอบคำเห็นใส่บริการของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2016
3: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเน้นหนักว่าเวียกงานพนักงานย่ำใดก็เป็นกกเข้าของทุกเวียกงานที่สำคัญในทุกการเคลื่อนไหวของภาคหลายเป็นปัจจัยตัดสินผลสำเร็จหรือปลาไซของการปฏิบัติแนวทางด้านพนักงานของภาคถือเป็นเวียกใจกลางที่ต้องได้นำพาซีนำอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตอบสนองได้ความเห็นของต้องการของการพัฒนาในแต่ละระยะแนวการให้เกียรติโอลมโตกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมืองมอมานีอยู่นครเวียงจันทน์ท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเน้นนักว่าคณะภาคทุกขั้นต้องเอาใจใส่อย่างจดจ่อที่สุดหอบคอบที่สุดตัวเวียกงานพนักงานรัฐกรการสร้างเพ้นกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองขันยุทธศาสตร์ของภาคก็คืออยู่แต่ละขั้นเพื่อเลือกให้ได้ผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธาตุการเมืองและมีความรู้ความสามารถ
4: คณะพรรคทุกขันต้องเอาใจใส่อย่างจดจ่อที่สุดรอบคอบที่สุดต่อเวียกงานพนักงานรัฐกรการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองขันยุทธศาสตร์ของพรรคก็คืออยู่แต่ละขันเพื่อเลือกให้ได้ผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธาตุการเมืองความรู้ความสามารถเป็นภูมิมนาจิตปฏิวัติอันนักแน่นมีน้ำใจรักชาติอันดูดดื่มรับความเป็นเอกลักษณ์แห่งชาติของตนเองมั่นเหนียวในการรับใส่ประชาชนและประเทศชาติอย่างแท้จริง
3: ท่านทองลุนศรีสุริตยังเน้นหนักให้คณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคประธานสมทบกับสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติเพื่อปรับปรุงหลักสูตรก่อสร้างบำรุงพนักงานสืบทอดพนักงานขันยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนหัวข้อเฉพาะให้พนักงานขันกรรมการศูนย์กลางภาคนั่นแมนให้จัดอยู่ภายในประเทศเป็นหลักหัวข้อใดมีความจำเป็นแมนเชิญอาจารย์เซียวซานจากเวียดนามจีนมาขึ้นห้องให้และการจัดแต่ละครั้งบ่ให้เกยาวเพื่อให้บรรดาสหายเหล่านั้นได้ซุ่มใส่ปฏิบัติเวียกงานหลายขึ้น
0: วันที่5กรกฎนี้ท่านมิงอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้สืบต่อเดินทางเยี่ยมยามแขวงหลวงพะบางเมืองมรดกโลกให้เกียรติต้อนรับโดยท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์รองเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพะบางในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามราชกิจอยู่ลาวระหว่างวันที่3-5กรกฎนี้ ในโอกาสนี้ท่านมินอองไลได้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารงานผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงพะบางอยู่ห้องรับแขกโรงแรมสุภัตราเลขาคณะบริหารงานผักแขวงหลวงพะบางสร้างหน้าให้การน้ำแขวงประชาชนบรรดาชาวแขวงได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามรัศกิจของท่านมินอองไลพร้อมด้วยภรรยาและคณะซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีงามในการเสริมขยายและเพิ่มพูนคูณสร้างสายผูกพันมิตรภาพอันเป็นมุนเสื้อที่ยาวนานและการหัวมืออันใกล้สิทธิฐานบ้านใกล้เฮือนเคียงที่ดีระหว่างลาวเมียนมาพิเศษแมนมาเยี่ยมยามสถานที่ท่องเที่ยวแขวงหลวงพะบางเมืองมรดกโลกพร้อมทางรายงานสภาพรวมโดยย่อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงในขณะเดียวกันท่านมิงอองไลประธานาธิบดีเมียนมาได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์พร้อมด้วยคณะสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างสายพัวพันมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างแขวงหลวงพะบางและสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาให้นับมือนับพัฒนาเลิศซึ่งท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์ยังได้จัดพิธีบาสีสู่ขวัญตามฮีตของประเพณีอันดีงามของชาวลาวเพื่อต้อนรับและอวยพรให้ท่านมินอองไลและคณะประสบแต่ความสุขความเจริญและประสบผลสำเร็จในวันเดียวกันท่านมินอองไลและคณะได้เข้าเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพะบางและวัดเสียงทองซึ่งแม่นมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของนครหลวงพะบางซึ่งสะท้อนเห็นคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา
3: วันที่4กรกฎนี้กรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกรมใหญ่สันติบาลกระทรวงป้องกันความสงบสมทบกับคณะศูนย์ร่วมมือเวียดนามตำรวจลาวจีนได้ดำเนินการนำส่งผู้ถูกหาสัญชาติจีนจำนวน174คนหญิง4คนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนเพื่อสืบโตดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยผ่านด่านสากลบ่อเต็นแขวงหลวงน้ำทาผู้ถูกหาจำนวนนี้ถูกกักตัวได้หลังจากเจ้าหน้าที่วิสาสะโพกกระทรวงป้องกันความสงบของลาวได้ติดตามกวดการและแก้ไขเป้าหมายสงสัยว่ากลุ่มคนดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวละเมิดต่อกฎหมายว่าด้วยการเข้าออกและคุ้มครองคนต่างประเทศอยู่ลาวตามข้อกล่าวหาบ่เข้าออกตามด่านที่ทางการกำหนดเฮ็ดเวียกบ่ถูกเป้าหมายดำเนินธุรกิจประกอบอาชีพโดยบ่ได้รับอนุญาตลักลี่โซนอยู่ลาวและเคลื่อนไหวก่ออาชญากรรมโซ่โกงสับทางโทรคมและการสื่อสารหรือแก๊งสแกมเมอร์โดยถูกจัดส่งมาจากหลายภาคส่วนเซนกรมตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศกองบัญชาการป้องกันความสงบนครเวียงจันทน์แขวงคำมวนแขวงเวียงจันทน์พร้อมทั้งส่งมอบเครื่องของกลางกระทำผิดจำนวนหลายเป็นต้นคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นข้อมูลหลักฐานให้แก่การสืบตัวดำเนินการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจจีนพิธีมอบหับตัวผู้ถูกหาครั้งนี้ต่างหน้าฝ่ายลาวเซ็นบทบันทึกมอบหับโดยพันเอกฟงสาลีจันทวงศ์สาห้องหัวหน้ากลุ่มตำรวจคุ้มครองคนต่างประเทศฝ่ายจีนเซ็นหับโดยพันโทจางเสียงหัวหน้าหน่วยงานคุ้มครองคนเข้าออกเมืองเมืองเมืองลากิ่งแขวง12พันนาแขวงยุนนานของจีนเรียกร้องมายังประชาชนบรรดาเผ่าถูกสั่นคนในสังคมให้มีสติต่อกลอุบายของพวกกลุ่มคนบ่ดีเพราะปัจจุบันนี้ปัญหาอาชญากรรมทางโทรคมและการสื่อสารหรืออาชญากรรมทางระบบคอมพิวเตอร์แม้นมีรูปแบบการหลอกลวงที่หลากหลายฉะนั้นต้องมีวิธีป้องกันตนเองพร้อมนี้นักธุรกิจและสาวค้าขายหรือผู้ประกอบการเฮือนไห้เซาโรงแรมอพาร์ทเมนต์ห้องแถวต้องมีส่วนร่วมและให้การร่วมมือกับเจ้าหน้าที่บ่ให้กลุ่มคนบ่ดีมาซวยใส่สถานที่ของตนในการกระทำผิดกฎหมายต้องมีมาตรการที่เข้มงวดต่อผู้ใช้บริการถ้าหากพบเห็นมีการเคลื่อนไหวบ่ถูกต้องตามกฎหมายต้องได้รายงานต่อเจ้าหน้าที่อย่างรีบด่วน
0: ต่อไปสื่อทันฟังรายงานข่าวจากท้องถิ่นเมื่อบดุลมานี่ลาวและไทยได้ร่วมกันจัดพิธีเปิดลักหมายชายแดนแบบพิเศษเลขที3-18ตั้งอยู่บริเวณด่านสากลน้ำเงินห้วยโกนเบื้องลาวขึ้นกับเมืองเงินแขวงสัญบุรีและเบื้องไทยขึ้นกับเมืองเสริมพระเกียรติแขวงน่านเพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเฉลิมฉลองการสร้างตั้งสายพัวพันการทูตลาวไทยครบ75ปีมิทานอนุภาพวงนัวแก้วห้องรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสห่วมลาวไทยท่านนางเอกสิริปันทรุจิ หัวหน้าองค์การกระทรวงการต่างประเทศประธานคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสร่วมไทยลาวพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
5: พิธีดังกล่าวต่างหน้าให้ทั้งสองฝ่ายได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นในงานจุดประสงค์ของการจัดพิธีเปิดลักไม้ใส่แดดแบบพิเศษลักไม้ใส่แดดเลขที่35เลขที่18ซึ่งเป็นเหตุการณ์หนึ่งที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของการผัวพันหัวมือระหว่างสองประเทศที่เกิดขึ้นในท่ามกลางบรรยากาศที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรไทยกำลังดำเนินการเริ่มฉลองการสร้างตั้งสายผัวพันกันทูตครบ75ปีร่วมกันและพันขยายเจตนารมณ์ของสองประเทศที่ได้ยกระดับการร่วมมือเป็นคู่ร่วมยุทธศาสตร์เพื่อการเจริญเติบโตและการพัฒนาแบบยืนยงสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและราชอาณาจักรไทยได้ดำเนินการสำรวจและปักหลักไม้ใส่แดนร่วมกันเริ่มแต่ปี1997มาถึงปัจจุบันสองประเทศสามารถสำรวจและปักหลักไม้ใส่แดนทั้งบกร่วมกันทั้งหมดจำนวน211หลักไม้รวมล่วงยาวของเส้นใส่แดนประมาณ678กิโลเมตรเท่ากับ89ส่วนร้อยของล่วงยาวเส้นใส่แดนทั้งบก763กิโลเมตรและเท่ากับ36ส่วนร้อยของล่วงยาวเส้นใส่แดนทั้งหมด1869กิโลเมตรผลสำเร็จดังกล่าวเป็นการประกอบส่วนอันสำคัญเข้าในการพันขยายเจตนารมณ์ของซ่องประมุขหลัดที่พัฒนาให้เส้นสายแดนระหว่างซ่องประเทศเป็นเส้นสายแดนแห่งสันติภาพมิตรภาพและการร่วมมืออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนซ่องประเทศในการไปมาหาสู่และค้าขายสายแดนบริเวณสายแดนให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของซ่องประเทศ
0: กองประชุมจัดซื้อจัดจ้างของแผนกยุทธาธิการและขนส่งแขวงสระวันจัดขึ้นเมื่อบ่ดลมานี้โดยการเป็นประธานของทานโพสีแก้วสีพันดอนห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงผู้สนับสนุนงานเศรษฐกิจขันแขวงมีทานบัวแพงเพชรโพไซหัวหน้าแผนกยุทธาธิการและขนส่งแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
6: โครงการก่อสร้างขยายทางเทศบาลแขวงสระวัน2เลนและหยะ1เริ่มแต่4แยกโครงการเซาหนุ่มแขวง53แยกสนามกีฬาบรรณโคกเมืองสระวันโครงการดังกล่าวเป็นโครงการบุรีมาซิดของแขวงเพื่อยกระดับเส้นทางในเทศบาลเป็นทางปูยางเส้นทางดังกล่าวมีประชาชนอาศัยอยู่ระหว่าง2ภาคทางหนาแน่นและเป็นเขตที่ติดพันกับการผลิตสินค้ากสิกรรมในปี2017บริษัทสมไซเจริญการก่อสร้างขวดทางหับเมาก่อสร้างยกระดับเป็นทางอยู่อัสฟานค้อนกีดมูลค่าตามสภาพหับห้องเกือบซาวตื้อกีบแต่สามารถปฏิบัติหน้าเวียกได้หาส่วนห้อยมูลค่า990ล้านกว่ากีบบริษัทได้ยุติโจและมอบส่งโครงการให้เจ้าของโครงการคืนในเดือนพฤษภาคมปี2021ย้อนเห็นได้ความสำคัญของเส้นทางดังกล่าวองค์การปกครองแขวงสารวันก็คือแผนกโยธาธิการและขนส่งแขวงได้สืบต่อจัดหาบริษัทผู้ที่มีความสนใจเพื่อจะตั้งปฏิบัติโครงการในมูลค่าที่ยังเหลือเกือบ19ตื้อกีบเพื่อให้ในการก่อสร้างทางได้ดำเนินตามแผนของคณะกรรมการปกครองแขวงจึงได้อนุมัติจัดกองประชุมประมูลจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเพื่อคัดเลือกเอาบรรดาบริษัทที่มีมาตรฐานเงื่อนไขครบถ้วนถูกต้องตามระเบียบกฎหมายวางไว้ผ่านการประมูลและคนคั่วเห็นดีเป็นเอกภาพจากคณะกรรมการได้หาห้องเอาบริษัทวารีสำรวจออกแบบก่อสร้างเคหสถานและขวดทางจำกัดผู้เดียวเป็นผู้ชนะมลพินเพชรสมพรผู้สื่อข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแขวงสารวันรายงาน
0: ท้ายเดือนมิถุนาผ่านมานี่ยุงเฮียนปฐุมบ้านเจียงใจเมืองสิงห์แขวงหลวงน้ำทาจัดพิธีมอบภาพอาคารเฮียนหลังใหม่โรงเรียนอนุบาลเจียงใจเมืองสิงห์มีทานก่อนแก้วบรรณวงศ์ห้องประธานปกครองเมืองประธานในรองสั่งศาสตร์เมืองทานท้องสอนอัตภาสุขห้องหัวหน้าแผนกศึกษาธิการและกีฬาแขวงพร้อมในภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วม
7: ทานท้องไซจิตเกียวลาตั้งหน้าองค์การปกครองบ้านเจียงใจเมืองสิงห์ได้ผ่านบทสรุปโครงการส่งเสริมทางเลือกของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาระยะ2ของเฮียนเจียงใจมาในปี2024อาคารเฮียนเมียนสุดซุ่มเปเพและฤดูฝนน้ำท่วมเฮ็ดให้อุปกรณ์การเฮียนการสอนเสียหายฉะนั้นทางองค์การจัดตั้งบ้านจึงได้เสนอหาห้องการศึกษาธิการในกีฬาเมืองซอกหาทุนมาช่วยเหลือปลูกสร้างอาคารเฮียนหลังใหม่และมหอต้นปี2025แม้นทางสมาคมพัฒนาชุมชนบ้านเฮามีแผนช่วยเหลือในการปลูกสร้างอาคารเฮียนหลังใหม่และน้องน้อยลูกหลานเข้ามาเฮียนมี5บ้านคือบ้านจริงใจจริงอินน้องคำบ้านโซและบ้านพระบาทดอยเหือและได้ก่อสร้างโรงเรียนลังไมเริ่มจัดตั้งปฏิบัติมาแต่เดือนตุลาปี2005เป็นอาคารสันเดียวลวงยาว44เมตรกว้าง7เมตรประกอบมี5โรงเรียนและ1โรงการคู่ โต๊ะตั้งนักเรียน36ชุดโต๊ะครู7ชุดพัดลม22หน่วยห้องน้ํา3ห้องเจาะน้ําบาดาล1บ่อสโตโดเครื่องกรองน้ําสะอาดมาฮอดเดือนพฤษภาคม2026นี้แม้นได้สําเร็จ100ส่วน100รวมมูลค่า 94,531 ดอลลาร์สหรัฐและเฮือนครัว1หลังมูลค่า 3,553 ดอลลาร์สหรัฐและยังได้สร้างกองทุนรวมใจพัฒนาศึกษาคันบ้านกิ่งแก้วสัจจันทาแลนข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงเมืองสิงห์แขวงนนทา
0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวอากาศประจําวันจากวิชาการกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
8: ์ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกําลังแรงพัดปกคลุมอยู่ทุกภาคของประเทศลาวซึ่งก็ได้มีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางหาตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นในแต่ละภาคดังนั้นจึงแจ้งเตือนถึงประชาชนบรรดาเผ่าองค์การปกครองและองค์การจัดตั้งทุกภาคส่วนจงมีสติระมัดระวังต่อสภาพฝนตกปานกลางหานักติดต่อกันหลายวันที่เห็นให้เกิดมีน้ําท่วมสูงดินเจือนและน้ําท่วมอ่างในตัวเมืองขอให้ติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร์อย่างต่อเนื่องภาคเหนือด้านตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วน100อุณหภูมิแม้ระวัง18หา25องศาภาคเหนือด้านตะวันตกจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วน100อุณหภูมิแม้ระวัง23หา29องศาที่นครหลวงเวียงจันทน์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยอยู่ทั่วไปและตกปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสอยู่บางบริเวณเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วน100อุณหภูมิแม้ระวัง24หา28องศาภาคกลางจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ65ส่วน100อุณหภูมิแม้ระวัง24หา29องศาสลับแขวงไสสมบูรณ์จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วน100อุณหภูมิแม้ระวังเช้าหาเช้าหาองศาภาคใต้จะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางและตกหนักเพราะมีลมพัดแรงอยู่บางท้องถิ่นเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วน100อุณหภูมิแม้ระวังเช้า3หาเช้า9องศาสำหรับเขตผู้เพียงบ่อละเวียนอากาศเย็นจะมีฝนตกฟ้าห้องฟ้าเลื่อมในระดับคอยหาปานกลางเพราะมีลมพัดแรงเป็นบางโอกาสเนื้อที่การปกคลุมของฝนระดับ60ส่วน100อุณหภูมิแม้ระวัง15หา21องศาแก้วนิกรมหาเจริญรายงานจากกรมอุตุนิยมและอุทกศาสตร
0: ์สื่อมวลชนต้องเสริมขยายบทบาทสำคัญยิ่งของตนในการเป็นสื่อหรือสายใยผูกพันระหว่างมหาชนกับพรรคด้วยการเคลื่อนไหวอย่างมีแผนการมีโครงการละเอียดสำหรับแต่ละระยะยกสูงน้ำใจรับผิดชอบและความเป็นเจ้าการหับข่าวเลือกเฟ้นข่าวและออกข่าวที่มีเนื้อในสาระอันอุดมหังมีให้คุณประโยชน์แก่ผู้อ่านผู้เบิ่งและผู้ฟังทั้งหับประกันความสอดคล้องกับแนวทางทัศนะนโยบายยุทธศาสตร์ของพรรคและรัฐเฮาส่องแสงเหตุการณ์อย่างถูกต้องกับความเป็นจริงเกี่ยวกับชีวิตสังคมคำนับสมเสยกองประชุมเรียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: ต่อไปเส้นทางฟังข่าวกีฬาวันที่3กรกฎนี้ทีมเมืองปากสันแขวงประคำไซได้จัดพิธีเฉลิมฉลองวันโอลิมปิกสากลครบรอบ132ปีอย่างเป็นทางการโดยการร่วมมือระหว่างคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวและองค์การปกครองแขวงประคำไซถือเป็นครั้งแรกที่แขวงประคำไซได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดงานดังกล่าวมีท่านกิ่งมโนพรมมหาไซห้องรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาห้องประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งชาติลาวท่านคำแหวนปัญญานุวงศ์ประธานคณะกรรมการปกครองแขวงพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธีท่านคำแหวนปัญญานุวงศ์มีคำเห็นว่าวันโอลิมปิกสากลบ่เพียงแต่เป็นวันระลึกถึงการกำเนิดของขบวนการโอลิมปิกเท่านั้นยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความสามัคคีมิตรภาพและสันติภาพภายใต้คำขวัญเคลื่อนไหวเฮียนฮู้และค้นพบสำหรับแขวงบุรีคำไซองค์การปกครองแขวงย้ำใดก็ให้ความสำคัญและสุขยู่ส่งเสริมกีฬากายกรรมเพื่อปลุกระดมให้สังคมหันมาใส่ใจสุขภาพห่างไกลจากสิ่งเสพติดและสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพผับใส่ศาสตร์ท่านกิ่งมโนพรมมหาไซมีคำเห็นเปิดงานอย่างเป็นทางการและได้ผ่านศาลของท่านนางเคิร์ตตี้โคเวนทรีประธานคณะกรรมการโอลิมปิกสากลภายใต้คำขวัญท่านเห็ดได้แน่นอนมาเคลื่อนไหวน้ำกันเลยเนื้อในศาลเล่นนักว่ากีฬาแม่นสำหรับมดทุกคนทุกคนบ่ว่าเพศไว้ใดก็สามารถเริ่มต้นออกกำลังกายได้จากบาดเก้าน้อยเพื่อสร้างร่างกายที่แข็งแรงสร้างความมั่นใจและพลังใจในการดำรงชีวิตเพื่อเหตุให้งานเฉลิมฉลองวันโอลิมปิกสากลครั้งนี้มีความหมายและเต็มไปด้วยสีสันขณะจัดการได้จัดกิจกรรมกีฬาและศิลปะอย่างหลากหลายรวมมีการแข่งขันเลนมินิมาราธอนระยะ7กิโลเมตรครึ่งหุ่นเยาวชนสาวหนุ่มและอาวุโสทั้งหญิงและชายกิจกรรมอย่างเพื่อสุขภาพระยะ4กิโลเมตรนำพาโดยคณะน้ำขันสูงและมวลชนอย่างกว้างขวางแสดงศิลปะวรรณคดีแสดงฟ้อนจำนวน4รายการจากนักแสดงภายในแขวงท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสั้นทันฟังข่าวต่างประเทศตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามในงานว่าวันที่4กรกฎนี้อยู่นครหลวงฮานอยได้จัดกองประชุมประจำเดือนมิถุนายน2016ของรัฐบาลเวียดนามและกองประชุมทั้งไกลระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่นท่านโตเลิมเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคก๊กมินทร์เวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้เข้าร่วมและสิ้นนำกองประชุมกองประชุมได้จัดขึ้นแบบทางไกลเสื่อมต่อกับ34แขวงและนครท่านโตเลิมได้สังเขป6ผลงานพ้นเด่นที่รัฐบาลเวียดนามบรรลุได้ในระยะผ่านมาพร้อมกันนั้นก็ซีนำให้แก้ไขบรรดาจุดอุดตันเพื่อสุขยู่การเติบโตให้ได้อย่างน้อย10ส่วนห้อยท่านโตเลิมเสนอให้รัฐบาลที่พ้นเล็งหันบรรดาหน้าที่ให้เป็นละเอียดกลายเป็นแผนการกระทำที่มีความคืบหน้าไปตามเหลือนตามไตรมาสกำหนดแจ้งองค์การเป็นประธานผู้รับผิดชอบและเปิดเผยผลการปฏิบัติท่านโตเลิมเน้นนักตื่นว่าต้องส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิดกล้าทำเพื่อผลประโยชน์รวมไปพร้อมกับการหัดแน่นระเบียบวินัยการป้องกันสร้างการโซลัดบังหลวงฟุ่มเฟือยผลประโยชน์กลุ่มและสภาพหลีกเลี่ยงความผับผิดชอบ
1: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่3กรกฎนี้ภาคส่วนสาธารณสุขฝรั่งแจ้งให้ฮู้ว่ายังได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนใน

0: ข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศาและเพชรสมรพงษ์พระโยสิทธิ์อ่าน
1: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเสนอรายการพัฒนาชนบทและลึกล้ำความทุกข์ยากออกอากาศให้ท่านได้รับฟังเวลา 19:30 น. หา 20:00 น.

0: อยู่ดี
1: สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพและหักเพลงทุกท่านมาพบกันในรายการพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากซึ่งรายการนี้ท่านก็ได้นำเอาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องงานพัฒนาชนบทและรูปร่างความทุกข์ยากครอบครัวตัวเบฟในการผลิตกสิกรรมบ่ว่าจะเป็นการปลูกฝังการเลี้ยงสัตว์ในข้อคิดทั่วประเทศนี่แหละมานำเสนอให้ทานได้รับฟังเป็นประจำสำหรับมื้อนี้ท่านกองประสุมสมัยวิสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุทธิสิทธิ์นะเพิ่นก็ถือว่าได้ไขขึ้นอย่างเป็นทางการและก็รับรองเอารายปัญหาสำคัญท่านผู้ฟังบ่ว่าจะเป็นเวียกงานรัฐบาลก็มีซีเนื้อในเนาะที่เพิ่นได้มีการพิจารณารับรองเอาบทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและก็ทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พิจารณารับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนทางกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งชาตินั่นก็คือสร้างใหม่เนาะทางกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐมีการปรับปรุงและบัญหาอื่นๆอีกนะสามารถติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวพวกเฮาได้และยานี้สาวกสิกรพวกเฮาก็แม่นซุ่มใส่เนาะการผลิตฤดูฝนบ่ว่าจะเป็นการปลูกข้าวนาปีพืชชนิดต่างๆบ่ได้มีเงื่อนไขปลูกหลายอันนี้ถ้าหากว่าพวกเขาเลือกกินเลือดใส่ภายในครอบครัวแล้วต้องได้ผลิตให้เป็นสินค้าเพื่อสร้างรายรับเข้าสู่ครอบครัวนำพาครอบครัวมีอยู่มีกินก้าวไปถึงการหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากให้ได้นั่นแหละเป็นแนวทางของพรรครัฐบาลพวกเขาย้ำใดก็เป็นห่วงเป็นใยชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวคนลาวพวกเขาในทั่วประเทศในท่ามกลางที่บรรยากาศเนาะในการกักเกี่ยมใส่การจัดกองประสุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อันนี้ก็ถือว่าเพิ่นจะได้มีการจัดขึ้นในระหว่างวันที่14-55 กรกฎ 2026นี่แหละท่านผู้ฟังดังนั้นเวียกงานสื่อมวลชนพวกเฮาก็ถือว่าเป็นเวียกงานหนึ่งที่เป็นอาวุธอันเล่มคมนั่นแหละในการโฆษณาแนวทางแผนนโยบายของพรรครัฐพวกเฮาให้บรรดาประชาชนก็คือชาวลาวพวกเฮาในทั่วประเทศนั้นรับรู้เนาะเกี่ยวกับอาการปฏิบัติเวียกงานต่างๆเนาะในทั่วประเทศนี่แหละอันนี้ก็ถือว่าเป็นเวียกงานหนึ่งเนาะที่ได้ให้ความสำคัญเนาะในการโฆษณาเพื่อเฮ็ดให้แผนนโยบายแนวทางต่างๆของพรรครัฐพวกเฮาได้ไปฮอดไปถึงคิดห่างไกลซอกลีกเนาะอันนี้ไปฮอดไปถึงชุมชนต่างๆเพื่อพร้อมกันจัดตั้งปฏิบัติให้เกิดดอกออกผลเนื่องในรายการมื้อนี้ท่านก็ได้นำเอาเรื่องของการพันขยายมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคนั่นแหละในการสืบต่อซุ่มใส่สร้างตั้ง621ตาแซงในทั่วประเทศให้สำเร็จอยู่ในปี2027อันนี้เพิ่นได้มีการปฏิบัติเวียกงานขึ้นในเดเพื่อให้ก้าวไปถึงผลสำเร็จใดในการสร้างตั้งแต่แท่งนี้อาจจะลืมติดตามมาฟังจากทางรายการพอๆกันทำอิดฟังเพลงก่อน
2: การยู่กระบวนการสามสร้างเข้าสู่ลวงเลิกแม้นเฮ็ดให้ถูกทิศและเฮ็ดให้มีผลสำเร็จอันสำคัญที่อยากให้เอาใจใส่ในเฉพาะหน้านี้แม้นการขึ้นแผนการกำหนดโครงการจุดสุ่มพัฒนาและต้องติดพันกับขบวนการกะเกี่ยมกองประสุม3คันอยู่แต่ละท้องถิ่นและ5ฐานหมายความว่าเอาขบวนการ3สร้างเป็นบอนอิงสำหรับการเขียนบทรายงานการเมืองเอา3สร้างเป็นโรงเรียนเพื่อฝึกฝนล่อหลอมทดสอบและบำรุงพนักงานจากนั้นจึงเอาพนักงานกับทียู่ขบวนการ3สร้างก็คือการพัฒนา

สื่อมวลชนเป็นขัวต้อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่าง

0: ได้ฟังเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้พวกเขามาฟังนะสำหรับการพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในการสืบต่อสุ่มใส่สร้างตังตาแซงนั่นก็คือในทั่วประเทศมี621ตาแซงให้สำเร็จอยู่ในปี2027ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมวิทยาการจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12ของสหายทองลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ได้มีคำเห็นโอลมและได้ให้ทิศชี้นำต่อวิทยาการจัดตั้งสืบต่อสุ่มใส่การสร้างตัง621ตาแซงในทั่วประเทศให้สำเร็จตามแผนการภายในปี2027และสามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติภารกิจบาทสิทธิ์และหน้าที่อย่างตั้งหน้ากลายเป็นบอนอิงของหากท่านและก็เป็นบอนบริการหับใส่แก้ไขปัญหาตัวจริงของประชาชนและก็เป็นบอนพันขยายแนวทางของพรรคลงสู่หากท่านสร้างทวงท่าใหม่เนี่ยให้เวียกงานก่อสร้างหากท่านการเมืองเวียกงานพัฒนาชนบทแก้ไขความทุกข์ยากและเวียกงานสร้างอย่างมีประสิทธิพลให้ตัดแซงนี่แหละท่านผู้ฟังเป็นบอนเสริมขยายประชาธิปไตยและก็ยกสูงสิทธิ์เป็นเจ้าของประชาชนเป็นป้อมด้านหน้าของเวียกงานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอยู่หากท่านพิเศษก็แม่นให้เป็นบอนก่อสร้างพรรคพนักงานโดยได้ดึงเอาคนหนุ่มนี่แหละผู้ที่ว่าดีเนาะมีความรู้ความสามารถลงมาช่วยเวียกแล้วก็ฝึกฝนล้อมอยู่ตาแซงนี่แหละให้ลายขึ้นผ่านกระบวนการนั้นท่านจึงคัดเลือกเข้าพักเข้าราชการสร้างเป็นพลังงานสืบทอดเปลี่ยนแผนให้เติบใหญ่เข้มแข็งอย่างหนักแน่นแต่หักท่านขึ้นมาแต่ว่าอันที่สำคัญก็แม่นต้องได้รับประกันให้พลังงานประจำตาแซงนี่แหละกำแน่น4ฮู้เนาะตามคำสอนของประธานไกซ่อนพอมี5นั้นก็คือ1ก็แม่นฮู้นำพาด้านการเมืองแนวคิดฮู้จำแนกมิตรศัตรูฮู้ซี้นำพาการพัฒนาเศรษฐกิจและอันสุดท้ายก็คือฮู้ซี้นำเวียกงานวัฒนธรรมสังคมอันนี้ก็ต้องได้แนะนำกันให้ละเอียดอยู่แขวงเมืองก็ต้องลงไปเบิ่งตัวจริงนั่นแหละนำคณะนำตาแซงที่ว่าสร้างขึ้นใหม่ท่านผู้ฟังและพร้อมกันนี้ก็เป็นเพิ่นให้สืบต่อเนาะกำหนดการแบ่งขั้นคุ้มครองระหว่างเมืองกับตาแซงนี้มีอะไรเด้นะที่ว่าจะได้มีการแบ่งขั้นกันในการคุ้มครองนะเอาไว้พอเฮามาพักเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการก่อนเลยจึงฟังนำกันตื่ม
1: จะว่าคือข่อยบ
2: ่ว่าหยังล่ะ
1: ข้าวป่าอาหารบ้านเฮานับมื้อนับอุดมสมบูรณ์เนาะเจ้าเบิงที่แม่ค้าเอามาขายอยู่ตลาดมื้อนี้นะทั้งซีนทั้งป่าผักและหมากไม้นี่แต่แนวงามๆและปลูกแบบปลอดสารพิษอีกว่าซั่นเบิงแล้วเป็นแต่แซ่บขนาด
2: เออก็แม่นหั่นแหละเทียบใส่แต่ก่อนให้ก็ผลิตพอกุ้งอยู่กุ้งกินในครอบครัวแล้วแต่เมื่อเบิงเดี๋ยวนี้แม่หลายครอบครัวฮู้จักหันมาผลิตเป็นสินค้าสร้างเลยครับเข้าสู่ครอบครัวได้หลายชีวิตการเป็นอยู่ก็นับมื้อนับดีขึ้นแล้วก้าวได้นี่ละย้ำได้พักและรัดเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนคือพวกเขาอยากให้พวกเขามีอยู่มีกินสามารถเบิ่งตนเองกุ้มตนเองและสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเอง

0: แต่มันลูกปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ่งมากลางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเว้นก็ต้องนอนในมุ่งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

0: ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการพัฒนาชนบทและลบล้างความทุกข์ยากได้เบิกบานมันสื่นกับเสียงเพลงจากทางรายการผ่านไปแล้วมอบเป็นความสุขให้มีรายการทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่ในปัจจุบันนี้นะวันนี้พวกเรามาฟังเรื่องของการพันขยายมาติกองประสมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคในการสืบต่อซุ้มใส่สร้างตัง621ตาแซงในทั่วประเทศให้สำเร็จอยู่ในปี2027นี่ฮั่นเฮาทุกคนนี่แหละท่านผู้ฟังก็ต้องได้เป็นเจ้าการทำกันนะเพื่อจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานนี้ให้ประสบผลสำเร็จได้ในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12สหายทองดุลศิสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพวกเขาก็ได้มีคำเห็นโอลมและได้ให้ทิศซีนำต่อเวียกงานจัดตั้งนั่นก็คือโดยเฉพาะในการสืบต่อกำหนดการแบ่งขั้นคุ้มครองระหว่างเมืองกับตะแซงนี่แหละและตะแซงกับบานให้จะแจงละเอียดนะเพื่อจะได้ปฏิบัติเวียกงานนั้นให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีโดยการมอบสิทธิ์อำนาจการตัดสินใจและก็ทรัพยากรที่สมคู่สำหรับการบริการหับใส่ประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นหากท่านอำนวยให้คันลุมได้ปฏิบัติเวียกงานตัวจริงตามพระบุตรปาฏสิทธิ์และหน้าที่อย่างถูกต้องครบถ้วนเพื่อว่าสร้างเงินไขให้คันถึงได้ซุ่มใส่การคุ้นคัวการนำพาสีนำคุ้มครองติดตามสุขยุและวัดกาได้ดีขึ้นสิ่งสำคัญท่านก็ต้องได้หั่นเป็นทันสมัยไปพร้อมในการคุ้มครองบริหารรัฐขั้นท้องถิ่นท่านผู้ฟังโดยอาจจะมีการทดลองนำใช้กลไกการบริการผ่านประตูเดียวที่ว่ามีอยู่แล้วฮะแหละลงจัดตั้งปฏิบัติอยู่ขั้นตัดแซงเพื่อว่าเหตุให้การบริการหับใส่ประชาชนมีความสะดวกสบายและก็แทดถึงทั่วถึงทันการและก็มีคุณภาพดีกว่าเก่าอันนี้พวกเราควรจะได้มีการค้นคว้าการจัดประพิตแซงโดยการกำหนดแจงฐานะบุตรปาฏสิทธิ์และหน้าที่ระหว่างตะแซงอยู่ในตัวเมืองและชนบทตะแซงอยู่เขตทงเพียงและผู้ดอยเพื่อไว้เหตุให้การกำหนดนโยบายที่มีความสอดคล้องเหตุให้การพัฒนามีจุดซุ่มและสอดคล้องกับสภาพจุดพิเศษระดับการพัฒนาและท่าแห่งของแต่ละท้องถิ่นนำอีกพร้อมกันนี้ท่านก็ต้องได้มีการส่งเสริมบทบาทท่าแห่งว่าคิดประดิษฐ์สร้างเงื่อนไขต่างๆนั่นแหละของบ้านให้มีอยู่ในฐานะที่ว่าเป็นการจัดตั้งสุมสนเพื่อว่าเป็นกำลังแห่งสวยตาเซงโดยที่ว่ามีการเอาใจใส่อีพรสุขยุคะแนนการเกี่ยวข้องที่ว่ามีเวียกงานอยู่หักทานออกนิติกรรมละเอียดโฆษณาเผยแพร่ให้องค์การปกครองท้องถิ่นเข้าใจและจัดตั้งปฏิบัติให้เป็นเอกภาพกันในทั่วประเทศโดยเฉพาะการสร้างตังตะแซงอยู่ในทั่วประเทศลาวของเรานี่แหละมีอยู่621ตะแซงเพิ่นว่าให้สำเร็จอยู่ในปี2027ท่านผู้ฟังกันอย่างอีกบ่ดนเนาะซึ่งลายบานนะลายเค้กแกงเพิ่นก็ได้มีการอาจจะตั้งสำเร็จเป็นส่วนลายแล้วเนาะสำหรับการสร้างตังตะแซงอันนี้ก็เป็นโอกาสดีเนาะในการพัฒนาในเวียกงานต่างๆโดยเฉพาะเหตุให้ท้องถิ่นนะก็มีบทบาทมีความสำคัญบ่ว่าจะเป็นเรื่องในด้านการพัฒนาเวียกงานชีวิตการเป็นอยู่และอื่นๆอีกซึ่งมีสิทธิ์อำนาจเนาะในการตัดสินใจและก็ในเรื่องของทรัพยากรที่สมคู่สำหรับการบริการรับใช้ประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นหากท่านนี่แหละอันต้องได้มีการอำนวยความสะดวกให้เนาะตั้งแต่ขั้นลุ่มและไปฮอดขั้นถึงท่านผู้ฟังนี่คือคำเห็นโอลมแหละได้ทิศสีนำเนาะต่อเวียกงานจะตั้งในทั่วประเทศของ สหายทองหลุ่นศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางพรรคประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพวกเฮาที่มีต่อในโอกาสเข้าร่วมกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12เอาละท่านผู้ฟังสำหรับการเสนอเนื้อในรายการมื้อนี้ได้หมดแล้วผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่มื้อหน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดี
1: แม่จะเสียดหยังหั่นน่ะ
2: ก็มาสิปลูกผักบัวหอมๆพอได้เด็ดสิคนใส่แกงยามแลงยามเช้าสนุกเจ้าก็มาแปลงนาซื้อข้อยดีดู
1: โอ้สิถ้าปลูกสาปีกให้มันเมื่อยอีหยังเด้เนาะเงินคำเฮาก็มีไปซื้ออยู่ตลาดมันสิบ่สะดวกสบายก่อนบ
2: ่เรื่องสะดวกสบายมันก็สบายอยู่ดอกพอมันเอ้ยแต่สิ่งเดียวเฮ็ดได้ปลูกได้ก็ปลูกเอาซั่นตัวส่วนเงินหั่นก็ประหยัดไว้จ่ายแนวอื่นที่มันมีความจำเป็นกว่านี้สิบ่ดีก่อนวะ
1: โอ้ยแม่นความเจ้าเลยเนาะ

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต่อไปเชิญทานรับฟังการทายทอดหวย
1: สบายดีบรรดาท่านที่รักแพงทุกๆท่านในขณะนี้อยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนากำลังทำการออกเลขรางวัลประจำงวดที่102ออกครั้งที่6เดือนกรกฎาคมปี2026ในการออกเลขรางวัลในครั้งนี้มีการออกเลขรางวัลหวยเลข6ตัวและสลากพัฒนา5/45ซึ่งได้รับเกียรติเข้าร่วมเพื่อเป็นสักขีพยานและปฏิบัติหน้าที่เฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลจากบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลโดยมีผู้ต่างนามมาจากภาคส่วนต่างๆคือดังนี้มีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสภาแห่งชาติมีผู้ต่างนามจากกระทรวงยุติธรรมมีผู้ต่างนามจากศูนย์กลางแนวร้าวสังสาสมีผู้ต่างนามจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมีผู้ต่างนามจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรีมีผู้ต่างนามจากกระทรวงป้องกันความสงบและมีผู้ต่างนามจากกระทรวงการเงินนอกจากนั้นเป็นเกียรติเข้าร่วมก็ยังมีคณะอำนวยการของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาและบรรดาแขกที่ได้รับการเสื้อซื้อจำนวนหนึ่งเข้าร่วมติดตามการออกได้รางวัลสนันในโอกาสต่อไปเพื่อความรับประกันของอุปกรณ์และความโปร่งใสจึงขอเชิญบรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกได้รางวัลได้ให้เกียรติขึ้นปฏิบัติหน้าที่ทำการคัดเลือกติดสังน้ำหนักหน่วยบาทเพื่อบรรจุใส่อุปกรณ์พร้อมทั้งกวดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในก่อนออกได้รางวัลแต่ละชนิดขอเชิญ
2: บรรดาท่านคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลจะได้กวาดกาความพร้อมของอุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละชนิดซึ่งจะได้เริ่มจากอุปกรณ์หมายเลขเสียงประจำหลักจากนั้นสืบต่อกวาดกาความพร้อมของสุดอุปกรณ์ออกเลขรางวัลสลากพัฒนา5/45พร้อมกันนั้นคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลแม้จะได้ทำการติดสังน้ำหนักคัดเลือกหน่วยบาลที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยไปจัดเรียงไว้บนน้องหับทางด้านนอกเพื่อบรรจุแต่ละหน่วยตุ่มให้ครบหน่วยตุ่มละ10หน่วยบาลสลากพัฒนา5/45เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนามีหมายเลข1หาหมายเลข45ประกอบเป็น45หน่วยบาลนำใส่ในการเสี่ยงเอา5หน่วยบาลมาเป็นผลการออกเลขรางวัลการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลแม่นซื้อหาหมายเลขมูลค่า 1,000 กีบต่อ1เกมสามารถลุ้นได้5รางวัลคือรางวัลที่1มูลค่ารางวัลต่ำสุด1ตื้อกี้ถ้ามีเงินรางวัลสะสมแม่นจะได้บวกเพิ่มซึ่งแบ่งปันรางวัลตามจำนวนของผู้ถูกรางวัลตัวจริงรางวัลที่2รางวัลละ5,263,158 กีบรางวัลที่3รางวัลละ210,507 กีบรางวัลที่4รางวัลละ11,053กีและรางวัลพิเศษรางวัลละ10,526,316กีนอกนั้นท่านยังสามารถเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขของสลากพัฒนา 5/45 ในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีโดยมีเงินรางวัลคือดังนี้รางวัล3หมายเลขต้องถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะสลับอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถูก 1,000 กีมูลค่ารางวัล 700,000 กีรางวัล2หมายเลขต้องถูก2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายต้องถูกกับผลออกซื้อถึง 1,000 กีมูลค่ารางวัล 90,000 กีและรางวัล1หมายเลขต้องถูก1เลขท้ายซื้อถึง 1,000 กีมูลค่ารางวัล 20,000 กีผู้ที่สนใจในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลสลากพัฒนา 5/45 สามารถซื้อผ่านคนขายหวยแฮปปี้และซื้อผ่านแอป5 Happy 545 ด้วยความสมัครใจการจัดตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมสุนยุบวันเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาตั้งอยู่ที่บ้านทองคันคำเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งนำไส้ผลของการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งมีการถ่ายทอดเสียงสดออกอากาศทางวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวระบบ FM 103.7 MHz มีการถ่ายทอดสดทางโทรภาพแห่งชาติลาว และทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลซึ่งจะเริ่มแต่เวลา 20:00 นเป็นต้นไปเพื่อให้ผู้ที่มีความสนใจได้ติดตามหับฟังและหับชมทุกขั้นตอนของการออกเลขรางวัลภายหลังสำเร็จการออกเลขรางวัลผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนายังมีการแจ้งทางเฟซบุ๊กลาวลอตเตอรี่ไลเฟซกระทรวงการเงินและท่านสามารถหับข้อความ SMS แจ้งผลหวยแต่ละงวดเพียงแต่สมัครบริการแจ้งผลหวยกดดาว555ดาว29ดาว30สี่เหลี่ยมโทรออกค่าบริการ 5,000 กีบต่อเดือนหรือโทรหาเบอร์107เพื่อรับฟังผลหวยค่าบริการ 1,000 กีบต่อนาทีเฉพาะเครือข่ายยูนิเทลนอกจากนั้นแม่นยังจะได้ลงโฆษณาแจ้งผลการออกเลขรางวัลทางหนังสือพิมพ์ต่างๆในมือต่อไปเช่นหนังสือพิมพ์ยักษ์จันใหม่หนังสือพิมพ์ประชาชนและหนังสือพิมพ์ประเทศลาวซึ่งท่านสามารถเลือกติดตามกดผลการออกเลขรางวัลได้ตามสองทางที่ท่านสะดวกบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแม่นหัวหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐมีพละบทบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาตัวประเภทโดยการนำใส่หลายภาคส่วนเศรษฐกิจของห่วมโดยมีจุดประสงค์ให้ประชาชนได้ผ่อนคลายอารมณ์ในการเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลด้วยความสมัครใจเก็บเอาเงินสดส่วนหนึ่งที่หมุนเวียนอยู่ในท้องตลาดคืนเข้าสู่ระบบการเงินธนาคารเคียงคู่กับการประกอบส่วนช่วยเหลือสังคมและอีกด้านหนึ่งก็เพื่อเป็นการจำกัดการพนันต่างๆที่บ่ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายเงื่อนไขในการรับเอาเงินรางวัลหวยพัฒนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีห้อยลึบขีดข่าเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการก็คือ10วันนับแต่มื้อออกเลขรางวัลเป็นต้นไปยกเว้นแต่มื้อพักทางราชการการซื้อขายหวยแบบทันสมัยมีการจำหน่ายหวยผ่านคนขายหวยทั่วประเทศและการซื้อผ่านระบบแอปพลิเคชันถึงโทรศัพท์มือถือที่ได้รับอนุญาตตามระเบียบการขณะนี้คณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลได้สำเร็จการทิศสั่งน้ำหนักคัดเลือกเอาหน่วยบานที่มีน้ำหนักเท่ากันทุกหน่วยและได้นำไปจัดเรียงไว้ตามลำดับอยู่บนน้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเป็นที่ยับห้อยเพื่อให้ประกันความโปร่งใสในการออกเลขรางวัลแต่ละครั้งแม้นได้มีคณะกรรมการคุ้มครองการออกเลขรางวัลซึ่งมาจาก7ภาคส่วนเข้าร่วมเป็นสักขีพยานปฏิบัติหน้าที่กวดกาความพร้อมของอุปกรณ์แต่ละสนิทความเฮ็ดกิจกรรมการออกเลขรางวัลและเซ็นยั่งยืนผลของการออกเลขรางวัลตามตัวจริงไว้เป็นหลักฐานและในขณะนี้การกวดกาความพร้อมของเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะนำใส่ในการออกเลขรางวัลแต่ละสนิทก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยลำดับต่อไปขอเชิญพนักงานถือขันเลขบัตรได้ออกมาประจำหน้าที่ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่1ได้แก่บัตรหมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่2ได้แก่บัตรหมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่3ได้แก่บัตรหมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่4ได้แก่บัตรหมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่5ได้แก่บัตรหมายเลข1และขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลได้ออกมาจกเสียงเลขบัตรที่อยู่ในขันเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายได้แก่บัตรหมายเลข6พนักงานออกเลขรางวัลแม่นจะได้ไปประจำหน้าที่อยู่ตะละเนตุ้มตามหมายเลขบัตรที่ตนเองจกเสียงได้ขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็ได้ประจำหน้าที่อยู่แต่ละเนินตุ้มเป็นเทียบห้อย
1: ลำดับต่อไปพนักงานออกได้รางวัลจะได้ทำการบรรจุหน่วยบาทเข้าใส่หน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มให้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบาทซึ่งจะเริ่มแต่หมายเลข1หาหมายเลข0หน่วยที่1หมายเลข1

และหน่วยที่10หมายเลข0การบรรจุในบานเข่าใส่หน่วยตุ้มก็ได้ครบหน่วยตุ้มละ10หน่วยบานเป็นที่ฮับห้อยลำดับต่อไปพนักงานออกเลรางวัลจะทำการหมุนหน่วยตุ้มทั้ง6หน่วยตุ้มไปพร้อมๆกันเป็นครั้งที่1

ในโอกาสต่อไปเขาเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลได้ให้เกียรติขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลมีคือดังนี้1เขาเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ2คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว3คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสำนักงานนายกรัฐมนตรี4คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงป้องกันความสงบ5คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากกระทรวงการเงินและ6คณะกรรมการผู้ตั้งหน้าจากห้องว่าการสภาแห่งชาติขอเรียนเชิญคณะกรรมการคุ้มครองการออกรางวัลจาก6ภาคส่วนจะได้ขึ้นไปประจำหน้าที่อยู่แต่ละหน่วยตุ้มนำพนักงานออกรางวัลเพื่อร่วมดำเนินกิจกรรมการออกรางวัลกดเสียงให้น้อยบานตกลงมาสู่บ่อนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละ100บาท

0: จะดำเนินกิจการให้พัฒนาก็เพื่อเป็นการพักผ่อนบรรลุของผู้ที่มักเสี่ยงโชคเสี่ยงรางวัลจากการสร้างอาชีพเสริมสร้างเรื่องงานทำย่อมสร้างรายได้ให้แก่ผู้ขายผ่านสร้างรายหักของงบประมาณของรัฐโดยการเช็คเอาเงินเช็คเงินเงินที่เงินเย็นไม่ได้ท่องตลาดซื้อเสาซื้อแล้วก็การเงินธนาคารแก๊งคือกับการประกอบเพื่อนเพื่อเหลือสังคมในอีกด้านหนึ่งก็เพื่อลุกพ้นการประกันต่างๆที่ประถูกต้องตามระเบียบกฎหมายในโอกาสต่อไปขอเชิญคณะกรรมการได้กดเสียงให้หน่วยบาลตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกหน่วยตุ้มละหนึ่งหน่วยบาลขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการต่อไปพนักงานออกรางวัลจะได้ถือขันขึ้นไปรับเอาหน่วยบาลที่ตกลงมาสู่บนห้องหับทางด้านนอกของแต่ละหน่วยตุ้มเพื่อจะนำไปบรรจุร่วมกันใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมหน่วยที่1หน่วยที่2หน่วยที่3หน่วยที่4หน่วยที่5และหน่วยที่6การบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์วงกลมก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปขอให้พนักงานออกรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเพื่อทำการบรรจุในบานเข้าใส่อุปกรณ์มีทั้งหมด6หน่วยบานซึ่งจะเริ่มแต้มหมายเลข1หาหมายเลข6หน่วยที่1หมายเลข1หน่วยที่2หมายเลข2หน่วยที่3หมายเลข3หน่วยที่4หมายเลข4หน่วยที่5หมายเลข5และหน่วยที่6หมายเลข6การบรรจุในบานหมายเลขเสียงประจำหลักเข้าใส่อุปกรณ์ก็ได้สำเร็จเป็นที่เรียบร้อย
1: ในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงยุติธรรมได้ให้เกียรติประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักนำพนักงานออกเลขรางวัลซึ่งจะได้เสียงหน่วยบานหมายเลขประจำหลักแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่1

หน่วยบาทหมายเลขเสี่ยงประจำลักขั้งที่1ได้แก่หมายเลข6ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข6พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นขั้งที่1การออกเลขรางวัลหวยเลขพกตัวแม่นการเสี่ยงเอา6หน่วยบาทจากทั้งหมด60หน่วยบาทมาเป็นผลการออกเลขรางวัลซึ่งจะได้ผลทั้งเลข6ตัวเลข5ตัวเลข4ตัวเลข3ตัวเลข2ตัวและเลข1ตัวท้ายขอกับใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหน่วยต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่2

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่2ได้แก่หมายเลข5ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข5พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่ยื้ออุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่2เงื่อนไขในการรับเงินรางวัลหัวรัตนาใบหวยที่ถูกรางวัลต้องอยู่ในสภาพปกติบ่มีรอยหลุดขีดข่าเปื้อนบ่ปลอมแปลงตัวเลขใดๆและต้องอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามระเบียบการขอขอบใจน้ำกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาหน่อยบานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลัก10ต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่3

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่3เด็กแก่หมายเลข2ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข2พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่3การจะตั้งการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาแม่นร่วมศูนย์อยู่บนเดียวอยู่ที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาซึ่งนำใส่ผลการออกเลขรางวัลเป็นเอกภาพกันในขอบเขตทั่วประเทศขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับเอาน้อยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักหมื่นต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่4

หน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักทางที่4ได้แก่หมายเลข1ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข1พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อยู่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่4บริษัทรัฐวิสาหกิจหวยพัฒนาแม่หัวหน่วยธุรกิจหนึ่งของรัฐซึ่งมีพลบุตรบาทในการเคลื่อนไหวพิมพ์จำหน่ายใบหวยพัฒนาทุกประเภทด้วยการนำไส้หลายผักส่วนเศรษฐกิจของห่วมขอขอบใจน้องคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับอนอยผานและนำไปวางไว้อยู่บนห้องหับอยู่ที่ตำแหน่งลักแสนต่อไปพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์เลขเสียงประจำหลักเป็นครั้งที่5

0: น่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่5ได้แก่หมายเลข4ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข4พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่อุปกรณ์วงกลมพนักงานออกเลขรางวัลจะได้ทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5และขณะนี้พนักงานออกเลขรางวัลก็กำลังทำการหมุนอุปกรณ์วงกลมเป็นครั้งที่5เพื่อเฮ็ดให้หน่วยบาทที่เหลือเพียงแต่2หน่วยบาทได้สลับกันมาอีกครั้งขอขอบใจน้ำคณะกรรมการคอยพนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักห้อยและต่อไปขอเชิญคณะกรรมการเสียงหน่วยบาทหมายเลขประจำหลักเป็นครั้งที่6ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการและหน่วยบาทหมายเลขเสียงประจำหลักครั้งที่6ได้แก่หมายเลข3ขอเชิญพนักงานออกเลขรางวัลที่ประจำอยู่ในตู้หมายเลข3พร้อมด้วยคณะกรรมการได้ออกมาประจำหน้าที่หีบอุปกรณ์วงกลมและในโอกาสต่อไปขอเรียนเชิญคณะกรรมการได้ยกคันยกเพื่อเสียงให้หน่วยบาทได้ตกลงมาสู่บรรลงหับทางด้านนอกซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายขอเรียนเชิญขอขอบใจน้ำคณะกรรมการให้พนักงานออกเลขรางวัลได้จับหน่วยบาทและนำไปวางไว้อยู่บนน้องหับอยู่ที่ตำแหน่งหลักพัน
1: ในเวลานี้หน่วยบาททั้ง6หน่วยบาทก็ได้ถูกไปวางไว้อยู่บนห้องหับตามตำแหน่งที่เสียงได้เป็นที่แฮบห้อยต่อไปขอให้พนักงานออกเลขรางวัลจับเอาหน่วยบาทและทำการไขหน่วยบาทเพื่อเสนอผลการออกเลขรางวัลอย่างเป็นทางการ

และขณะนี้พร้อมแล้วที่จะประกาศผลการออกเลขรางวัลให้บรรดาท่านได้รับทราบผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำงวดที่102ออกครั้งวันที่6เดือนกรกฎาคมปี2026รางวัลเลข6ตัวเลขที่ออกได้แก่หมายเลขแปดหกสองสองสองเจ็ดแปดหกสองสองสองเจ็ดเลขห้าตัวได้แก่หมายเลขหกสองสองสองเจ็ดหกสองสองสองเจ็ด

0: ต่อไปเขาให้พนักงานออกเลขรางวัลออกมาประจำที่อยู่อุปกรณ์ในโอกาสต่อไปขอเห็นเซินคณะกรรมการผู้ต่างหน้าจากกระทรวงการเงินได้ให้เกียรติออกมาประจำที่เพื่อทำการออกเลขรางวัลขอเห็นเซินสลากพัฒนา 5/45 เลือกซื้อ5หมายเลขใน1เกมมูลค่า 1,000 เกียร์สามารถลดถูกหารางวัลรางวัลที่1ตามมูลค่าต่ำสุด1ตื้อเกียร์สลากพัฒนา 5/45 หน่วยที่1ได้แก่หมายเลข30หมายเลข30นอกจากนี้สลักพัฒนาหาทับ45ยังเลือกซื้อเฉพาะ3หมายเลข2หมายเลขและ1หมายเลขในมูลค่าเริ่มต้น 1,000 กีบต่อหัวเสียงโดยถือเอาผลออกเกี่ยวกับรางวัลที่1หน่วยที่2ได้แก่หมายเลข25หมายเลข25รางวัล3หมายเลขถูก3หมายเลข2เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายให้ถือกับผลออกซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 700,000 กีบหน่วยที่3ได้แก่หมายเลข26หมายเลข26รางวัล2หมายเลขถือ2หมายเลข1เลขหน้าจะอยู่ตำแหน่งใดก็ได้1เลขท้ายแห่งถือกับผลออกซื้อ 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 90,000 กีบหน่วยที่4ได้แก่หมายเลข29หมายเลข29และรางวัล1หมายเลขต้องถือ1เลขท้ายซื้อถึก 1,000 กีบมูลค่ารางวัล 20,000 กีบและหน่วยที่5ได้แก่หมายเลข20หมายเลข20ขอขอบใจน้ำคณะกรรมการผลการออกได้รางวัลสลักพัฒนา 5/45 ก็ได้ออกมาสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเนียนจะได้ทวนคืนผลการออกเลขรางวัลทั้งหมดให้บรรดาทานได้รับทราบอีกครั้ง
1: ผลการออกเลขรางวัลหวยพัฒนาประจำวันที่1ห้วย2ออกข้างวันที่6เดือนกรกฎปี2006รางวัลเลข6ตัวได้แก่หมายเลข862227 862
2: วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปเสริญทานหับฟังหลายการเพลงดังในอดีต

สบายดีท่านผู้ฟังที่เคารพเป็นมิตรรายการเพียงแพงทุกท่านยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่รายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีให้ท่านฟังทางระบบคลื่นกลาง AM 567กิโลเฮิรตซ์วันจันทร์หาวันศุกร์เริ่มแต่เวลา 18:00 นถึงเวลา 18:30 นและมีให้ท่านได้รับฟังเติมอีกทางระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นมื้อนี้คำพรไสอุดมกับน้องสาว AIเป็นผู้ดำเนินรายการสู่ท่านฟังซึ่งจะได้นำเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังในอดีตมาก่อนดังนั้นในรายการมื้อนี้จะนำเสนอเพลงที่ท่านเคยได้ฟังและโด่งดังมาแล้วจะเป็นเพลงใดๆนั้นติดตามได้ต่อไปนี้

0: รายการเพลงดังในอดีตสำหรับมือนี้จะมาเว้ากันเรื่องของปากเพราะหลายคนก็เคยเว้าว่าปากคนบ่คือปากไหปากไหบ่คือปากคนปากดีมีสีแก่ตนปากบ่ดีจะมีสีแก่ปากคำว่าปากคนบ่คือปากไหนี้แม่นสุภาษิตลาวที่มีความหมายลึกซึ้งและน่าคิดเตือนให้เฮาได้พิจารณาเพราะว่าปากไหหรือปากหม้อมันแม่นปากที่มีรูปห่างคงทีเมื่อปิดแล้วก็คือปิดบ่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งตรงกันข้ามกับปากคนที่สามารถเว้าได้หลายอย่างเปลี่ยนคำเว้าได้บางครั้งเว้าอย่างหนึ่งไปเฮ็ดอย่างหนึ่งแล้วต่อมาผัดไปเว้าอีกอย่างหนึ่งหรือบ่บางคนก็เว้าบ่เป็นความจริงเว้าเกินความจริงหรือเว้าไปตามอารมณ์
1: สรุปความได้ว่าคำเว้าของคนเฮานั้นบ่น่าเชื่อถือได้ตลอดเวลาบ่คือกับภาชนะที่เก็บเมี่ยนสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่ามันคงทีคำว่าปากคนบ่คือปากไห้นี้มันสอนให้เฮาฮู้ว่าต้องมีสติอย่าเชื่อคำเว้าของคนอื่นง่ายๆโดยบ่ได้พิจารณาหรือบ่ได้ไต่ตองให้รอบคอบซะก่อนเพราะว่าคนเฮานั้นมักเว้าได้ทุกอย่างและบางคำเว้าอาจจะบ่แม่นความจริงพร้อมเดียวกันนั้นคำว่าปากไห้มันบ่คือปากคนนี่มันเป็นคำสุภาษิตที่เตือนใจของคนเฮานี่ให้ใช้สติในการฟังให้ใช้สติในการเว้านำอีกดังนั้นเริ่มต้นรายการสำหรับมื้อนี้จึงขอเสนอผลงานเพลงที่เคยโด่งดังมาแล้วในอดีตเพลงนี้ปัจจุบันมีนักฮ้องหลายคนนำมาฮ้องแต่ต้นฉบับของเพลงนี้ที่ฮ้องกันไว้นั้นก็แม่นนักฮ้องคนหนึ่งที่หลายคนอาจจะคงจะเคยได้รู้จักอยู่เพราะว่าเพลงนี้ผู้ให้เนื้อฮ้องทำนองต้นฉบับก็แม่นคำหลานนอแก้วฮ้องพร้อมแล้วก็แต่งมาตั้งแต่ปี1969ว่าได้ว่ามันโด่งดังมาโดนกว่า50ปีแล้วแหละถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้คนรุ่นใหม่ก็คงจะบ่ค่อยฮ้องเพลงนี้ปานใดแต่ว่าคนรุ่นเก่านี่ยังนิยมฮ้องอยู่เด้ปากคนบ่คือปากไห้

0: ท่านที่เคารพเพลงเมื่อกี้นี้เว้าพรรณนาถึงปากเป็นเพลงที่เตือนให้เฮามีสติในการใช้ปากปากให้กงกับใจปากหลายคนบ่มักปากคอยบ่ได้ยินคักก็ยิ่งจะสร้างปัญหาดังนั้นปากให้พอด้ามพอดีเพื่อเอาชนะใจคนและให้พ้นคนอื่นนินทาหากว่าแต่ละคนเว้าด้วยความจริงและความซื่อสัตย์ก็จะสร้างความน่าเชื่อถือดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการเว้าแบบคาดเดาหรือสิ่งที่บ่มีหลักฐานเมื่อเว้าหยังออกไปแล้วต้องพยายามเฮ็ดให้ได้ตามที่เว้าเพื่อให้คนอื่นเชื่อมั่นในคำเว้าของเฮาอย่าลืมว่าการเว้าตัวข้างเดียวสามารถทำลายความน่าเชื่อถือที่สร้างมาได้สัวชีวิตของคนเฮา
1: พันเทียกแผงเมื่อธรรมชาติได้สร้างและให้โอกาสเฮามาเป็นมนุษย์อยู่ในโลกมนุษย์แต่ละคนมีปากดังนั้นขอให้ใช้ปากได้เว้าได้สื่อสารกับคนอื่นแล้วก็ขอให้ใช้อย่างสร้างสรรค์แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับตนเองและคนอื่นและสนับสนุนคนอื่นการเว้าทุกครั้งการให้คำคิดคำเห็นที่เป็นประโยชน์ของเฮากับคนอ้อมข้างถ้าว่าจะตำหนิติเตียนก็ขอให้ติเตียนด้วยเจตนาที่ดีและขอนำวิธีเพื่อแก้ไขเพื่อให้ผู้ฟังสามารถพัฒนาตนเองได้พร้อมเดียวกันนั้นก็ขอให้ใช้ปากให้เป็นเพื่อถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อกับสังคม
0: ปัจจุบันมีคนบางคนบางกลุ่มมักแต่เว้าแต่บ่มักฟังซึ่งขัดกับธรรมชาติที่ดีของมนุษย์ที่ต้องพยายามเรียนรู้ที่จะฟังก่อนเว้าฟังอย่างตั้งใจก่อนที่จะตอบให้ฟังความคิดเห็นของคนอื่นให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งเสียก่อนทั้งรู้จักการตั้งคำถามที่ดีใส่ปากให้เกิดโอกาสเพื่อถามคำถามด้วยความสุภาพและมีมารยาทเคารพผู้อื่นบ่กล่าวคำที่หยาบคายหรือเสียมารยาทประการสำคัญต้องรู้จักกาลเทศะเลือกเวลาและสถานที่ที่เหมาะสมในการเว้าให้ชัดเจนและกระทัดรัดบ่ต้องอ้อมค้อมเว้าให้คนอื่นเข้าใจง่ายและประหยัดเวลาร
1: วมความแล้วการใช้ปากให้เกิดประโยชน์ก็คือการเปลี่ยนแปลงลักษณะของการเว้าให้เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างความเข้าใจสร้างความสัมพันธ์และสร้างคุณค่าให้กับการปากให้กับโตเขาเองนี่แหละมาฟังเพลงอีกเพลงหนึ่งจากรายการของพวกเขาเพลงนี้ก็เกี่ยวกับการใช้ปากคือกันแต่รู้สึกว่าใช้ไปในทางที่บ่ค่อยดีไปตัวไปต้มไปหลอกไปลวงคนอื่นเพลงนี้ดังมาโดนแล้วเด้เติบหนึ่งแล้วแต่ว่าผู้ดำเนินรายการจื้อบ่ได้ว่าผู้ใดเป็นผู้แต่งนักฮ้องต้นฉบับแม่นผู้ใดก็อยากหลงลืมๆแต่ว่าเพลงนี้จื้อก็คือว่าสุดใจผู้เรื่องหงเป็นผู้ขับฮ้องเมื่อหลายสิบปีก่อนในเพลงที่มีชื่อว่าอยู่ใสคำสัญญา

ขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการเพลงดังในอดีตรายการนี้มีท่านได้รับฟังวันจันทร์ถึงวันเสาร์ในระบบ FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์เวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 ระบบคลื่นกลาง AM 567 กิโลเฮิรตซ์เวลา 18:00 18:30 นาทีวันจันทร์หาวันศุกร์พร้อมนี้ท่านยังสามารถรับฟังผ่านเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวได้ที่ www.lnr.org.la และฟังผ่านแอปมือถือที่ชื่อว่า Radio Garden สามารถฟังได้ทั่วโลก

0: ท่านที่ฮับแพงปากของคนเฮานี่มีพลังวิเศษมีฤทธิ์เดชที่บ่สามารถกำหนดหรือคำนวณได้ดังนั้นเว้าแล้วเว้าอีกถ้าเฮาต้องการอยู่ร่วมกันในสังคมจำเป็นต้องรู้จักใช้ปากให้เกิดประโยชน์บ่แม่นว่ามีหยังบ่พอใจแล้วไประบายความรู้สึกลงในสื่อออนไลน์โดยเฉพาะความรู้สึกทางลบหรือมีคำเว้าที่หุนแฮงมักจะเฮ็ดให้คนอื่นเข้าใจผิดเข้ามาตอบโต้และเกิดเป็นความขัดแย้งตามมา
1: เมื่อเฮาฮู้และเห็นคนใกล้ชิดคนสนิทสนมระบายความรู้สึกทางลบเผยแพร่อยู่ในสื่อสาธารณะดีที่สุดก็คือการบอกการเตือนอย่างสุภาพและก็รอบคอบเตือนด้วยความเข้าใจและบ่ตัดสินเพื่อหลีกเลี่ยงการคอมเมนต์ในสื่อสาธารณะที่เป็นอันตรายต่อกับตัวเขาเองเพื่อจะเฮ็ดให้คนเฮานั้นเข้าใจผิดโดยเฉพาะหากว่าเฮามีเพื่อนที่เป็นคนในลักษณะแบบนี้คันสิติเขาก็ต้องติอย่างรอบคอบเพื่อบ่ให้เขานั้นเกิดความอับอายหรือให้เขารู้สึกว่าเขาบ่ได้ถูกโจมตีดีที่สุดควรแสดงความเข้าใจเห็นอกเห็นใจและแนะนำอย่างสุภาพเพื่อบอกเขาให้ระวังว่าจะมีคนมาคอมเมนต์ในสิ่งที่บ่ดีบ่งามและบางทีทำลายชื่อเสียงเกียรติยศของเฮาก็แนะนำกันไปเพื่อบ่ให้คนเข้าใจผิดทั้งเพื่อนของเฮาที่เฮาไปแนะนำแล้วก็ทั้งคนอื่นๆที่อยู่อ้อมข้างของพวกเฮาดีแท้ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยกงในกรณีที่มีคนที่โพสต์สิ่งที่บ่เป็นจริงแต่มันไปเสียดสีไปแสดงลักษณะอิจฉาริษยาอิจฉาบังเบียดคนอื่นแล้วไปซุกยู่ส่งเสริมให้มันเกิดเขาเอิ้นหยังเกิดความซาความลือเพื่อกระตุ้นให้สังคมหันมาคิดว่าตนเองถูกบ่ควรเฮ็ดแบบนั้นเพราะว่าการอยู่ซื่อๆนี่มันเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้วถ้าเฮารู้ว่าโอ้สิ่งนี้มันบ่สมควรที่จะไปคอมเมนต์หรือจะไประบายความรู้สึกต่อจากคนอื่นเฮาก็อยู่ซื่อๆจะสบายใจและบ่สร้างข้อขัดแย้งให้เกิดขึ้นในสังคม
0: เพื่อปฏิบัติตามกฎ24ชั่วโมงจะเป็นสิ่งที่ดีคืออัดกั้นแสดงความเห็นอย่าเฝ้าพิมพ์สิ่งใดออกไปให้ถ้า24ชั่วโมงผ่านไปแล้วจึงกลับมาอ่านคืนถ้าตอนนั้นยังคิดว่าควรโพสต์ก็ให้เขียนขึ้นใหม่ด้วยถ้อยคำที่สุภาพและเป็นกลางให้ชื่อไว้ว่าปากคนบ่คือปากไหสิ่งที่โพสต์ลงไปแล้วจะยังคงอยู่มันสามารถถูกนำไปใช้ต่อหรือสร้างความเสียหายแก่เฮาได้ในระยะยาวดังนั้นอย่าโต้เถียงด้วยอารมณ์ถ้ามีคนเข้ามาขัดแย้งหรือตอบโต้ด้วยความโมโหให้เฮาตอบกลับด้วยเหตุผลหรือความสุภาพที่สุดเพราะการโต้เถียงบ่สามารถแก้ไขหยังได้และมันจะกลายเป็นการดูหมิ่นกันเหยียดยามกันโดยให้ประโยชน์ในนามผู้จัดรายการเพลงดังในอดีตขอย้ำเตือนว่าการวางตัวที่ดีที่สุดในออนไลน์แม้นการใส่สติและความเมตตาในการเว้าและความรับผิดชอบในการฟัง
1: ต่อไปนี้รายการเพลงดังในอดีตมีเพลงอีกเพลงหนึ่งจะมาเปิดชูมิตรรายการของพวกเราได้ฟังในเมื่อนี้ได้ว่าเกี่ยวกับปากก็คือว่าปากคนเฮานี่แหละปากคนบ่คือปากไหนี่แหละพวกเราได้เว้ากันมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วดังนั้นตอนท้ายรายการก็อยากให้ท่านได้ฟังเพลงซึ่งผู้ให้เนื้อห้องทํานองก็คือคำลาน้องแก้วเพิ่นแต่งขึ้นในปี1965นักห้องต้นฉบับที่ห้องเพลงนี้แม่นบุญธงวงสาลีถึงแม่นว่าจะมีนักห้องหลายคนนำไปห้องแล้วห้องเล่าก็ตามแต่ว่ารายการของพวกเขาก็อยากให้มิตรรายการได้ฟังเพลงต้นฉบับถึงเสียงบ่ค่อยจะดีก็ขอให้อดสาฟังได้เด้อเพลงนี้ให้ชื่อว่าฟังนะที่หัก

ท่านที่หักแผงรายการเพลงดังในอดีตสำหรับมื้อนี้เวลาก็ใกล้จะจบลงแล้วหากท่านมีความคิดเห็นหรืออยากจะแนะนำเรื่องต่างๆเกี่ยวกับเพลงที่ท่านมักที่เคยฟังมาแล้วก็สามารถแนะนำโดยโกงด้วยการฝากขอความไว้ทาง Facebook ที่มีชื่อเป็นภาษาลาวว่าเป้าหมายไปให้ถึงขอบใจทุกๆท่านที่ติดตามมาฟังรายการของพวกเขามื้อนี้ก็สิได้อำลาพาจากขอให้ท่านได้ฟังรายการนี้ใหม่ในเวลาและสถานีแห่งเดียวกันนี้นอกจากท่านจะฟังผ่านวิทยุกระจายเสียงที่กระจายภาคพื้นดินโดยโกงแล้วท่านยังสามารถรับฟังรายการของพวกเราทางอินเทอร์เน็ตได้โดยพังทางเว็บไซต์ของวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวเข้าไปที่ www.lnr.org.laหรือท่านสามารถฟังผ่านแอปพลิเคชันที่ใช้ฟังวิทยุที่ติดตั้งอยู่กับโทรศัพท์ได้ถ้าว่าท่านยังบ่ทันมีแอปของ Radio Garden ท่านก็สามารถเข้าไปที่ Play Store สำหรับ Android และ App Store สำหรับระบบ iOS ท่านสามารถโหลดมาแล้วก็ติดตั้งใส่โทรศัพท์ของท่านและสามารถติดตามได้เช่นเดียวกันขอขอบใจหลายๆที่ท่านรับฟังรายการของพวกเรามื้อนี้คำพรใส่อุดมกับน้องสาว AI เป็นผู้ดำเนินรายการขอลาประชากรขอความสุขโชคดีจงเกิดมีแก่ทุกท่านราตรีสวัสดิ์

0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปสันทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้สมาชิกสภาแห่งชาติจากเหตุจังต่างๆประกอบคำเห็นใส่บทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026เลขาธิการใหญ่ประธานประเทศเน้นหนักต่อเวียกงานพนักงานย้ำใดก็เป็นกุกเข้าของทุกเวียกงานที่สำคัญในทุกการเคลื่อนไหวของพรรคและรัฐเวียดนามแก้ไขบรรดาจุดอุดตันเพื่อสุขยู่การเติบโตให้ได้อย่างหน่อย10ส่วนห้อยต่อไปสันหันฟังรายละเอียดกองประชุมสมัย V3 อันเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในตอนบ่ายมื้อนี้ที่หอสภาแห่งชาตินครหลวงเวียงจันทน์ภายใต้การเป็นประธานของท่านนางสุนทรไสยจักรรองประธานสภาแห่งชาติสมาชิกสภาแห่งชาติจากเขตเลือกตั้งต่างๆได้สืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026เสนอโดยท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีท่านตุลาวันวงไสยสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่16แขวงไซกองประกอบคำเห็นเกี่ยวกับการเก็บอากรการก่อสร้างโดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารต่างๆในทั่วประเทศก็คือบรรดาตัวเมืองใหญ่ซึ่งผ่านมาการก่อสร้างอาคารบ่ได้ผ่านบริษัทออกแบบก่อสร้างเฮ็ดให้รัฐเสียรายรับอากร10ส่วนห้อยจากมูลค่าการก่อสร้างเนื่องจากบ่มีฐานข้อมูลที่ละเอียดจะแจ้งฉะนั้นเสนอรัฐบาลกวดกาตื่ม
1: เกี่ยวกับเรื่องการก่อสร้างระยะผ่านมานี้เนาะโดยเฉพาะแม่นการก่อสร้างบรรดาอาคารต่างๆในขอบเขตทั่วประเทศก็คือในตัวเมืองใหญ่ๆนี้ซึ่งผ่านมานี่การก่อสร้างอาคารบ่ได้ผ่านบริษัทออกแบบก่อสร้างเนาะฉะนั้นว่าในจุดนี้นี้พวกเขาเสียรายรับจากการเก็บอากรการก่อสร้างอาคารนี่ 10% ของมูลค่าการก่อสร้างฉะนั้นคันเฮามีสถิติเกี่ยวกับการปลูกสร้างเนาะประเภทอาคารในขอบเขตโดยเฉพาะแม่นตัวเมืองใหญ่ก็คือนครหลวงเวียงจันทน์นี่ระยะผ่านมานี่ถ้าบ่ได้มีการผ่านแบบผ่านบริษัทหรือว่าอนุญาตจากแขนงการที่เกี่ยวข้องก็คือโยธาธิการและขนส่งพวกเขาจะบ่มีฐานข้อมูลเนาะเกี่ยวกับการเก็บเลยครับก็เกี่ยวกับงานการก่อสร้างนี้คันพวกเขามีฐานข้อมูลที่ละเอียดจะแจ้งพวกเขาก็สามารถเก็บเลยครับจากเรื่องงานการก่อสร้างนี้จาก 10% เช่นตัวอย่างผ่านมานี่พวกเขามีจำนวนอาคารที่ได้รับการก่อสร้างในขอบเขตนครหลวงเวียงจันทน์เช่นตัวอย่างเนาะ100กว่าหลังแต่บ่ได้ผ่านบริษัทที่ออกแบบเนาะแล้วบ่สามารถเก็บอากร 10% จากการก่อสร้างนี้ได้ฉะนั้นว่าคันเฮาคำนวณเบิ่งเฮาก็จะได้รับจากสิ่งนี้เนาะอันนี้มันนึงอยากให้ทางรัฐบาลนี้ได้ลงเล็กมันตื้ม
0: ท่านนางบัวคมขานสวงสมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่5แขวงบ่อแก้วประกอบคำเห็นใส่ทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026เกี่ยวกับการสุกยู่การเติบโตเศรษฐกิจ6เวียกจุดสุมที่รัฐบาลเสนอโดยเฉพาะการแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนและเงินเฟ้อเห็นว่าเป็นจุดสำคัญที่สุดถึงว่าจะมีแผนการผลิตและส่งออกดีปานใดก็ตามแต่ถ้าเงินกีบยังผันผวนและอัตราเงินเฟ้อยังสูงแม่นกระทบต้นทุนการผลิตของประชาชนก็คือผู้ประกอบการผลิต
2: ขออนุญาตลงลึกอยู่ในภาคทิศทางแผนการซึ่งว่าอยู่ในภาคทิศทางแผนการหันเว้าเรื่องการสุกยูการเติบโตเศรษฐกิจโดยซุ่มเซาอยู่ใน6เวียกจุดซุ่มที่ทางรัฐบาลได้กำหนดอยู่หันละแม่นข้าพเจ้าขอแลกเปลี่ยนอยู่3จุดอันที่1ละแม่นการแก้ไขอัตราแลกเปลี่ยนและเงินเฟ้ออันนี้ถือว่าก็ยังเป็นจุดที่สำคัญเนาะถือว่าคาดบ่ได้ที่สุดอันนี้จะต้องได้คำนึงถึงเป็นหยังจึงว่าเหล่านั้นเนาะถึงว่าความเป็นจริงอยู่ในข้อจำ1 5 1จำ5จะวางแผนการผลิตและการส่งออกดีปานใดก็ตามแต่ถ้าหากว่าค่าเงินกีบยังคงพันพวนและเงินเฟ้ออย่างสูงอันนั้นหันเนาะต้นทุนการผลิตของประชาชนบ่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือว่าพืชต่างๆอันนี้เนาะก็ถือว่าจะมีผลกระทบหั่นแหละต่อผู้ประกอบการก็ดีอันนี้นี่เฮ็ดแล้วได้จึงเฮ็ดให้อันน่ะการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนี้ซึ่งว่าอยู่ในนี้เว้าเรื่องภัยเงินเฟ้อเนาะเว้าเรื่องว่าวิทยาศาสตร์ของเศรษฐศาสตร์กันอย่างใดกำหนดว่าบ่มียาสนิทใดที่จะแก้หรือว่ารักษาได้ทันทีทันใดเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจะต้องได้ใช้เวลาที่ว่ายาวพอสมควรเนาะแต่ว่าโคตรสำคัญที่สุดละแม่นการจัดตั้งปฏิบัติต้องเด็ดขาดและก็สอดคล้องกับระเบียบกฎหมายนิติกรรมตามกฎหมายและก็มีนโยบายที่สอดคล้อง
0: ท่านบุญถึงดวงสวรรค์สมาชิกสภาแห่งชาติเขตเลือกตั้งที่17แขวงอัตตปือประกอบคำเห็นใส่ตัวเลขการเติบโตของลำยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือ GDP ตามแผนการที่วางไว้ในปี2026แม่น 5.50 ซึ่ง6เดือนต้นปีปฏิบัติได้500และคาดคะเน6เดือนท้ายปีจะได้500ฉะนั้นหมดปีจะบ่ได้ 5.50 ซึ่งจะต่ำกว่าที่สภาแห่งชาติทับฮ้องคือ5ปีต่อหน้า2026-2030GDP ต้องขยายตัว600ขึ้นไปฉะนั้นถ้าบ่มีมาตรการที่ดีมากระตุกสุกยู่จะเฮ็ดให้การจัดตั้งปฏิบัติบรรลุได้ยาก
1: ตัวเลขการเติบโตของรวมยอดผลิตภัณฑ์ภายในหรือว่า GDP มาที่177ได้กำหนดนะครับพองการเติบโตของ GDP 2026แม่น 5.5% แต่เฮามาเบิ่งผลรายงานของรัฐบาลในมื้อนี้6เดือนต้นปีได้ 5% และคาดคะเน6เดือนท้ายปีจะได้ 5.5% ฉะนั้นหมดปีจะบ่ได้ 5.5% นะถ้าแม่นอยู่ในอัตรานี้ซึ่งว่ามันจะต่ำกว่าคาดหมายของประชุมสภาแห่งชาติเดิมมติของประชุมครั้งที่2ว่าเฉลี่ย5ปีต่อหน้า2026-2030ต้องแม่น 6% ขึ้นไปตัวนี้นี่คือว่าถ้าบ่มีมาตรการที่ดีมากระตุ้นสุงยูนี่คือว่าการบรรลุคาดหมายเหล่านั้นจะปฏิบัติได้ยากฉะนั้น4ปีต่อหน้าจะต้องได้บรรลุคาดหมายการเติบโตของ GDP นี่สูงกว่า 6% หลายทั้งนั้นจึงสิบรรลุได้ตัวนี้จะติดพันกับข้อที่2เนาะการลงทุนเพราะว่าคาดคะเนถ้าหากอยากให้เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 6% ต่อปีนั้นจะได้มีการลงทุนทั้งหมดละแม่น 636,178 ตือกีหรือว่าประมาณ 28.9 ตือดอลลาร์อัตราแลกเปลี่ยนต่อ2บาทกี่ต่อดอลลาร์แต่ในนั้นการลงทุนภายในและต่างประเทศของเอกชนจะต้องรวม 64.4% หรือประมาณ 409,470 ตือกีหรือว่าประมาณ 18.6 ตือดอลลาร์เฉลี่ยแล้วปีนึงจะต้องประมาณ 3.72 ตือดอลลาร์
0: กองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10สำหรับตอนเช้ามื้ออื่นตามเวลาแล้วสมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งจะสืบต่อประกอบคำเห็นใส่บทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตรา6เดือนต้นปีและทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026
3: เลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเน้นหนักว่าเวียกงานพนักงานย่ำใดก็เป็นกกเข้าของทุกเวียกงานที่สำคัญในทุกการเคลื่อนไหวของภาคหลายๆเป็นปัจจัยตัดสินผลสำเร็จหรือปลาไซของการปฏิบัติแนวทางด้านพนักงานของภาคถือเป็นเวียกใจกลางที่ต้องได้นำพาซีนำอย่างเป็นระบบต่อเนื่องตอบสนองได้ความเห็นของต้องการของการพัฒนาในแต่ละระยะแนวการให้เกียรติโอลมโตกองประชุมเวียกงานจัดตั้งทั่วประเทศครั้งที่12จัดขึ้นเมืองมอมานีอยู่นครเวียงจันทน์ท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารงานศูนย์กลางภาคประธานประเทศเน้นหนักว่าคณะภาคทุกขั้นต้องเอาใจใส่อย่างจดจ่อที่สุดหอบคอบที่สุดตัวเวียกงานพนักงานรัฐกรการสร้างเพ้นกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองขันยุทธศาสตร์ของภาคก็คืออยู่แต่ละขั้นเพื่อเลือกให้ได้ผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธาตุการเมืองและมีความรู้ความสามารถ
4: คณะพักทุกขันต้องเอาใจใส่อย่างจดจ่อที่สุดรอบคอบที่สุดต่อเวียกงานพนักงานรัฐกรการสร้างแผนกำหนดพนักงานนำพาคุ้มครองขันยุทธศาสตร์ของพรรคก็คืออยู่แต่ละขันเพื่อเลือกให้ได้ผู้ที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณธาตุการเมืองความรู้ความสามารถเป็นภูมิมนาจิตปฏิวัติอันนักแน่นมีน้ำใจรักศาสตร์อันดูดดึงรับความเป็นเอกราชแห่งศาสตร์ของตนเองมันเหนียวในการรับใส่ประชาชนและประเทศศาสตร์อย่างแท้จริง
3: ท่านทองลุนศรีสุริตยังเน้นหนักให้คณะจัดตั้งศูนย์กลางภาคประธานสมทบกับสถาบันการเมืองและการปกครองแห่งชาติเพื่อปรับปรุงหลักสูตรก่อสร้างบำรุงพนักงานสืบทอดพนักงานขันยุทธศาสตร์ให้เหมาะสมสำหรับการฝึกอบรมแลกเปลี่ยนหัวข้อเฉพาะให้พนักงานขันกรรมการศูนย์กลางภาคนั่นแมนให้จัดอยู่ภายในประเทศเป็นหลักหัวข้อใดมีความจำเป็นแมนเชิญอาจารย์เซียวซานจากเวียดนามจีนมาขึ้นห้องให้และการจัดแต่ละครั้งโบให้เกยาวเพื่อให้บรรดาสหายเหล่านั้นได้ซุ่มใส่ปฏิบัติเวียกงานหลายขึ้น
0: วันที่5กรกฎนี้ท่านมิงอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาพร้อมด้วยภรรยาและคณะได้สืบต่อเดินทางเยี่ยมยามแขวงหลวงพระบางเมืองมรดกโลกให้เกียรติต้อนรับโดยท่านบุญเหลือสินไซวรวงศ์รองเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานคณะกรรมการปกครองแขวงหลวงพระบางในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมยามราชกิจอยู่ลาวระหว่างวันที่3-5กรกฎนี้ ในโอกาสนี้ท่านมินอองไลได้เกียรติต้อนรับการเข้าเยี่ยมคำนับของท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์กรรมการศูนย์กลางผักเลขาคณะบริหารงานผักแขวงประธานสภาประชาชนแขวงหลวงพะบางอยู่ห้องรับแขกโรงแรมสุภัตราเลขาคณะบริหารงานผักแขวงหลวงพะบางสร้างหน้าให้การน้ำแขวงประชาชนบรรดาชาวแขวงได้แสดงความยินดีต้อนรับอย่างอบอุ่นและตีราคาสูงต่อการเดินทางมาเยี่ยมยามรัฐกิจของท่านมินอองไลพร้อมด้วยภรรยาและคณะซึ่งเป็นนิมิตหมายอันดีงามในการเสริมขยายและเพิ่มพูนคุ้นสางสายผูกพันมิตรภาพอันเป็นมุนเสื้อที่ยาวนานและการทำมืออันใกล้ชิดฐานบ้านใกล้เคียงที่ดีระหว่างลาวเมียนมาพิเศษแมนมาเยี่ยมยามสถานที่ท่องเที่ยวแขวงหลวงพะบางเมืองมรดกโลกพร้อมทางรายงานสภาพรวมโดยย่อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแขวงในขณะเดียวกันท่านมิงอองไลประธานาธิบดีเมียนมาได้แสดงความขอบใจอย่างจริงใจต่อการต้อนรับอันอบอุ่นของท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์พร้อมด้วยคณะสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเสริมสร้างสายพัวพันมิตรภาพและความร่วมมือระหว่างแขวงหลวงพะบางและสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาให้นับมือนับพัฒนาเลิศสิ่งท่านบุญเลื่อมมณีวงศ์ยังได้จัดพิธีบาสีสู่ขวัญตามพิธีของประเพณีอันดีงามของชาวลาวเพื่อต้อนรับและอวยพรให้ท่านมินอองไลและคณะประสบแต่ความสุขความเจริญและประสบผลสำเร็จในวันเดียวกันท่านมินอองไลและคณะได้เข้าเยี่ยมชมหอพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหลวงพะบางและวัดเสียงทองซึ่งแม่นมรดกทางวัฒนธรรมและสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของนครหลวงพะบางซึ่งสะท้อนเห็นคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของเราท่านผู้มีเกียรติติดตามมาฟังข่าวจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวต่อไปสันทันฟังข่าวต่างประเทศตามข่าววิทยุกระจายเสียงเวียดนามในงานว่าวันที่4กรกฎาคมนี้อยู่นครหลวงฮานอยได้จัดกองประชุมประจำเดือนมิถุนายน2026ของรัฐบาลเวียดนามและกองประชุมทั้งไกลระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่นท่านโตเลิมเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคก๊กมินตังเวียดนามประธานประเทศเวียดนามได้เข้าร่วมและสิ้นนำกองประชุมกองประชุมได้จัดขึ้นแบบทางไก่เสริมต่อกับ34แขวงและนครท่านโตเลิมได้สังเขป6ผลงานพ้นเด่นที่รัฐบาลเวียดนามบรรลุได้ในระยะผ่านมาพร้อมกันนั้นก็ซีนำให้แก้ไขบรรดาจุดอุดตันเพื่อสุขยุบการเติบโตให้ได้อย่างน้อย10ส่วนห้อยท่านโตเลิมเสนอให้รัฐบาลที่พ้นเล็งหันบรรดาหน้าที่ให้เป็นละเอียดกลายเป็นแผนการกระทำที่มีความคืบหน้าไปตามเหลือนตามไตรมาสกำหนดแจ้งองค์การเป็นประธานผู้รับผิดชอบและเปิดเผยผลการปฏิบัติท่านเตอร์เริ่มเน้นนักตื่นว่าต้องส่งเสริมให้พนักงานกล้าคิดกล้าทำเพื่อผลประโยชน์รวมไปพร้อมกับการหัดแน่นระเบียบวินัยการป้องกันต้านการโซลัดบังหลวงฟุ่มเฟือยผลประโยชน์กลุ่มและสภาพหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ
3: วิทยุโทรภาพศูนย์กลางจีนหรือ CMG รายงานว่าวันที่3กรกฎนี้ภาคส่วนสาธารณสุขฝรั่งแจ้งให้ฮู้ว่ายอดได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนในท้ายเดือนมิถุนาผ่านมาจำนวนผู้เสียชีวิตอยู่ฝรั่งระหว่างวันที่22หาวันที่28มิถุนาผ่านมาได้เพิ่มขึ้นเกือบ30ส่วนร้อยตัวเลขจำนวนผู้เสียชีวิตปกติแม้นมีหลายกว่า 2,000 คนภาคส่วนสาธารณสุขฝรั่งรายงานว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องยังเป็นสถิติเบื้องต้นจำนวนผู้เสียชีวิตตัวจริงอาจจะสูงกว่านี้และคาดว่าบทรายงานการประเมินผลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเสียชีวิตในระยะเกิดขึ้นความร้อนในท้ายเดือนมิถุนาผ่านมาและจะเผยแพร่ในกลางเดือนกรกฎนี้
0: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวข่าวภาคนี้หมดเพียงเท่านี้ดวงสวรรค์ขันธวงศ์สาและเพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์อ่าน

ไม่เอาอันใดมาเป็นป่าหนองบ่มีหญ้าปองป่าสิซุ่นอยู่บ่อนใดสบายดีท่านผู้ฟังมิตรรายการที่ฮักแพงขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการบทกลอนและเสียงเพลงพบพ่อกับเพื่อนมีรายการเป็นประจำนำความบุญเสริญมามอบเป็นกำลังแห่งใจพรคลายความอิดเมื่อยให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการที่รับฟังอยู่ทางบ้านปัจจุบันหลายทานปฏิบัติหน้าที่เวียกงานสำเร็จผลมีผลงานไม่ยิ่งใหญ่กว่าเก่าและก็มีความภาคภูมิใจพึงพอใจกับผลงานของตนเองที่เหตุใดแต่ว่าจะยังมีหลายๆทานยังบ่ทันสำเร็จผลเทือกะย้อนเวลาเนาะจังสันก็ขอให้แข่งขันกับเวลาเพิ่นว่าจะเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหรือว่าเฮาจะเฮ็ดอันใดก็แม่นเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเฮาจะเฮ็ดได้ดีได้รับมากรับผลสำใดจังสันทางรายการบทกลอนและเสียงเพลงมอบให้เด้อความมวลซืนเป็นกำลังแห่งใจให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทุกทุกท่านเนาะคำคืนนี้บทกลอนที่จะเสนอเป็นกลอนที่คัดจากเปิ่มอุทิยานอักษรแห่งนครกาวีเป็นบทเขียนของดอกซ่อนดอนโขงมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในก่อนที่มีชื่อว่าอายอุ่นจากอกแม่แสนอกอุ่นเมื่อใดเนาอกอุ่นมารดาอุ่นกายญาทางจิตใจอยู่สบายเบาแค้นเศร้าแรงแม่เพียรถนอมเลี้ยงบ่วางตัวปะปอยเลือดอกแม่หลั่งย้อยไหลเข้าสู่ตัวคอยนาหนาวหลายห้อยพื้นผ้าหนาใหญ่พื้นงามไปเท่าทันอ้ายอกอุ่นคิงคุ้งเนื้อแม่ห่อโจมโสมอุ้มทางวาจาอ้อยอินยามได้ยินพาให้หลับแนบนิ่งในวงล้อมวางแขนแม่นาอ้อมอกแม่ป่านว่าได้อยู่เฮือนใหญ่ฝ่าหนาม้วนหมู่ไผลีมาบ่สั่นคอนแขนยานอันว้าฝุ่งยุงหินที่บินมาตอมไตมือแม่ปัดไปปองประคองตุ้มหักเห่าบุญคุณแม่หลายมากล้นหาสิ่งเสมอเหมือนมีแม่โกรธจริงกายเป็นคนห่ำเหียนเขียนได้คำสอนแม่เพียนแพงเว้าเป็นคนดีของซาดให้หู้จักพ่อหุ่มสุ่มเสื้อซาตระกูลวานากอดแม่กอดให้แน่นเนาแนบสวงอกกราบหับในบุญคุณแม่เพียรแพงเลี้ยงมีแม่กดจริงมีวันนี้ทำความดีให้กับซาดรสซาดนมหวานลูกยังจำเจอได้ย้อนคุณแก้วแม่สอนนี่แล้ว

บทกลอนอายอุ่นจากอกแม่ผ่านท่านผู้ฟังไปเนาะเป็นบทเขียนของดอกซ่อนดอนคงคัดจากปื้มอุทยานอักษรแห่งนครกาวีเป็นว่าแสนอบอุ่นเมื่อได้อยู่ในอ้อมกอดของแม่มารดาอุ่นใดกับบ่เปรียบเสมอเหมือนอุ่นอ้อมกอดของแม่มันอุ่นทางกายญาและจิตใจเนาะบ่ว่าเศร้าว่าแรงแม่นว่าสิห้อยผืนผ้าหรือว่าสิบผืนผ้าที่ใหญ่มันก็ยังบ่อบอุ่นเท่ากายญาของอ้อมกอดของแม่ว่าซะเนาะมอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการทุกทานที่กำลังเปิดวิทยุรับฟังอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านใดอยากจะประกอบส่วนมื้อซื่นหรือว่าอยากจะทดสอบความรู้ของตนเองทางด้านการเขียนบทกลอนก็ส่งมาได้เด้อยินดีนำเอาผลงานมาออกสู่รายการนี้เนาะมาฟังบทกลอนต่อไปก่อนบทนี้เป็นบทเขียนของลูกดอนกระเด็นขอมอบเป็นความมุ่นซื่นให้กับเพื่อนมีรายการทั่วประเทศหากว่าได้ฟังแล้วสุขภาพแข็งแรงและสุขโชคดีตลอดไปบทกลอนชื่อว่าคอยน้องทงนาเฮาเดือน11ออดอ้อนลมวอนวีวอนอ่อนซอนแนมนำนาทงทามแท่กวงเข้าออกห่วงเหลืองลายคือคำผืนแผนแสนซื่นซวงซวงสิ่งย่อคอขิงก่องกลมยามลมต้องต่อยตีนกแย่นแวนแวดห้องก้องไผ่เข้มเถียงส่งเสียงหุยหวนหากอมนาแหนมเข่าเสียงกะเว้าประสานเต้าปลายตานต้นต่ำส้มเข่างามก่องกลมคือคำแผนคำง้อยเถียงมือคำแก้มแนมทงสุดสายตาสุดคะนิง

เกิดยอดสู้อ้ายคอยอยู่เดียวดายคงหมายเหียงผ่านางบ่ห่างเหินหายหน้าเก็บเกี่ยวนาเฮาแล้วลมวีแววหวานวาเป็นวีวาว่าเว้าสลองเข้าห่วมกันอย่าให้หักขาดสะบั้นสลายลายลมลวงนางเอ๋ยถึกบ่าวเวียงควงไปใส่หวานหวานเว้าเบื่อหน้าเฮาเคยสร้างทางเค็มเถียงเคยย่างมาเถิดหนามาสวยสร้างทางป่าไผ่โคกคอยยังคอยน้องบ่

0: าแม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ่งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงลายมากัดเป็นไข้เลือดออกไหน
1: บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงลายมันมากัดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากางให้ลูกเดี๋ยวนี้ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าจะนอนเว้นก็ต้องนอนในมุ้งป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่มีคนเสียชีวิตจนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนใด
2: บ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

คัญท่านผู้ฟังไปอีกเนาะสำหรับบทกลอนซึ่งเขียนโดยลูกดอนกระเด็นเพิ่นให้ชื่อว่าคอยน้องทุ่งนาเฮาเอาไปอยู่ทางใดเนาะว่าซั่นมาซะเด้อไปเลยไปหลับจงมายามบ้านป่าขาดอนเด้ว่าซะเนาะอีความคิดฮอดคิดถึงเพิ่นว่าอยากไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็อย่าสิไปเลยไปหลับจงมีเวลามายามบ้านเด้อว่าซั่นคนอื่นเขายังมาบัดนองคือว่าบ่ยินข่าวยินข่าวเอาเป็นอีกบทกลอนหนึ่งฝากเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการที่รับฟังอยู่ในขณะนี้มาฟังบทกลอนต่อไปก่อนบทนี้เป็นผลงานการเขียนของแสงเพชรแก้วประเสริฐมอบเป็นความสุขมื้อซื่นให้กับเพื่อนมิตรรายการในค่ำคืนนี้ในก่อนที่มีชื่อว่าบ้านแม่ภูมิฐานแถวถิ่นแคว้นแดนด่านโดยเขาภูพนมเรียงรายงามเหยียดยาวประกันบ้านลำน้ำนอนโคนเกี้ยวสายยาวระวังดานพึกษาเสนโกตันทันทานทินภัยมัดสาลอยเล่นจันในนานวาลีอุดมสมบูรณ์สัตว์สิ่งมีหลายล้นเสือสิงลิงหมูเม่นเมื่อยมีสนีคางอากาศบินเซลเซลขนาล้นอ่างเมืองเหลียวลงแหล่ลำไต้ยุทางสบายไปทงเพียงไก่เกินตาใหญ่ใหญ่ภูมิพื้นบ้านใดหรือเทียมบ้านเมืองใสแสนสว่างบ้านเมย์คอยสุขสื่นซอยบ่มีตื่นต่ำไผ่เหี่ยมเอ๋ยอากาศสดธรรมชาติสร้างสั่นสั่งแปลงปันคู่หาหารตูนตาดสัมสบันสวงแก้วสุ่มเย็นสุ่มสวงซอยลาวันเมืองเมให้สึ่งไผ่ขู่ย่านพายุแค้วห่างเหือนสุขใดเหมือนบ่อนบ้านเพียงแค่ดินลาวน้ำใสใจคนขักคองดาวเดือนแจงอยู่ใสหอนลืมเจ้าลืมเฮาน้องพีแสนไก่ยามภา

พยาธิไข้เลือดออกสามารถป้องกันได้เพียงแต่เอาใจใส่ปฏิบัติง่ายๆในทุกๆวันเสาร์เช่นล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่อาศัยของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนเพียงเท่านี้ก็จะบ่มีพยาธิไข้เลือดออกบ่มีหนอนน้ำยุงลายบ่มีไข้เลือดออกอย่าลืมทุกๆวันเสาร์ต้องเอาใจใส่ปฏิบัติล้างและพัดถูภาชนะที่ใส่น้ำเก็บเมียนหรือทำลายภาชนะที่บ่ได้ใส่เพื่อบ่ให้เป็นบ่อนอยู่ของนอนน้ำถ้าสงสัยเป็นไข้เลือดออกให้ไปหาหมออย่างรีบด่วนด้วยความห่วงใยจากโครงการควบคุมพยาธิติดต่อ2โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนกระทรวงสาธารณสุข

เสียงเพชรเกี้ยวประเสริฐในสื่อบทก่อนว่าบ้านแม่เฮาบ้านแม่เฮาเป็นดินแดนที่สวยงามมีธรรมชาติมีสายน้ำลำธารอากาศก็แสนดีว่าซั่นผู้คนก็นิสัยดีเว้าหนัวหัวมวนอยู่ใส่ก็บ่คือบ้านเฮาเด้อเพิ่นว่าจังซั่นเนาะมอบให้กับเพิ่นมิตรรายการในค่ำคืนนี้หวังว่าคงจะเป็นทีบึกบันบุญซืนบ่หลายก็คงน้อยเนาะมาฟังบทก่อนต่อไปก่อนบทนี้เป็นบทเขียนของสายดอนใต้ซึ่งได้คัดมาจากปื้มโฮมกวีโพดแห่งกาเมบทก่อนเพิ่นมีชื่อว่าป่าเป็นและป่าตายป่าเป็นลอยดีดเต้นดันดืบเมื่อเหนือห่างขวดคุยทวนกระแสเมนาทีไหลริ้วแสนเมื่อยหิวก็ทนสู้ให้ถึงปลายจุดเล็งบ่มีหวนตาวหน้าลงใต้ลองนาทีสั่นเดียวชีวิตนี้มนุษย์ซากสุมคนการเกิดมีชีวิตประเสริฐสูงเหลือล้นต้องบุกดันคันสู้บ่ยอมถอยหลังตาวเพื่อจุดหมายมาดมุ่งที่มีไว้แต่ละคนนั่นแล้วขอเพียงแต่ถูกต้องตามฟองเปืองแป๋วบ่ลวงในคุณของระเบียบการเมืองบ้านยากง่ายขอคันท่าเตรียมตัวตั้งต่อมีความเพียรเพียบพร้อมอดทนน้อมแนบนำหากว่าป่าตายแล้วก็ลบตาวคืนหลังไหลลองลงลำของทางทวนลงใต้ป่าตายหมดทางสู้ต้องไหลคืนกับตาวมันหากฟูอยู่หน้าน้ำลงใต้เมนาทีพุ่นแล้วคนใดหากย่อท้ออิดอ่อนกายใจบ่เข้มแข็งคมเด็ดเคลื่อนแข็งคันเข้มเหมือนดังป่าตายแล้วที่ไหลลงใต้ต่ำคนเฮาหากบ่สู้สิตายด้ามดำ

ป็นจังได๋รับฟังบทกลอนและเสียงเพลงผ่านไปหวังว่าบรรดาพ่อแม่พี่น้องมิตรรายการคงจะบ่ทันหลับนอนกันเถอะเนาะยังคงเป็นกําลังแรงใจให้เปิดเครื่องรับฟังอยู่ในขณะนี้เมื่อกี้ได้ฟังบทกลอนจากซ้ายดอนใต้เพิ่นให้ชื่อว่าป่าเป็นและป่าตายเพิ่นว่าคนเฮานี่หากว่าคนใดย่อท้ออิดอ่อนกายใจหากว่าบ่เข้มแข็งคมเด็ดเคลื่อนแข็งคันเข้มเหมือนดังป่าตายแล้วสิไหลลงใต้ต่ําหากว่าจิตใจบ่โตสู้สิตายด้ามดังป่านั่นแล้วเพิ่นว่าเนาะฉะนั้นเกิดเป็นคนต้องมีจิตใจที่โตสู้บ่ต้องยอมแพ้เนาะสู้ถึงว่ายังบ่ถึงฝันเถื่อก็บ่ต้องอ่อนกายบ่ต้องอ่อนใจบ่ต้องท้อแท้ต้องสู้ต่อไปเนาะความหวังหรือว่าไสยศาสนานั้นรอท่านอยู่ข้างหน้าอย่างแน่นอนขออย่างเดียวต้องสู้อย่ายอมแพ้เนาะมาฟังบทกลอนต่อไปก่อนบทนี้เป็นบทเขียนของบัวบางบึงขอมอบให้กับเพื่อนมิตรรายการทุกท่านในก่อนที่มีชื่อว่าความบริสุทธิ์จากใจหวังดีที่มอบให้ฝันไฟคงเห็นไว้เมื่อยามเดินไกลห่างกันเกินกำอาจเป็นฝันฝังมันนิรันดรซ้อนแบงเกิดผูกพันเสื่อมเข้าไม่ตีน้อมแนบมโนวาเดมิหมายวันแยกห่างทางไตไก่เทียวนึกน้อมเดียวเฟื่อแฝงคอบแยงประคองตูมสมานสันใจเกี้ยวประสานใจกายปองประจักษ์ปุ๋งหักแท้ในห้องแห่งภวังล้วนใจใส่ซื่นซ้อยมาจากดวงใจบ่วันไหวคอนแคนคูนทลายเปปีนดินทางเดินไก่ค่อยทะยอยนำก้าวผ่านขอเพียงอึดต่อทนเพียงคำกูใจมีพลังเหลื่อมล้ำมีค่าคุ้มขังปาฏนาใจหมายบ่วางเวเวเวิงเพื่อนใดดีใจแท้มีแวนีเปเปลี่ยนสุขทุกเสริญหยดย่องประดื่มข้างส่งประเคนหากใจจริงจอดมันฟันผ่าหนามหนาใจซื่อใส่ในงานหยดย่อนิยมยองใจดีสมหนาแน่นบริวารบ่แหน่งนายกายนี้มีชื่อข้างครึ่งค่ำผู้มโนเจ้า

เอาเสียงเพลงพร้อมบทกลอนที่มีชื่อว่าความบริสุทธิ์ใหญ่ความบริสุทธิ์จากหัวใจบ่มีคิดเลี้ยวบ่มีแปรเปลี่ยนมีแต่ยึดมั่นในหัวใจผูกพันกันไปบ่มีวันแยกห่างเป็นว่าซะเนาะสิแลความบริสุทธิ์ใจความจริงใจมันซื่อกันบ่ได้เนาะมันต้องบริสุทธิ์พุทธพงมาจากส่วนลึกในหัวใจแท้ๆเนาะที่มีให้มีต่อกันและกันนี่อันนี้แม่นเป็นความดีที่ประเสริฐเลิศล้ำที่สุดคนเฮาอยู่ร่วมกันให้ฮักกันไว้หลายๆเนาะฮักกันไว้ดีกว่าสังกันเพิ่นว่าความฮักนี้มีฮักแล้วมันก็มีคุณงามความดีกินบ่มืดละคันฮักกันเนาะบ่มีไผสิมาแยกห่างบ่มีแยกออกกันได้เนาะย้อนความฮักความสมาธิความเข้าใจซึ่งกันและกันมาเหลียวเบิ่งเวลานาทีสมควรแก่เวลาที่สิได้มารับพระจากท่านผู้ฟังไปค่ำคืนนี้ผู้ดำเนินรายการไกสอนวิศยราชขออวยไส้พรทุกท่านจงมีแต่ความผาสุกนอนหลับฝันดีคืนต่อไปพบกันใหม่ค่ำคืนนี้ลาตีสุขสันต์

สื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการนำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักและมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคํานับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่าง

สุขิมันเสมอมันคือเก่าความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีสบายดีพี่น้องป้องปายสบายดีพ่อแม่ลุงป้าอาวอามิตรรายการท่านผู้ฟังที่เคารพและฮักแพงทุกท่านกลับคืนมาพบกันอีกเช่นเคยกับรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาอยู่เป็นเพื่อนเคียงข้างมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังเข้าสู่นิทานในยามค่ำคืนและกลับคืนมาพบพ่อกันกับมิตรฮักรายการในคืนนี้นอกจากจะนำเอาเสียงเพลงมาขับกล่อมมิตรรายการทุกท่านแล้วต้นกล้วยยังนำเอาข้อมูลข่าวสารดีๆที่มีประโยชน์มาเล่าสู่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านให้ได้ติดตามรับฟังเช่นกันแต่ว่าในขั้นตำอิดมาพบพ่อกันจะมอบความเบิกบานมวลซื่นด้วยเสียงเพลงให้ทุกท่านได้สดซื่นซะก่อนหลังจากนั้นแล้วพวกเราจึงค่อยกลับคืนเข้าสู่ระยะต่อไปของรายการนำกันเติม

0: แม่มันคือปล่อยให้ลูกนอนเว้นแบบนี้จอมก็บ่กลางมุ้งก็บ่กลางให้ลูกระวังยุงหลายกัดจักหน่อยสิเป็นไข้เลือดออกได
1: ้บ่เป็นหยังดอกคอยเบิ่งลูกอยู่ยุงบ่มีดอก
0: เจ้าสิฮู้บ่ว่ายุงหลายนี่มันกัดตอดตอนใดเดี๋ยวนี้คนเป็นไข้เลือดออกหลายประมาทบ่ได้เด้อ
1: เออคอยสิเอามุ้งมากลางให้ลูกเดียวนี่ล่ะ
0: บ่แม่นแต่ลูกใดเจ้าก็คือกันถ้าเจ้านอนเวียนก็ต้องนอนในมุ้งเพื่อป้องกันบ่ให้ยุงกัดเป็นไข้เลือดออกแล้วมันอันตรายใดเจ้าบ่ได้ยินข่าวบ่ว่ามีคนเสียชีวิตย้อนไข้เลือดออกไปแล้วหลายคนล่ะเด
2: ้อบ่อยากเป็นไข้เลือดออกต้องป้องกันบ่ให้ยุงลายกัดต้องนอนในมุ้งทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของท่าน

ในฐานะเป็นผ้าหนะอันแหลมคมในแนวหบการเมืองแนวขิดสื่อมวลชนต้องสู้หบต้านสงครามจิตศาสตร์และกลอุบายหันเปลี่ยนโดยสันติของศัตรูอย่างเป็นประจำทั้งการและคล่องแคล่วซึ่งบ่เพียงแต่ตอบต้านถ้อยทำนองโฆษณาบิดเบือนใส่ให้ป้ายสีแนวทางนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐเท่านั้นสื่อมวลชนต้องเป็นเจ้าการบุกก่อนด้วยการนำพาห่างเสียงสังคมอย่างตั้งหน้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: นี่เฒ่าเฮาสังเกตเห็นว่าปัจจุบันนี้พรรครัฐเฮานี่ได้มีแนวทางสุ่มใส่เวียกงานปกปักรักษาป่าไม้ต้านและสกัดกั้นปัญหาไฟไหม้ลามป่าย่างเอาจริงเอาจังได้เน
1: า
0: ะ
1: เออก็แม่นล่ะบ่ภายหลังท่านนายกรัฐมนตรีได้ออกคำสั่งเลขที่11เฮ็ดให้ปัญหาไฟไหม้ลามป่านี่มีท่าเอียงลดลงในแต่ละปีได้
0: แม่นแต่ก็ยังมีหลายท้องถิ่นอยู่ปฏิบัติบ่ทันได้เท่าที่ควรหั่นแหละยังปรากฏเห็นมีสภาพไฟไหม้ลามป่าเกิดขึ้นอยู่ซึ่งพวกเขาจะต้องได้เพิ่มทวีความเอาใจใส่ต่อเวียกงานดังกล่าวนี้ให้หลายขึ้นเลย
1: แม่นแล้วเพื่อบ่ให้เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามป่าในฤดูแล้งบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นและคณะกรรมการคุ้มครองภัยพิบัติต้องได้กระเกียมความพร้อมทุกๆด้านเพื่อรับมือกับสภาพการที่อาจจะเกิดขึ้นให้ท่วงทันกับเวลาเพื่อลดพรความเสียหายของเนื้อที่ป่าไม้ได้
0: พร้อมเดียวกันนั้นบรรดาองค์การปกครองท้องถิ่นแต่ละขั้นต้องเป็นเจ้าการเอาใจใส่กวดกาติดตามแนะนำวิธีป้องกันไฟไหม้ลามป่าให้แก่ประชาชนภายในบ้านของตนโดยการสร้างแล้วป้องกันไฟก่อนจะจุดพื้นที่กสิกรรมและเขตที่มีความเสี่ยงต่างๆเวลาเข้าป่าซอกอยู่หากินดังฟื้นดังไฟก็ต้องดับหมอดก่อนแล้วจึงกลับบ้านเพื่อบ่ให้ไฟลามใหม่ไปบนอื่น
1: แม่นแล้วเห็นดีน้ำเท่าเว้ามาเด้อถ้าหากพวกเฮาหมดทุกคนนี่เป็นเจ้าการช่วยกันปัญหาไฟไหม้ลามป่าก็สิบ่เกิดขึ้นอีกฉะนั้นพวกเฮาหมดทุกคนจงร่วมแรงร่วมใจป้องกันต้านและสกัดกั้นไฟไหม้ลามป่าให้ได้ในขอบเขตทั่วประเทศนี้
0: แม่น
2: ให้องค์การปกครองท้องถิ่นทุกขั้นเป็นเจ้าการและเข้มงวดในการป้องกันสกัดกั้นการจุดป่าแบบสะสายในกรณีหากเกิดมีไฟไหม้ป่าอยู่ท้องถิ่นใดแม่นมอบให้ท้องถิ่นนั้นเป็นเจ้าการจัดตั้งกำลังพร้อมทั้งวัตถุอุปกรณ์เพื่อดับมอดให้ทันเวลารับประกันบ่ให้เกิดความเสียหายให้แฮงและแพร่ลามเป็นบริเวณกว้าง

สิบไม่แหลมบ่อท่อเหล็กปูสิบผู้หูบ่อท่อผู้เคยขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีมาขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามค่ำคืน

เวลาพักผ่อนในยามค่ำคืนแบบนี้แน่นอนหลายๆท่านอาจจะกำลังพักผ่อนอยู่แต่ว่าอาจจะมีอีกหลายๆท่านพากันสืบโต้ปฏิบัติหน้าที่เวียกงานต้องได้ประจำการอยู่ตามองค์การสำนักงานใดก็แล้วแต่สามารถที่จะให้เวียกงานไปนำในยามค่ำคืนและการรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเขาไปนำได้หลากหลายคนหลากหลายอาชีพย้อนว่ามีหลากหลายความสามารถก็เห็นให้คนเฮามีหลากหลายอาชีพประกอบอาชีพแตกต่างกันบางคนเฮ็ดเวียกกะกลางเว้นบางคนเฮ็ดเวียกกะกลางคืนก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกท่านก็แล้วกันที่กำลังต่อสู้หรือว่าปฏิบัติหน้าที่เวียกงานอยู่ในเวลาค่ำคืนแบบนี้

0: แล้วก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานในยามค่ำคืนแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี้โดยเฉพาะกับแม่ท่านที่กำลังคุ้นเคี่ยวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในยามค่ำคืนปฏิบัติหน้าที่ในกะเวียกกลางคืนอันนี้ต้องได้ใส่ความพยายามในการเฮ็ดเวียกต่างจากเวียกกลางเวนแม้นอยู่ว่ากลางคืนบ่มีแสงแดดฮ้อนอ้าวแต่ว่ากลางคืนปกติตามธรรมชาติแล้วเป็นเวลาพักผ่อนของมนุษย์เฮาแต่ว่าหลายท่านต้องได้ฝืนธรรมชาติฝืนกฎเกณฑ์ธรรมชาติในการปฏิบัติหน้าที่เวียกงานในกะกลางคืนอันนี้ก็ขอเป็นกำลังแห่งใจให้ทุกท่านก็แล้วกันและอยู่ในทุกมื้อนี้นั้นค่าของชีพก็สูงค่าอยู่ค่ากินค่าน้ำค่าไฟราคาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆอันนี้ก็เป็นการปรับขึ้นราคาตามกลไกทางการตลาดก็ย้อนว่าสภาพเศรษฐกิจแล้วก็ส่งผลให้รายได้หรือว่ารายรับนั้นบ่เพียงพอก็คือบ่สมดุลกับค่าใช้จ่ายในปัจจุบันโดยเฉพาะก็แม่นประชาชนพวกเราผู้ที่มีครอบครัวที่ต้องได้เบิ่งแยงต้องได้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในครัวเรือนค่าเทอมลูกสำหรับผู้ที่มีลูกมีเต้าน้อยคนก็สิบ่ปานใดแต่ว่าถ้าครอบครัวใดมีลูกหลายคนอันนี้ก็แน่นอนว่าต้องกระทบถึงรายรับหรือว่าเงินที่อยู่ในถุงแน่นอนท่านผู้ฟัง
1: ชาตินี้คงมีบุญวาสนา
0: แต่ว่าจังใดก็แล้วแต่เกิดมาเป็นคนแล้วก็ต้องสู้ศาสนาและก็รายการพวกเฮาก็ขอมอบเสียงเพลงม่วนๆนี้ให้เป็นกำลังแห่งใจให้ทุกๆท่านสามารถมีเฮือมีแรงมีกำลังใจที่ดีในการต่อสู้เวียกงานก็แล้วกัน

ื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุคเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1ย่างสุดใจ

0: พยัธไขยุงลายหรือพยัธไขเลือดออกสามารถป้องกันได้โดยบ่ให้ยุงกัดและปฏิบัติหลักการหาปอฉะนั้นถ้าทานหรือคนในครอบครัวของทานตลอดฮอดการมีส่วนร่วมของชุมชนจงได้พร้อมกันเอาใจใส่ปฏิบัติหาปอให้เป็นประจำทุกๆอาทิตย์และเพียงแต่ทานปฏิบัติดังนี้1ปิดฝาภาชนะที่เก็บน้ำในเฮือนและนอกเฮือนเพื่อบ่ให้ยุงมาไข่ใส่2เปลี่ยนน้ำและพัดถูภาชนะเซนเต้าดอกไม้น้ำหองตินตู้ถาดหองจอกน้ำ3ปล่อยป่าหางนกยุงเพื่อกินนอนน้ำ4ปรับปรุงบ่ให้มีน้ำข้างน้ำกระโปะกระป๋องหางลิ้นอย่างตินรถเก่า5ปฏิบัติเป็นประจำทุกๆอาทิตย์และถ้าเป็นไข่บ่ให้เสื้อยามากินเองบ่ให้ปินป่วยอยู่ตามบ้านเฮือนให้ไปพบแพทย์เพื่อปินป่วยอยู่ห้องหมอหรือสุขศาลาใกล้บ้านทาน
1: ปฏิบัติเพียงเท่านี้ก็บ่ซั่นจักเป็นพยาธิไข่ยุงลายหรือไข่เลือดออกได้ด้วยความห่วงใยจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว

0: ากาศมื้อนี้คือว่าผิดปกติแท้แน่ไปทางใดก็เต็มไปด้วยควันแสบหูแสบตานะพ่อ
1: แม่นแล้วพอเข้าสู่ฤดูแล้งก็เกิดมีสภาพไฟไหม้ลามปาแบบนี้ล่ะลูกเอ้ย
0: เป็นหยังจึงเกิดมีปัญหาไฟไหม้ลามปาแบบนี้เนาะ
1: กันย้อนว่าประชาชนชาวบ้านพวกเขานี่แล้วทางปลาเฮ็ดไร่เฮ็ดสวนจุดปลาแบบสะสาย
0: โอ้ยเฮ็ดจังซี่มันสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวงต่อเนื้อที่ปลาไม้และระบบนิเวศใด
1: แมนย้อนความมักง่ายขาดสติของประชาชนเฮานี่แล้วจึงเฮ็ดให้ไฟไหม้ลามปาเป็นบริเวณกว้างสร้างความเสียหายอย่างใหญ่หลวง
0: ฉะนั้นในเวลาทำการผลิตกสิกรรมในฤดูแล้งพวกเขาควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะตามมาก่อนจะจูดพื้นที่กสิกรรมก็ต้องสั่งแล้วป้องกันไฟอ้อมรอบบริเวณนั้นและเขตที่มีความเสี่ยงสากลเพื่อป้องกันบ่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้ลามปา
1: ให้องค์การปกครอง

ไหลผู้มัวเมาคานเรียกงานตั้งต่อบ่มีวันสิพอเงินล้านค่าแพงขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านอนในยามนิทาค่ำคืนนี่ล่ะ

เนื่องจากการปรับเปลี่ยนที่มีความผันผวนของสภาพการในทั่วโลกก็ส่งผลให้สภาพแวดล้อมภายในประเทศของพวกเขาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบไปนำบ่ว่าจะเป็นราคาสินค้าค่าครองชีพและก็ปัจจัยหลายๆอย่างโดยเฉพาะก็แม่นพลังงานท่านผู้ฟังประเทศพวกเขายังต้องใช้พลังงานเสื้อไฟต่างๆก็ส่งผลกระทบต่อการใช้จ่ายโดยเฉพาะก็แม่นผู้มีรายได้น้อยจะสละทางออกเดียวก็คือการใช้จ่ายอย่างประหยัดมีความรอบคอบมีการวางแผนการเงินคักแน่ต้องได้มีการคุ้มการจ่ายเงินจ่ายคำเนี่ยในทุกๆมือนี้นอกจากนี้ก็ต้องมีแผนสำรองอาจจะมีการค้าขายหารายได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งหรือว่ามีหน้าห้านบางทีอาจจะมีหลังห้านบ่จังซี่ก็ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ขึ้นกับความสะดวกว่าแต่ละคนมีความสะดวกช่องทางใดส่วนว่าผู้ที่เป็นคนโสดผู้ที่บ่มีครอบครัวอันนี้ก็สิถือว่าโชคดีไปรอดโตไปเพราะว่าบ่ได้หอบบ่ได้แบกหาภาระนักบ่มีลูกมีเต้าหลายคนต้องรับผิดชอบหลายๆชีวิตกับว่าแม่นหั่นน่ะก็ตัดรายจ่ายตัวนั้นออกไปได้หลายตื้มเพียงแต่รับภาระเบิ่งแยงชีวิตของตนเองเอาตัวรอดให้ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วในยุคสมัยนี้อีกอันนึงที่สำคัญนี่ก็แม่นเรื่องหนี้สินถ้าว่าบ่จำเป็นก็บ่ควรที่จะสร้างหนี้สร้างสินเอาตัวรอดให้ได้แล้วก็ถือว่าข้ามฟ้าข้ามฟังได้อย่างปลอดภัยอันนี้เป็นแต่สมเชยสำหรับผู้ที่เป็นคนโสดส่วนว่าผู้ที่บ่โสดผู้ที่มีครอบมีครัวมีภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบก็บ่ควรที่จะสร้างหนี้สร้างสินที่บ่จำเป็นเทื่ออันใดที่บ่จำเป็นตัดออกได้ก็ควรตัดในยุคสภาพเศรษฐกิจสังคมแบบนี้

สื่อมวลชนเป็นเครื่องมืออันแหลมคมของพรรคและรัฐเฮาในการโฆษณาเผยแพร่แนวทางแผนนโยบายของพรรคระเบียบกฎหมายของรัฐให้การศึกษาอบรมทางด้านการเมืองแนวคิดแก่มหาชนปลุกระดมสุขยุคเขาเจ้าประกอบส่วนเข้าในการปฏิบัติซองหน้าที่ยุทธศาสตร์ก็คือในภารกิจแห่งการสืบต่อสร้างและขยายระบอบประชาธิปไตยประชาชนสร้างบรรดาปฐมปัจจัยให้แก้การก้าวขึ้นสังคมนิยมเถื่อละก้าวคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ

0: แก้วแม่นลูกเห็นหยังคือว่าเปิดน้ำแหงแท้หนา
1: ซักเครื่องและไล่เครื่องนะแม
0: ่ซักเครื่องคือบ่เปิดใส่โอ่งใส่ฟุ้ยไว้ก่อนซะนะเฮ็ดจังซี่มันก็เปลืองน้ำละบ
1: ่แต่มันสบายแฮ่นเด้แม
0: ่เออเฮ็ดอันใดมันก็ยากแดหล่ะลูกเอ้ยเฮาต้องฮู้ประหยัดน้ำใดๆเปิดไว้จังซี่มันเปลืองได้ลูกเอ้ยเทื่อหน้าหนาให้ลูกเปิดใส่โอ่งหรือว่าใส่ฟุ้ยไว้ก่อนจึงซักเครื่องมันจึงประหยัดทั้งเงินและน้ำได้ลูก
1: เจ้าลูกเข้าใจแล้วแม่

0: เป็นจังไหนลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี่มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ําก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ําอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ําสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมื้อนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดํารงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลําบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดํารงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ําสัตว์ป่าเข้าในการดํารงชีวิตประจําวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเขาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดํารงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
1: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม้ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเฮาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามและอุดมสมบูรณ์

ฝนตกยังหูเอือนนอนกลางคืนยังหูตื่นความทุกข์ยังหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นขณะนี้ท่านกำลังให้แก่ติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านเข้านิทาหรือว่าเข้านอนในยามค่ำคืน

0: แล้วก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆรวมทั้งสิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการหลายอย่างผ่านไปแล้วก็ขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงของพวกเราอยู่ในขณะนี
1: ้พอได้สมดังใจมันมา
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพจากสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบันที่ได้ก้าวผ่านมาแล้วนั้นก็เห็นว่าโดยรวมแล้วพวกเราทุกๆคนนี่ก็ล้วนแล้วแต่มีภาระบ่ว่าจะเป็นภาระหาเลี้ยงตนเองหาเลี้ยงครอบครัวหาเลี้ยงคนที่เฮาฮักในภาระหน้าที่ทั้งหมดนี้นั้นบางเทื่อก็อาจจะมีความอิดเมื่อยมีความท้อแท้ก็อย่าฟ้าวถอดใจอย่าฟ้าวท้อถอยปัญหามีไว้เพื่อแก้บ่ได้มีไว้เพื่อให้แพ้ท่านผู้ฟังก็คือดังกับที่บูฮานเพิ่นว่าฝนตกอย่างหูเอือนนอนกลางคืนอย่างหูตื่นความทุกข์อย่างหูเตืองมีขึ้นมือลุ่นนั่นแหละก็คือบ่ว่าสิทุกข์ยากลำบากปานใดต้องมีมือใดมือหนึ่งเป็นมือที่สดใสบ่มีเมฆหมองมัวมาบดบังก็ขึ้นอยู่กับว่าเฮาจะมีความอดทนมีความภาคเพียรมีความพยายามน้อยหลายปานใด

ื่อมวลชนเป็นขั้วต่อและสายให้ผูกพันระหว่างมหาชนกับผักเป็นเวทีให้มหาชนได้แสดงความคิดเห็นทัศนะอันสร้างสรรค์เกี่ยวกับการน้ำพาของผักและการคุ้มครองของรัฐเป็นเวทีแห่งการเสริมขยายประชาธิปไตยและสิทธิ์เป็นเจ้าประเทศชาติของประชาชนบรรดาเผ่าอย่างแท้จริงเฮ็ดให้ผักในมหาชนใกล้ชิดติดพันสนิทแน่นขึ้นเรื่อยๆคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่าง

0: เออข่อยได้ยินแต่เขาเว้าถึงเรื่องการอนุรักษ์สัตว์ป่ามันหมายความว่าแนวใดก่
1: อมันก็แม่นการสงวนไว้บ่ให้น้ําใส้หั่นแล้วคันซั่นเขาก็สิว่าอนุรักษ์บ
2: ่โอ้ยมันบ่แม่นแนวนั้นการอนุรักษ์แม่นการนําใส้อย่างสลาดโดยมีการคุ้มครองจัดสรรเพื่อให้พวกเฮาหมดทุกคนสามารถนําใส้สัตว์ป่าชนิดต่างๆได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลาน
0: คันซั่นเพิ่นคือห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าซะนะ
2: เพิ่นห้ามบ่ให้มีการซื้อขายสัตว์ป่าก็ย้อนว่ามันเป็นการส่งเสริมการล่าสัตว์ป่าให้ดับสูญถ้ามันดับสูญแล้วในอนาคตข้างหน้าลูกหลานพวกเฮาผู้เกิดใหม่ใหญ่ลุ้นก็อาจจะบ่ได้นําไส้อีก
1: เออหลานเว้าถูกพ่อตู้เข้าใจแล้วว่าการอนุรักษ์นี่แม่นการนําไส้อย่างสลาดเพื่อให้ประชาชนพวกเฮาสามารถนําไส้สัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ได้อย่างยาวนานฮอดเส้นลูกเส้นหลานเนาะ
3: สัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ําค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติจะสวยงามลูกหลานจะได้เบิ่งได้ชมและนําไส้ตลอดไป

0: ใจบ่โซดาด้วยเว้าแม่นก็เป็นพิษใจบ่โซดาดอมเว้าดีก็เป็นไฮขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลาตีเสียงเพลงจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติต้นกล้วยเป็นผู้ดำเนินรายการนำเอาเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆมาขับกล่อมส่งมิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านเข้าสู่นิทานในยามค่ำคืนและก็ได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงเสียงดนตรีม่วนๆแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการผ่านไปแล้วขอมอบให้เป็นความสุขความเบิกบานแก่มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกๆท่านในยามค่ำคืนและมาฮอตนี้นั้นก็ถือว่าเป็นท้ายรายการแล้วนะเหลียวเบิ่งเวลานี้ยังเหลืออยู่พอเท่าใดจะให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านนั้นได้เบิกบานม่วนซื่นกับเสียงเพลงไปจนกว่าเวลารายการนั้นสิ้นสุดลงหลังจากสิ้นสุดเสียงเพลงแล้วต้นกล้วยผู้ดำเนินรายการก็ต้องขอลาทุกท่านไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับคืนนี้ก็ขออวยพรให้คุณพระรัตนตรัยและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนี้นั้นจงอำนวยอวยพรปกปักรักษาให้มิตรรายการท่านผู้ฟังทุกท่านประสบพอแต่ความสุขความเจริญพรอันประเสริฐจงเกิดมีแก่มิตรรายการทุกท่านนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนสบายดี
1: ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์รายการกระจายเสียงสำหรับพังนี้ได้หมดเวลาลงเพียงเท่านี้เชิญท่านติดตามรับฟังได้ใหม่ในมื้ออื่นซึ่งจะเริ่มเวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความผาสุกโชคดีจงเกิดมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสบายดี

สบายดีท่านผู้ฟังทีเข้าลบทีนี่วิทยุกระจายเสียงแห่งซาลาวกระจายเสียงจากนครหลวงเวียงจันทน์ในระบบ FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ทำการกระจายเสียงเป็นประจำทุกวันเริ่มแต่เวลา 5:00 นถึง 23:00 นมื้อนี้แมนวันอังคารแฮม8คำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569จุลศักราช1388คงกับวันที่7เดือนกรกฎคิตศักราชปี2026รายการกระจายเสียงสำหรับมื้อนี้มีดังนี้ 5:00 นรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ 6:00 นรายการเพื่อสุขภาพที่ดี 6:30 นรายการข่าวตามเหตุการณ์7โมงรายการข่าวภาคเศร้า7โมง30นาทีรายการผันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรค8โมงรายการขับขี่ปลอดภัย9โมงรายการสีสันเสียงเพลง10โมงรายการลองลิสต์ลองไล่11โมงรายการอุตสาหกรรมและการค้า12โมงรายการข่าวภาคเที่ยง12โมง30นาทีรายการเพื่อนธนาคาร13โมงรายการเพลงสากล14โมงรายการนิทานพื้นบ้าน15โมงรายการเสียงจากแนวลาว15โมง30รายการประกันสังคม16โมงรายการชีวิตติดพันสังคม16โมง30นาทีรายการฮอบบ้านพานเมือง17โมงรายการสนทนาภาษาแม่18โมงรายการอาทิตย์อัสดง19โมงรายการข่าวภาคคำ19โมง30นาทีรายการหักแผ่นดินแม่20โมงรายการเพื่อมาตุภูมิ20โมง30นาทีรายการเพลงดังในอดีต21โมงรายการข่าว15นาที21โมง15นาทีรายการเพลงกอมนิทรา22โมงรายการล้าตีเสียงเพลง23โมงหมดรายการกระจายเสียงแล้วอัดสถานีที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM ห้อย 3.7 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปเชิญทานรับฟังรายการล้มทั่วทิศหับอรุณ

พัฒนาประเทศชาติเข้มแข็งประชาชนหังมีผาสุกสังคมศรีวิไลยุติธรรมแม่นหน้าที่ของพลเมืองลาวหมดทุกคนสบายดีท่านผู้ฟังที่แพงทุกทุกท่านนำพาท่านเข้าสู่บรรยากาศของรายการล้มทั่วทิศหับอรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาว FM 103.7 เมกะเฮิรตซ์ซึ่งรายการนี้มีให้ท่านฟังเป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันศุกร์ 5:00 น. 5-6:00 น. พวกเขามาพบกันซึ่งเป็นบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์เป็นผู้ดำเนินรายการสู่ฐานฟังได้นำเอาข่าวเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ทุกทิศทุกทางพร้อมทั้งเพลงและก็ขับล้ำจำนวนหนึ่งมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมุ่นซื่นในยามเศร้าๆให้ท่านผู้ฟังได้หับฟังผู้ที่ตื่นดึกลุกเศร้าประกอบส่วนเขาในเวียกงานประจำวันของตนเองเนาะทั้งเหยียดเวียกไปน้ำฟังข่าวไปพร้อมฟังเพลงไปน้ำแดฟังล้ำไปน้ำแดก็คงจะเข้าท่าดีฮะรายการล้มทั่วทิศนภรุณพบกับท่านผู้ฟังมื้อนี้แม่นวันอังคารแฮม8ค่ำเดือน8ปีมะเมียพุทธศักราช2569ซึ่งมื้อนี้ตรงกับวันที่7เดือนกรกฎคริสตศักราช2026วันที่13กรกฎกันยับโมจ่อเข้ามาแล้วท่านผู้ฟังวันที่13กรกฎเป็นวันเกิดของประธานสุพรรณวงศ์ผู้นำที่แสนเคารพรักของพวกเฮาของปวงชนลาวทั้งชาติปีนี้ครบรอบ117ปีพวกเฮาจึงออกแห่งแข่งขันกันสร้างผลงานในด้านต่างๆด้วยการปฏิบัติเวียกงานที่ตนเองรับผิดชอบแต่ละของเขตนั้นให้บรรลุผลสำเร็จตามระดับคาดหมายนี้เป็นเวียกงานหนึ่งที่พวกเฮาจะต้องได้สุ่มใส่ในการจัดตั้งปฏิวัติพันธยามิตรของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาวและนอกจากวันที่13กรกฎเลยเด้ก็ยังมีวันที่20กรกฎวันที่20กรกฎนี่เป็นวันสร้างตั้งสหพันธ์มยิ่งลาวซึ่งปีนี้ครบรอบ71ปีนะโครงการจัดตั้งมยิ่งก็มีอายุครบรอบ71ปีนะมยิ่งลาวบรรดาเผ่านี่ทุกระยะของการสร้างสาพัฒนาประเทศชาติก็คือการปฏิวัติชาติประชาธิปไตยมยิ่งลาวได้ประกอบส่วนอันสำคัญและแข็งแกร่งเข้าในการปกปักรักษาสร้างสาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญทางมีเข้มแข็งไปเคียงคู่กับเพชรทรายอย่างบ่ฮู้อิดบ่ฮู้เมื่อยเอาขอสมเสยขออวยพรให้วันสั่งตั้งมยิ่งลาวครบรอบ71ปีและปีต่อๆไปนั้นจงเป็นวันที่มีความหมายเป็นวันที่ประสบผลสำเร็จในการปฏิวัติหน้าที่เวียกงานของไอ้น้องแม่ยิงลาวโมดทุกคนรายการล้มทั่วทิศนภรุณพบกับท่านผู้ฟังหมู่นี้ก็เซ็นเคยกับมื้อที่ผ่านมาแหละก็มีข่าวมีเพลงมีลำมาเปิดสร้างบรรยากาศเบิกบานมวลซื่นมาเว้าสู่ท่านฟังว่าข่าวๆที่เกิดขึ้นเป็นขึ้นใดเป็นประจำเนาะเริ่มต้นของรายการหมู่นี้ก็เซ็นเคยฟังเพลงจากรายการสะก้อนจากนั้นจึงมาฟังข่าวละเอียดต่างๆที่จะนำเสนอทานแน่รับต่อไป

เอาละท่านผู้ฟังที่หักแพงบัดนี้นี่พวกเขาก็จะนำเสนอให้ท่านได้ฟังข่าวที่เกิดขึ้นในระยะที่ผ่านมาซึ่งข่าวนี้แม้นเว้าถึงรัฐบาลลาวได้ประดับเหรียญไซมิตรภาพให้ทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาววันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาอยู่กระทรวงการต่างประเทศท่านท้องสวรรค์พรหมวิหารรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเปิ้นก็ได้ต้อนรับกันเข้าเยี่ยมอำลาของท่านจองยองซุงเอกอัครราชทูตวิสามัญภูมิอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวในโอกาสที่ท่านได้สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวพร้อมทั้งตั้งน้าให้รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประดับเหรียญไซมิตรภาพให้ท่านทูตแห่งสาธารณรัฐเกาหลีเพื่อเป็นการสมเสยและกสรรเสริญต่อผลงานในการประกอบส่วนของท่านทูตเข้าในการเสริมขยายสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกาหลีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตในโอกาสนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้แสดงความสนเสยและตีราคาสูงต่อผลงานของท่านทูตซึ่งตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวนับตั้งแต่ได้ยื่นสารตราตั้งในวันที่14พฤศจิกายน2022เป็นต้นมาซึ่งได้ประกอบส่วนเข้าในการสุขยุส่งเสริมสายพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกาหลีให้มีการขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมในหลายด้านขอบการร่วมมือที่มีอยู่แล้วก็ได้รับการสืบต่อเสริมขยายอย่างกว้างขวางและขอบการร่วมมือใหม่ก็ได้รับการพัฒนาดีขึ้นเป็นเก่าๆเป็นต้นแม่นการพัวพันร่วมมือทางด้านการเมืองการป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบการค้าการลงทุนการศึกษากีฬาวัฒนธรรมสังคมและอื่นๆประกอบส่วนสุขยุให้มีการแลกเปลี่ยนเยี่ยมยามซึ่งกันและกันของคณะผู้แทนการสูงอย่างเป็นปกติพิเศษแม่นการเดินทางเยี่ยมยามและเฮ็ดเวียกอยู่ลาวของท่านยุนซอกยอนประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่9ถึงวันที่11กันยายน2024และได้เข้าร่วมกองประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่44ครั้งที่45และกองประชุมสุดยอดปินอ้อมอื่นๆการเดินทางมาเยี่ยมยามสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนพฤศจิกายน2025ของท่านเฉลิมไซกรมสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีเพื่อก้าเกียมให้แก่กันเยี่ยมยามสาธารณรัฐเกาหลีของประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในเดือนธันวาคม2025และการเดินทางเยี่ยมยามสาธารณรัฐเกาหลีอย่างเป็นทางการของท่านทองลุนศรีสุริตประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวแต่วันที่14ถึงวันที่15เดือนธันวาปี2025ซึ่งได้มีการยกระดับการพัวพันหัวมือระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและสาธารณรัฐเกาหลีขึ้นเป็นคู่หัวมือหอบด้านและพร้อมกันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีก็ได้แสดงความขอบใจผ่านท่านทูตไปยังรัฐบาลและประชาชนสาธารณรัฐเกาหลีที่ได้ให้การช่วยเหลือและการสนับสนุนลาวในด้านต่างๆตลอดระยะที่ผ่านมาพิเศษแม้นได้ให้การสนับสนุนลาวในการเป็นประธานอาเซียนปี2024โอกาสเดียวกันนี้ท่านทูตสาธารณรัฐเกาหลีเพิ่นก็ได้แสดงความขอบใจเป็นอย่างสูงต่อรัฐบาลและประชาชนลาวก็คือกระทรวงการต่างประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ได้ให้การร่วมมือสนับสนุนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีตลอดระยะการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวจนได้รับผลสำเร็จอันจบงามพร้อมทั้งได้แสดงความยินดีปิติยินดีและขอบใจต่อรัฐบาลลาวเป็นอย่างยิ่งที่เห็นได้ถึงผลงานย่องยอสมเสยและประดับเหรียญไซมิตรภาพอันมีคุณค่าและสูงส่งให้แก่ตนเองซึ่งจะกลายเป็นสัญลักษณ์อันมีความหมายความสำคัญในการสุขยุส่งเสริมการพัวพันมิตรภาพและการร่วมมืออันดีงามระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้ได้รับการพัฒนายิ่งขึ้นในต่อหน้าหานักข่าวอยู่กลุ่มกันข่าวกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้เขียนแม้นเว้าถึงรัฐบาลลาวได้ประดับเหรียญไซมิตรภาพให้ท่านทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำลาวในโอกาสที่ท่านได้สำเร็จการปฏิบัติหน้าที่การทูตอยู่ลาวมาติดตามข่าวต่อไปข่าวนี้แม้นเว้าถึงเพิ่นได้ดำเนินกองประชุมเวียงงานขวดกาทั่วประเทศครั้งที่5กองประชุมเวียงงานขวดกาทั่วประเทศครั้งที่5ได้ไขขึ้นในวันที่1กรกฎนี้ภายใต้คำขวัญเพิ่มทวีเวียงงานติดตามขวดกาให้เข้มงวดหอบด้านต้านและแก้ไขการสอลาดบังหลวงเด็ดขาดโปร่งใสและทันสมัยเพื่อการพัฒนาประเทศชาติที่เยินยงภายใต้การเป็นประธานของพลเอกวิไลลาคำฟ้องกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคและก็มีกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคกรรมการสมบูรณ์และกรรมและสำหองศูนย์กลางพรรคคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคองค์การกวดกาแห่งรัฐประธานกรรมการปกครองนครหลวงแขวงเขาห่วมพลเอกวิไลลาคำฟ้องได้กล่าวว่ากองประชุมเวียงงานกวดกาทั่วประเทศครั้งนี้ได้พร้อมกันค้นคว้าปรึกษาหารือและหาพ้องเอาปัญหาที่สำคัญเป็นต้นแม่นการสรุปตีราคาคืนการจัดตั้งปฏิบัติเวียงงานกวดกาในระยะ5ปีผ่านมามีผลสำเร็จและจุดอ่อนขอคงข้างรวมทั้งบทเรียนตัวจริงที่ถอดถอนได้พร้อมทั้งบรรดาทิศทางคาดหมายสู่สนในต่อหน้าที่จะต้องได้สุ่มใส่จัดตั้งปฏิบัติแต่นี้ฮอดปี2030เพื่อเฮ็ดให้เวียงงานกวดกาภาคกวดกาลัดสกัดกั้นและต้านการสอลาดบังหลวงอยู่ศูนย์กลางและท้องถิ่นให้มีการหันเปลี่ยนใหม่อย่างตั้งหน้าตามทิศทางมติของประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรควางออกให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตัวจริงสหายวันไซพ้องสวรรค์กรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรคคณะเลขาคณะพรรคประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐและหัวหน้าองค์การต้านการสอลาดบังหลวงศูนย์กลางเพิ่นก็ได้ผ่านทางบทสรุปตีราคาคืนการเคลื่อนไหวเวียงงานกวดกาแต่ปี2021หา2025และทิศทางแผนการ2026หา2030จากนั้นท่านนางปิงคำราชสีมากรรมการศูนย์กลางพรรคห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐห้องหัวหน้าองค์การต้านการสอลาดบังหลวงศูนย์กลางเพิ่นก็ได้ผ่านห้างรายงานแผนพัฒนาเวียกงานกวดกา2021หา2025และทิศทางแผนพัฒนา2026หา2030พร้อมนี้ผู้แทนกองประชุมก็ได้พัดเพลนกันประกอบคำคิดคำเห็นบทเรียนในการนำภาษีนำเวียกงานที่ตามกฎกาต่อกองประชุมถึงอีกจากนั้นหันท่านคำไหลศรีประเสริฐกรรมการศูนย์กลางพรรคห้องเลขาคณะพรรคห้องประธานคณะกวดกาศูนย์กลางพรรคห้องประธานองค์การกวดกาแห่งรัฐห้องหัวหน้าองค์การต้านการสอลัดบังหลวงการศูนย์กลางเพิ่นก็ได้ผ่านหางมติว่าด้วยการเพิ่มทวีการป้องกันสกัดกั้นต้านและแก้ไขพยาธิอัญญสิทธิ์การสอลัดบังหลวงปรากฏการย่อท่อการฟุ่มเฟือยในกงจักรการจัดตั้งพรรครัฐและสังคมนะอันนี้ก็เป็นข่าวที่ได้เว้าถึงเพิ่นได้ไขกองประชุมเวียงงานกวดกาทั่วประเทศครั้งที่5ซึ่งได้ดำเนินไปในวันที่1กรกฎนี่ล่ะฟังข่าวต่อไปข่าวต่อไปนี่แม่นเว้าถึงกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมเพิ่นได้ยกระดับความรู้ให้พนักงานเกี่ยวกับเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมกรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมได้จัดสุดฝึกอบรมเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมขึ้นในวันที่29หาวันที่30เดือนมิถุนาที่ผ่านมาโดยมีที่ปรึกษาเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมของโครงการเสริมสร้างทักษะ
ที่เป็นบุรุมิสิทธิ์สำหรับการเติบโตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวบรรดาหัวหน้าแผนกห้องแผนกและวิชาการจากห้องการบรรดากรมและสถาบันที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนำสุดฝึกอบรมครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างทักษะที่เป็นบุรุมิสิทธิ์สำหรับการเติบโตของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเป็นโครงการภายใต้เงินกู้ยืมของธนาคารโลกโดยสุ่มใส่เวียงานพัฒนาสีมือแห่งงานและการจัดหางานซึ่งมีกิจกรรมปรับปรุงพื้นฐานโครงล่างและเวียงานวีซ่าเฉพาะติดพันโดยตรงกับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่ธนาคารโลกกำหนดไว้สุดอบรมครั้งนี้ผู้เข้าร่วมได้ฟังการถ่ายทอดบทเรียนระเบียบการและมาตรฐานจากที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตัวจริงในเวียกงานคุ้มครองแรงงานการกวดกายแรงงานความปลอดภัยและสุขภาพแรงงานทางด้านทานพงศวรรค์ไซโกศีหัวหน้ากรมคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมกล่าวว่าเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมแม้นมีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเพราะธนาคารโลกได้ถือมาตรฐานนี้เป็นเกณฑ์ต้นต่อในการประเมินเพื่ออนุมัติและดำเนินโครงการผลสำเร็จการจัดตั้งปฏิบัติระยะที่ผ่านมากรมคุ้มครองแรงงานร่วมกับที่ปรึกษาโครงการกรมการจัดหางานและสถาบันพัฒนาสีมือแห่งงานจัดตั้งปฏิบัติกิจกรรมจนมีผลสำเร็จที่ผลเด่นคือด้านบริการจัดหางานสำเร็จไปแล้ว16แขวงและกำลังสืบต่อพันขยายยุคแขวงพงศาลีและนครหลวงเวียงจันทน์ด้านการปรับปรุงสถาบันและศูนย์พัฒนาสีมือแห่งงานสำเร็จการปรับปรุงสถาบันพัฒนาสีมือแห่งงานและศูนย์พัฒนาสีมือแห่งงาน3แขวงคือแขวงบ่อแก้วจำปาสักและแขวงอัตปือและปัจจุบันนี้กำลังกวดกาควมเหียบห้อยห้อยส่วนห้อยอยู่ศูนย์แขวงสมณเขตและจะสืบต่อให้สำเร็จอยู่นครหลวงเวียงจันทน์พร้อมนี้ก็ยังได้มีส่วนห่วมยังตั้งนะในเวียงงานบริหารโครงการจัดซื้อจัดจ้างการสร้างและปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนท่านพงศวรรค์ไซโกศียังได้เรียกร้องให้ผู้เข้าร่วมหันสุ่มสติปัญญาเอาใจใส่ค้นคว้าและก็สนทนาแลกเปลี่ยนบทเรียนนำกันอย่างคงไปคงมาโดยเอาพฤติกรรมตัวจริงนั้นมาถอดถอนเป็นบทเรียนร่วมกันเพื่อให้ประกันในการนำเอาความรู้ไปจัดตั้งปฏิบัติติดตามและประเมินผลกิจกรรมต่างๆให้สอดคล้องกับขอบเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมีประสิทธิผลสูงอันนี้ก็แม่นทางกระทรวงแรงงานสวัสดิการสังคมก็ได้สำเร็จการยกระดับความรู้ให้พนักงานเกี่ยวกับเวียกงานสิ่งแวดล้อมและสังคมมาเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงจากทางรายการซะก่อนจากนั้นผู้ดำเนินรายการบุญเทียงแก้ววิไลวงศ์จึงจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังตึมอีกในระยะต่อไป

ขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติตามมาฟังรายการล้มดวดทิศอภรุณจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวอยู่ฮะวันนี้ข้าจะนำเสนอข่าวให้ท่านได้ฟังตึมอีกข่าวนี้แม้นเว้าถึงในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาส่งออกสินค้าเกษตรกรรมผ่านด่านขั้วสากลมิตรภาพ1รวมมูลค่านี่หลายกว่า6ล้านดอลลาร์อันนี้เพียงเดือนเดียวท่านผู้ฟังข่าวสารเกษตรกรรมในสิ่งแวดล้อมรายงานในวันที่29เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าในเดือนพฤษภาที่ผ่านมาหันการส่งออกสินค้าเกษตรกรรมอยู่ด่านขั้วอยู่ด้านสากลขั้วมิตรภาพ1มีบรรดารายการสินค้าเกษตรกรรมที่สำคัญละเอียดคือพืชผลิตภัณฑ์พืช

และผลิตภัณฑ์ไม่จำนวน 13,000 กว่าต้นรวมมูลค่าหลายกว่า6ล้าน3แสนดอลลาร์สหรัฐในนั้นก็มีรายการสินค้ากสิกรรมที่ส่งออกส่วนหลายแมนเม็ดกาแฟแป้งมันต้นหมากม่วงแกนสาลีบดยางพารากากมันต้นหมักถั่วเขียวสดสาต้มน้ำแป้งผสมน้ำตาลพริกไทยกากมันต้นไม่เครื่องโต๊ะบูซาไม่เปื่อยไม่แค้นยางยานขาวสวนปลูกขี่เบียใบยาสูบแห้งสินค้าดังกล่าวหันส่วนใหญ่แม้นส่งออกไปยังสาธารณสังคมนิยมเวียดนามสาธารณรัฐประชาชนจีนเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นซึ่งรวมมียางพาราส่งออกไปจีน839ต้นมูลค่านี่1ล้าน6แสนกว่าดอลลาร์แป้งมันต้นส่งไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน 2,940 ต้นมูลค่า1ล้าน 133,000 กว่าดอลลาร์แกนสาลีบดส่งไปประเทศจีน155ต้นมูลค่า 42,000 กว่าดอลลาร์หมากถั่วเขียวสดส่งไปจีน81ต้นมูลค่า 35,000 กว่าดอลลาร์หมากม่วงส่งไปจีน48ต้นมูลค่านี่ 17,000 กว่าดอลลาร์สาต้มน้ำส่งไปยังจีน12ต้นมูลค่า 3,850 ดอลลาร์แป้งผสมน้ำตาลส่งไปยังจีนจำนวน 5,695 ต้นมูลค่า2ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐพริกไทยส่งไปประเทศฝรั่ง3ต้นมูลค่า 76,500 ดอลลาร์เม็ดกาแฟส่งไปประเทศอเมริกา4ต้นมูลค่า 20,000 กว่าดอลลาร์กากมันต้นส่งไปประเทศไทย60ต้นมูลค่า 5,000 กว่าดอลลาร์กากมันต้นส่งไปจีน 2,000 กว่าต้นมูลค่า 1,133,000 กว่าดอลลาร์ใบยาสูบแห้งส่งไปประเทศไทยห้อยกระแปดต้นมูลค่า 300,000 กว่าดอลลาร์และอื่นๆอีกหลายรายการนะอันนี้ก็เป็นเฉพาะเดือนพฤษภาที่ผ่านมาลาวเฮานี่ส่งออกสินค้ากสิกรรมผ่านด้านสากลขัวมีตรภาพหนึ่งรวมมูลค่าทั้งหมดหลายกว่า6ล้าน3แสน 68,000 ดอลลาร์สหรัฐส่วนข่าวต่อไปแม้นเว้าถึงปคส.แขวงบ่อแก้วนี่เพิ่นได้จูดทำลายยาเสพติดที่ยึดได้จากคดียาบ้า51ล้านเม็ดและยาเสพติดอีกหลายรายการปคส.แขวงบ่อแก้วได้รายงานวันที่25เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่ที่เดินบินเก่าของเมืองห้วยทรายกองบัญชาการปคส.แขวงบ่อแก้วได้จูดทำลายยาเสพติดที่ยึดมาได้จากคดีต่างๆโดยมีพลเอกวิไลหลาคำฟ้องกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคผู้ประจำการเลขาธิการศูนย์กลางพรรคพลจัตวาแป้นคำบุตรจันแพงกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารงานพรรคแขวงประธานสภาประชาชนแขวงบ่อแก้วและภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมทานคำแสงสุริยวงศ์ห้องประธานคณะกรรมการปกครองแขวงเพิ่นได้รายงานว่าอิงตามตัวเลขเครื่องของกลางประเภทยาเสพติดที่ได้รับการยั่งยืนและจำแนกประเภทอย่างเป็นทางการตามการตัดสินของศาลประชาชนซึ่งประกอบมีคดีเจ้ากรรมและบ่มีเจ้ากรรมที่มีคำตัดสินของศาลและบ่มีคำตัดสินของศาลซึ่งในนี้คดียาเสพติดที่มีเจ้ากรรมศาลประชาชนตัดสินใช้ได้อย่างเด็ดขาดแล้วแม้นมาจากคดีได้มีการจับกลุ่มผู้กระทำผิดพร้อมเครื่องของกลางยาบ้า17ล้านกว่าเม็ดนักหลายกว่า1ต้นครึ่งฝุ่นยาบ้าฝุ่น7ถุงน้อยนัก91กรัมยาบ้าเปียก1ถุงน้อยนัก11กรัมยาไอ242นัก681กรัมคาเฟอีน12นัก15กรัมเคตามีน20ถุงใหญ่น้ำหนัก1กิโลเฮโรอีน1ห่อน้ำหนัก15กรัมคอลลาเจน47ซองน้ำหนักหนึ่งหลายกว่า1กิโลครึ่ง
แป้งฝุ่นสีขาว2แพ็คน้ำหนัก2กิโลแป้งฝุ่นสีบัว1ถุงใหญ่นัก400กรัม400กว่ากรัมยาอี3เม็ดนัก12กรัมหัวเสื้อยาอี25กล่อง25กล่องน้ำหนัก6กิโลกรัมไนตรัสออกไซด์4บังนักหลายกว่า7กิโลครึ่งน้ำหนักรวมทั้งหมด 1,790 กิโลกรัมหรือว่าหลายกว่า1ตันครึ่งยาเสพติดบ่มีเจ้ากรรมที่ศาลประชาชนยังบ่ทันได้ตัดสินมีทั้งหมด 15,000 กิโลกรัมหรือว่าหลายกว่า15ตันยาบ้านี่34ล้านเม็ดน้ำหนัก3ตันกว่ายาไอ้318ห่อนัก318กิโลกรัมเคตามิน1842ห่อนัก1842กิโลกรัมแป้งฝุ่นสีขาว400เปานัก10,000กิโลกรัมหรือว่า10ต้นพอดีรวมน้ำหนักเครื่องของยาเสพติดที่เจ้ากรรมที่มีเจ้ากรรมและบ่มีเจ้ากรรมนี่17,000กว่าตนฮะอันนี้ก็เป็นแขวงบ่อแก้วเพิ่นได้ทำลายยาเสพติดนะจุดทำลายยาเสพติดที่ยึดได้มาจากคดียาบ้า51ล้านเม็ดและยาเสพติดอีกหลายรายการซึ่งได้ทำลายในวันที่25เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาหยุดเดินบินเก่าเมืองห้วยทรายแขวงบ่อแก้วอีกข่าวหนึ่งมันเว้าถึงกองประสุมระทมตีครั้งที่2ระหว่างกระทรวงภายในกัมพูชากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามวันที่30เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอยู่นครหลวงพนมเปญราชอาณาจักรกัมพูชาพันธจัดกองประชุมรัฐมนตรีครั้งที่2ระหว่างกระทรวงภายในกัมพูชากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามภายใต้การเป็นประธานร่วมของท่านอภิสันติบัณฑิตสสุขารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงภายในแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาพลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบของลาวเฮาและพลเอกเลืองตามกว้างรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบแห่งสาธารณสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยคณะผู้แทนทั้ง3กระทรวงเข้าร่วมและในกองประชุมหันทานรัฐมนตรีทั้ง3กระทรวงก็ได้พัดเพียนกันขึ้นนำเสนอสภาพการของโลกภาคพื้นและภายในประเทศของตนพร้อมทั้งเห็นดีในการสืบต่อฮัดแนนสายพัวพันและการหัวมือของ3กระทรวงให้น้ำมือนับเพิ่มทวีขึ้นไปเรื่อยๆกองประชุมครั้งนี้แม้นมีความหมายความสำคัญจะเป็นอย่างยิ่งซึ่งได้จะได้หัวมือกันในหลายด้านเป็นต้นแม้นการเพิ่มทวีกำแน่นสภาพการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารที่พัวพันถึงความสงบความบ่เป็นระเบียบเห็มห้อยของสังคมการร่วมมือกันสกัดกั้นต้านอาชญากรรมฆ่ามนุษย์การประสานสมทบสกัดกั้นและต้านยาเสพติดและอาชญากรรมทางออนไลน์ยกสูงมากผลการร่วมมือในกองเขตสันติบาลประกอบส่วนในการป้องกันความสงบแห่งชาติในสภาพการใหม่และรักษาความสงบบริเวณชายแดนติดจอดโดยเฉพาะประสานสมทบและร่วมมือกันลงกวดกาลาดตะเวนตามบริเวณชายแดนของ3ประเทศแนใส่ซอกหู้และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างทันการโอกาสนี้นี่พลโทวันทองกองมณีคณะเลขาธิการศูนย์กลางพรรครัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบลาวในต่างนาให้คณะผู้แทนกันสูงกระทรวงป้องกันความสงบลาวได้กล่าวฝากความยินยามถามข่าวอันอบอุ่นความสามัคคีหักแพงจากคณะนำกระทรวงและพนักงานนักขบในทัวกำลังป้องกันความสงบลาวมายังบรรณาธานในทัวกำลังป้องกันความสงบคณะนำกระทรวงภายในกัมพูชาและกระทรวงป้องกันความสงบของเวียดนามพร้อมทั้งได้แสดงความสนับสนุนและแสดงความย่องยอสมเสยมายังกระทรวงภายในแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาที่ได้ทุ่มเท
และก็เกี่ยมความพร้อมด้านต่างๆในการเป็นเจ้าภาพจัดกองประชุมครั้งนี้ซึ่งนอกจากจะเป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพและความเอาใจใส่ของสารของ3กระทรวงในการจัดตั้งพันขยายแถลงการร่วมของ3รัฐบาลให้กลายเป็นรูปธรรมแล้วยังเป็นโอกาสอันดีให้แก่คณะผู้แทนของ3กระทรวงก็คือเจ้าหน้าที่บรรดาแขวงที่มีสายแดนร่วมของ3ประเทศได้พบปะแลกเปลี่ยนบทเรียนน้ำกันทั้งนี้ก็เพื่อร่วมกันสกัดกั้นและต้านการเคลื่อนไหวการก่ออาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อผลประโยชน์รวมของ3ประเทศกัมพูชีลาวและเวียดนามจากนั้นหันรัฐมนตรี3กระทรวงก็ได้ออกแถลงการร่วมบรรหาที่สำคัญเพื่อร่วมมือรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพื่อเสถียรภาพและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของแต่ละประเทศก็คือการรับมืออย่างมีประสิทธิภาพต่อสิ่งท้าทายต่างๆด้านความสงบที่กำลังเกิดขึ้นรวมทั้งอาชญากรรมข้ามชาติอยู่ภาคพื้นและสากลในสภาพการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคม3กระทรวงคือกระทรวงภายในของกัมพูชากระทรวงป้องกันความสงบลาวและกระทรวงป้องกันความสงบเวียดนามในห่วมประชุมแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันเนาะแลกเปลี่ยนบทเรียนซึ่งกันและกันในการติดตามกฎการต้านอาชญากรรมข้ามชาติและอื่นการรักษาความสงบเป็นระเบียบเรียบร้อยตามบริเวณชายแดนของ3ประเทศซึ่งได้จัดขึ้นอยู่นครหลวงพนมเปญแห่งราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นในวันที่30เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาข่าวต่อไปแมนปกสแขวงคำมวลได้เฮ็ดบทบันทึกศึกษาอบรมกลุ่มวัยรุ่น30คนที่มั่วสุมยาเสพติดอยู่ห้านคาราโอเกะพร้อมกักตัวผู้ถูกหาได้4คนข้อหามีสารเสพติดไว้ครอบครองมาดำเนินคดีคือวันที่30เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาที่แผนกตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดของตำรวจปกสแขวงคำมวลเพิ่นได้ดำเนินการศึกษาอบรมกลุ่มเป้าหมายมั่วสุมยาเสพติดที่ถูกกักตัวจำนวน30คนเป็นหญิง10คนโดยการเข้าร่วมของพันโทวรจิตดวงลาติหัวหน้าห้องตำรวจปคสแขวงพ่อแม่ผู้ปกครองและภาคส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มที่นำมาศึกษาอบรมในครั้งนี้ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสกัดกั้นและต้านยาเสพติดกักตัวได้อยู่2จุดคือวันที่27เดือนมิถุนาเวลา 2:45 นาทีเจ้าหน้าที่ได้จัดวางกำลังเข้าจับกลุ่มเป้าหมายอยู่ห้านคาราโอเกะที่ตั้งอยู่บ้านโพนสีทาเมืองท่าแขกสามารถกักตัวได้ทั้งหมด25คนเป็นหญิง9คนพร้อมของกลางคาเฟอีน52คอลลาเจน42และเคตามิน3ถุงน้อยต่อมาเวลา 6:00 นของวันเดียวกันหันก็ได้สืบต่อเข้าจับกลุ่มเป้าหมายอยู่ห้านคาราโอเกะอีกแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่บ้านจอมแก้วเมืองท่าแขกสามารถกักตัวเป้าหมายได้ทั้งหมด9คนเป็นหญิง3คนพร้อมด้วยเครื่องของกลางกาเฟอีน1ซองบั้งแก๊สอัดยาเคตามิน3บั้งมาทำการสืบสวนสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายเจ้าหน้าที่เพิ่นได้สร้างบทบันทึกการศึกษาอบรมกล่าวเตือนและให้ผู้ปกครองเซ็นรับประกันพร้อมทั้งมอบตัวให้ผู้ปกครองนำไปศึกษาอบรมบ่มสอนตึมอีกเพื่อให้ลูกหลานได้ปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงทัศนคติและดำรงชีวิตด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายบ่ให้กลับมายุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดอีกต่อไปส่วนเป้าหมายที่มีเครื่องของกลางไว้ในครอบครองจำนวน4คนเป็นหญิง2คนแมนเพิ่นได้สืบโตดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปนะอันนี้ก็แมนอยู่ทั้งแขวงคำมวลส่วนเจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มแก๊งเปิดเว็บพนันออนไลน์กักตัวไว้นุ่มเป็นหญิงสาวลาว7คนและสัญชาติจีน1คนอยู่ห้านซุปเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งวันที่29เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่สปกิจของบริษัทปคสเมืองบุญเหนือแขวงพงศาลีได้เข้าขวดค้นซุปเปอร์มาร์เก็ตเขตบ้านโพนโฮมเมืองบุญเหนือแขวงพงศาลี
ซึ่งเป็นสถานที่เคลื่อนไหวของกลุ่มแก๊งเปิดเว็บพนันออนไลน์เถื่อนที่บ่ถือกฎหมายผ่านการกวดกาจุดเป้าหมายสามารถควบคุมตัวกลุ่มแก๊งเปิดเว็บพนันออนไลน์ที่บ่ถือกฎหมายได้8คนมีสัญชาติลาว7คนเพศหญิงและสัญชาติจีน1คนและยึดคอมพิวเตอร์ได้10หน่วยผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่เห็นว่ากลุ่มแก๊งดังกล่าวนี้ยังเป็นเยาวชนอยู่ซึ่งมีอายุแต่13หา15ปีดังนั้นทางเจ้าหน้าที่จึงได้ศึกษาอบรมและก็ปล่อยตัวกลับคืนสู่ครอบครัวส่วนคนที่เป็นสัญชาติจีนนั้นแม้ทางเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนสอบสวนแล้วนำส่งคืนให้ทางการจีนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปมาฟังข่าวนี้เต็มอีกข่าวนี้นี่มันป่วยทางจิตคิดฆ่าตัวตายด้วยการโดดขัวน้ำเงิมขัวปากเงิมแต่ร้อยเข่าฟังหนีความตายได้เองกระทรวงป้องกันความสงบนครหลวงเวียงจันทน์รายงานว่าวันที่19เดือนมิถุนาที่ผ่านมาเวลา 19:30 น.เจ้าหน้าที่กองบัญชาการปคสเมืองปากเงิมนครหลวงเวียงจันทน์ได้รับแจ้งเหตุจากพลเมืองดีว่าผู้เกี่ยวได้ขี่รถกายมาเขตขัวบ้านให้ปากเงิมหรือว่าขัวสีทองขนาดก็ได้พบเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนุ่งสุดดำยืนจับเฮาอยู่กลางขัวซึ่งผู้เกี่ยวได้ขี่รถกายไประยะหนึ่งแล้วจึงเลี้ยวรถขี่กลับขึ้นมาเบิ่งแต่บ่พบเห็นชายหนุ่มคนดังกล่าวแล้วพบเห็นแต่รถจักร Honda เว็บห้อยสีแดงดำป้ายทะเบียน6304กำแพงนครจอดล็อกคออยู่กลางขัวจึงได้เข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ปคสเมืองปากเงิมภายหลังนะครับแจ้งเหตุเจ้าหน้าที่ปคสเมืองปากเงิมก็ได้ออกเก็บกำข้อมูลค้นหาบุคคลดังกล่าวจึงสามารถรู้ได้ว่าผู้โดดขัวนั้นซื้อเท่าแก้วอายุ27ปีอาชีพกรรมกรอยู่บ้านไสสมบูรณ์เมืองไสธานีนครหลวงเวียงจันทน์และผ่านการสืบสวนสอบถามข้อมูลผู้เกี่ยวได้รับสารภาพว่าตนเองหันได้โดดขัวดังกล่าวแท้เพื่อฆ่าตัวตายแต่ภายหลังโดดลงน้ำแล้วผู้เกี่ยวได้ลอยเข้าไปหาฟังแล้วไปลี้อยู่เต่าทานของปัสสนเขตบ้านสมสวัสดิ์เมืองปากเงิมต่อมาปัสสนไปพบเห็นผู้เกี่ยวจึงหู้ได้ว่าผู้เกี่ยวเป็นคนมีพฤติกรรมทางจิตประสาทจึงแจ้งญาติพี่น้องมาหับเอาผ่านการสอบถามพี่น้องของผู้เกี่ยวได้หู้ว่าเท่าแก้วนี่แมนมีพฤติกรรมทางจิตคิดอยากจะฆ่าตัวตายหลายครั้งแล้วผ่านมาญาติพี่น้องได้นำตัวไปฝากอยู่ศูนย์สงเคราะห์สมสง่าซึ่งหากระออกจากศูนย์ในวันที่13เดือนมิถุนายน2006ที่ผ่านมาต่อเหตุการณ์คราวนี้เจ้าหน้าที่ปคสเมืองปากเงิมจึงเรียกห้องมายังพ่อแม่ประชาชนทุกสั้นคนในระยะพักเฮียนให้อาศัยใจติดตามพฤติกรรมของลูกหลานของตนเองให้ดีบ่ให้ไปเคลื่อนไหวสิ่งที่บ่ถูกต้องถ้าหากพบเห็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงก็ให้เกิดความบ่สงบต่อสังคมให้เฮียบฮ้อนแจ้งต่อเจ้าหน้าที่อยู่ใกล้เคียงทันเพื่อจะได้แก้ไขทันสภาพการนะอันนี้ก็เป็นคนป่วยทางจิตคนป่วยทางจิตนี่คิดฆ่าตัวตายด้วยการโดดขัวน้ำเงิมหรือว่าขัวปากเงิมหรือว่าขัวสีทองอ่ะนะอยู่ทางเมืองปากเงิมแต่ภายหลังที่โดดลงไปห้องน้ำแล้วอาจจะเป็นย่านตายบ่หรือในไรกับบุหูเนาะผู้เกี่ยวตามการรับสารภาพนั้นผู้เกี่ยวได้ลอยเข้าฟังแล้วก็ไปลี้อยู่เต่าทานของประชาชนบ้านสมบ้านสมสวัสดิ์เมืองปากเงิมหลังจากนั้นก็มีคนมาพบและก็ได้ห้องเอาญาติพี่น้องผูกเกี่ยวมาหับเอาไปผ่านการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่พี่น้องเพิ่นบอกว่าผูกเกี่ยวนี่มีพฤติกรรมทางด้านป่วยทางจิตคิดฆ่าตัวตายมาหลายครั้งแล้วผ่านมาเพิ่นได้เอาไปฝากไว้ศูนย์สงเคราะห์สมสง่าซึ่งหาก็ออกจากศูนย์ในวันที่13เดือนมิถุนาแล้วมาฮอดวันที่29หันเดือนมิถุนาที่ผ่านมาก
ก็ได้ไปโดดขั่วเพื่อฆ่าตัวตายเป็นจังบุญเนาะแต่ว่าผู้เกี่ยวลอยน้ำได้ก็ลอยเข้าฟังจนมีผู้พบเห็นและนำแจ้งต่อพี่น้องพ้องป่ายก็คือเจ้าหน้าที่นำเอาผู้เกี่ยวไปบำบัดตึมอีกมาฟังเพลงสุดสุดท้ายจากรายการหมดเพลงหมดเวลาผู้ดำเนินรายการมื้อนี้บุญเทียงแก้วเวลวงลาไปก่อนเมื่อหน้าพบกันใหม่สบายดี

รายการเพื่อสุขภาพที่ดีรายการนี้ได้นำเอาแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาเสนอแนะนำให้บรรดาท่าน

ซื่อสัตย์ประหยัดอดทนพร้อมกันหลุดพ้นจากความทุกข์ยากทักทายสบายดีบรรยากาศทุกทานฮอตเวลานี้กลับมาพบพ่อกันในรายการเพื่อสุขภาพที่ดี FM 103.7 MHz ผลของการหาฟังเป็นขึ้นแล้วไหร่หาฟังแจ้งสะดวกสบายหรือโบที่นครหลวงจันทน์และต่างแขวงพร้อมกันนั้นเว็บไซต์บรรยากาศการเข้าไปหาฟังได้เนาะที่ www.lnr.org.lawิทยุออนไลน์หับฟังได้ทั่วโลกบรรยากาศคงตนเศร้าอากาศปรับเปลี่ยนในปัจจุบันบรรดาทานนั้นรักษาสุขภาพทางกายเดมีสมาชิกในครอบครัวเป็นผู้อายุสูงเด็กน้อยรวมถึงวัยกลางคนในปัจจุบันทับฟังพญาติพญานี่ก็ถือว่าหลายเนาะมาตามการเปลี่ยนแปลงของฟ้าอากาศเดมาตามสภาพแวดล้อมที่บ่เอื้ออำนวยเป็นต้นแม่นพญาติไข่ยุงลายท่านผู้ฟังดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านนั้นร่วมใจกันในการทำลายแรงพอพันหนอนน้ำยุงลายให้ได้อยู่ตามครัวเฮือนเฮาถ้าว่ามีกระปุกกระป๋องก็ต้องได้อนามัยออกขอบแค่ใจหัวได้หกเฮือนหรือบ่ถ้าว่ามันหกเฮือก็ขอให้ทักทางออกมีการลุล่วงห้องระบายน้ำอีกเติมท่านผู้ฟังถ้าว่ามีการกักเก็บน้ำอยู่นอกเฮือนหรือว่าอยู่ในเฮือนก็ตามขอให้มีฝาปกปิดเป็นอย่างดีถ้าบรรดาท่านนั้นมีปัญหาเรื่องของสุขภาพขึ้นมาดิจะเอื้ออิงจะอาศัยอันใดเนาะพวกเราแนะนำก่อนผลิตภัณฑ์ของส่วนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษเพราะว่ามีหลากหลายผลิตภัณฑ์ให้บรรดาท่านนั้นได้เลือกตามความต้องการผู้ใดจะเป็นอันอุ่นอันใดก็ให้เลือกตามความเหมาะสมของสุขภาพทางกายของตนเองที่ต้องการก็เน้นไปถึงกลุ่มเป้าหมายผู้ที่กำลังออกให้งานอยู่ในปัจจุบันต้องได้รักษาสุขภาพของตนเองนั้นให้แข็งแรงอยู่เสมอจะเจ็บยากไข้ท่านผู้ฟังให้แข็งแรงมันกะปัสจากบ่ได้พญาติปัญญาเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาดังนั้นแหละจึงแนะนำบริการเป็นประจำเรื่องของการหาวิธีทางในการป้องกันเฮ็ดให้ตนเองนั้นแข็งแรงอยู่เสมอถ้าว่าผู้ใดนั้นอยากสดชื่นห้าวหาญในตอนเช้าพร้อมที่จะบุกหน้าที่เวียกงานต่อไปอย่าลืมดื่มผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีซึ่งว่าผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีนี้มีทั้งสาเห็ดเมือนปีและกะกาแฟเห็ดเมือนปีกาแฟเห็ดเมือนปีก็มีหลายทางเลือกสำหรับผู้คนที่บ่ดื่มน้ำตาลบ่กินน้ำตาลก็มีเนาะท่านผู้ฟังหรือว่าผู้ใดที่อยากได้รสชาติที่แซ่บซ้อยไปกว่านั้นก็คือเพิ่มสมเข้าไปเฉพาะกาแฟเห็ดเมือนปีมีทางสนิททีมีน้ำตาลและกับบ่มีน้ำตาลกาแฟเห็ดเมือนปีบวกสมสรรพคุณที่ได้จากเห็ดเมือนปีจะสวยเรื่องด้านใดเดก็คือสวยเรื่องของการขับไล่สารพิษออกจากร่างกายปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายนอกจากนั้นยังช่วยบำรุงตับหัวใจมะไคหลังแก้อาการอิดเมื่อยอ่อนเพลียได้ดังนั้นสมุนไพรเห็ดเมือนปีช่วยทานได้เด้อผู้ใดที่มีอาการดังที่อนุรักษ์บอกไปนั้นอย่าลืมเห็ดเมือนปีทั้งสาเห็ดเมือนปีและกาแฟเห็ดเมือนปีอยากได้ผลิตภัณฑ์ได้อนุรักษ์เนาะซื้อได้อยู่สายซื้อได้ตามห้างมินิมาร์ททั่วไปตามตัวแทนจำหน่ายในครอบเขตประเทศ

ซิบด้วยความซื่อสัตย์และถูกต้องตามระเบียบกฎหมายมิลการบวานจะเป็นระยะใดๆของทางรายการนอกกันยังมีผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษมาฝากมิลการคือเก่าคือกับมื้อนี้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรปราศจากสารเคมีของลุงคำสิงสีหาเทพซึ่งว่าเพิ่นได้นำเอาสมุนไพรที่เป็นพืชเป็นยาท่านผู้ฟังมาผลิตเป็นยาปลอดพยาธิผลิตเป็นอาหารเสริมเฮ็ดให้ผู้ที่ได้สมไส้นั้นมีร่างกายที่แข็งแรงสำหรับผู้ใดที่เคยนำไส้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านมาอาจจะฮู้เพียงแต่10กว่าผลิตภัณฑ์หรือ1 2 3ผลิตภัณฑ์ก็ตามปัจจุบันนี้มีห้อยกว่าสนิทแล้วดังนั้นผู้ใดที่อยากฮู้ว่าผลิตภัณฑ์นั้นดีต่อสุขภาพคือแนวใดผลิตภัณฑ์นี้ดีต่อสุขภาพแนวใดต้องได้โทรสอบถามข้อมูลได้ท่านผู้ฟังผ่านทาง020-5570-4709ซึ่งว่าผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีนี้ก็เป็นที่ยอมรับแล้วในปัจจุบันเนาะหลายคนได้ดื่มแล้วทั้งภายในและต่างประเทศมีสิ่งยั่งยืนได้ท่านผู้ฟังก็คือได้รับรางวัลดีเด่นจากอาเซียนตั้งแต่ปี2009จากประเทศบูไนแดเป็นที่ยอมรับของสากลไปแล้วในปัจจุบันแล้วก็เคยไปวางแสดงจำหน่ายอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีประเทศญี่ปุ่นและสปจีนพอมาเป็นสมุนไพรจากพืชธรรมชาติห้อยสนห้อยก็คือการนำเอาเห็ดที่เกิดจากธรรมชาตินั้นมาปรุงแต่งบ่ว่าจะเป็นเห็ดที่เกิดจากธรรมชาติแดเห็ดที่ปลูกเองนำมาปรุงแต่งท่านผู้ฟังสามารถปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายในที่นี้เห็ดเมือนปีเด้อเห็ดเมือนปีดีต่อสุขภาพนอกจากปรับความสมดุลให้แก่ร่างกายแล้วยังช่วยเรื่องของการขับไล่สารพิษออกจากร่างกายสารพิษอยู่ในร่างกายของแต่ละคนนี่เสื่อว่ามีทุกคนท่านผู้ฟังหน่อยหลายแตกต่างกันไปแต่ว่าเฮาบ่ฮู้ดอกว่าเฮาจะมีสารพิษในร่างกายนั้นในปริมาณที่หลายปานใดแต่ในเมื่อเฮามีสิ่งที่ช่วยขับไล่สารพิษออกไปได้เฮาก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีให้แก่ร่างกายของเฮาคือเลือกผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีนี่แหละมีทั้งซาเห็ดเมือนปีได้กาเฟเห็ดเมือนปีพร้อมผู้ใดดื่มซาได้เลือกซาผู้ใดดื่มกาเฟได้เลือกกาเฟหรือว่าจะซื้อไปให้สมาชิกในครอบครัวดื่มทางซากาเฟควบคู่กันไปก็ได้ท่านผู้ฟังตามความเหมาะสมของเพศวัยอายุตามความเหมาะสมของการต้องการของมิตรรายการเองเนาะมีหลายทางเลือกอีหลีได้ท่านผู้ฟังเพราะว่าการที่เฮาผลิตออกมานั้นก็แม่นเป็นการตอบโจทย์ให้มิตรรายการแล้วบ่ต่างหยังจากการสร้างคำถามขึ้นมาแล้วต้องมีคำตอบท่านผู้ฟังอันนี้ก็เช่นเดียวกันถ้าว่าจิตเป็นอุ่นขึ้นมาก็ต้องมีการปิ่นปัวรักษาหรือว่าผู้ใดที่บ่ทันได้เป็นหยังเถื่อเนาะก็ต้องป้องกันไว้ตั้งแต่หัวทีมีละการท่านใดที่ย่านว่าผลิตภัณฑ์ของเฮานั้นบ่ปลอดภัยบ่ได้มาตรฐานพวกเฮามีสิ่งยั่งยืนก็คือได้รับรางวัลดีเด่นจากอาเซียนตั้งแต่ปี2009เป็นที่ยอมรับจากสากลแล้วในปัจจุบันเนาะหลายคนก็ฮู้จักดีท่านผู้ฟังทางภายในและต่างประเทศเคยไปจำหน่ายอยู่ที่สาธารณรัฐเกาหลีประเทศญี่ปุ่นและสปจีนดังนั้นผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมือนปีแม่นคำตอบที่ดีของสุขภาพเอาล่ะท่านผู้ฟังเวลาตอนนี้เนาะจะทักทายมิตรการด้วยเสียงเพลงอีกครั้งหนึ่งและยันต่อไปนั้นเข้าสู่ระยะสุดท้ายของทางรายการแต่ว่าพวกเรายังอยู่กับผลิตภัณฑ์ของศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษ

วันนี้จะขอเราเรื่องยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดชุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษเท่าใดใดคนคั่วสองอาตำราดังเดิมของเราเฮาที่ผ่านมาก่อนใส่มาหลายพันปีแหละเห็นว่าคนลาวเฮามาก่อนนี่ทุระอายุมันจะ8-90ปีร้อยปีร้อยกว่าปีนั่นแหละเฮาจึงคอยสืบสานหาตำราก็มีแต่เนื้อทั้งใจที่ตำรายาพื้นเมืองเฮาที่ว่าเป็นยาอายุวัฒนะหรือว่ายาอายุยืดทั้งพวกเข้าได้ผสมประสานเอาตั้งแต่เนื้อถึงตัดมาร่วมเลยมาพลิกพื้นฐานต้นต่อกันเป็นเฮ็ดหมื่นปีหรือว่าเฮ็ดดินจืดอยู่บ้านเข้าในเฮ็ดดินจืดเนี่ยที่ว่าอยู่ในป่าดงดิบที่ว่าอากาศชุ่มชื้นดีอุณหภูมิก็ว่าสูงกว่าต่ำหลายแต่เฮ็ดให้เฮ็ดหมื่นปีอยู่ในบ้านเข้านี่มีคุณภาพสูงนักสันเข้าได้คัดเลือกเอามาเป็น6สายพันธุ์6สายพันธุ์ที่มาจากว่า6สีขาวสีแดงสีเหลืองสีดำสีเขียวแล้วก็สีม่วงสิ่งที่มันบ่พอที่หายากแต่คือสีขาวกับสีเหลืองเขาก็ปลูกเนาะสีแดงสีเหลืองสีขาวปลูกอันนี้จะพอมาผสมประสานใส่กับยาเอิ้นว่าเพิ่มพลังพวกว่าเพิ่มพลังนี่ก็มันยาที่เฮ็ดให้มีเหือมีแห้งนับตั้งแต่กำลังเสื้อโครงหมดเนาะหมากกระทือโค้งแห้งสามสานโลบลบค้างเคลื่อนหักและอื่นๆอีกที่ว่ามาผสมประสานใช้กันอย่างว่า6บวก5อันนี้แหละที่ว่าเป็นยาอายุยืดหรือว่ายาอายุวัฒนะก่อนว่าจะเอิ้นว่ายาอายุวัฒนะและยาอายุยืดนี่มันก็มีหลักฐานตัวพิสูจน์แต่คนจีนที่ท่านลีซิงยุนเพิ่นอายุ256ปีเป็นคนอายุยืดที่สุดของโลกเพิ่นใส่หยังเป็นยาสำหรับบำรุงสุขภาพคืออันที่หนึ่งเลยมันว่าเฮ็ดดินจืดหรือเฮ็ดพื้นปี้เขาว่านี่แหละอันที่สองเลยมันลีซูบูหรือว่าโสม

0: สบายดีพ่อลุงและแม่ป้าพวกเขาบ่ได้พบกันเป็นเวลาหลายปีแต่ลุงกับป้ายังแข็งแรงหนุ่มแน่นอยู่คือเก่าเนาะ
1: ปีนี้อายุของลุงก็80ปีแล้วเด้ส่วนป้าเจ้าก็78ปีแล้ว
0: จักแม่นพ่อลุงและแม่ป้าพากันกินกันดื่มอย่างเด้คือนานเฒ่านานแก่แท้เบิ่งแม่อายุ80ปีแล้วยังแข็งแรงและหนุ่มแน่นอยู่คือเก่า
1: ลุงกับป้าก็พากันดื่มน้ำชากาแฟเฮ็ดหมื่นปีและก็นำใช้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษนี่แล้วสุขภาพจึงแข็งแรงและก็อายุยืน
0: โอ้แมนหวาคันสั้นทั้งศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาปลอดสารพิษเพิ่นมีสินค้าอย่างแน
1: ่มีหลายห้อยอย่างหลานเอ้ยนับแต่แป้งนัวและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันพร้อมนั้นยังมีสมุนไพรรักษาสุขภาพที่ได้รับการคัดเลือกสูตรตำรายาพื้นเมืองลาวบุหันนับตั้งแต่เหนือถึงใต้ในท้องถิ่นดินลาวมาปรุงแต่งแบบทันสมัยมีคุณภาพซึ่งสำคัญผลิตภัณฑ์ทุกอย่างแม่นปลอดสารพิษ
0: สมพอดอกลุงกับป้าจึงแข็งแรงและนุ่มแน่นอยู่เสมอ
1: แม่นคนเฮาในสมัยก่อนแม่นนำไส้แต่สมุนไพรตำรายาพื้นเมืองนี่แล้วเขาในการรักษาสุขภาพการกินการอยู่ในชีวิตประจำวันก็ปราศจากสารพิษเฮ็ดให้คนเฮามีอายุยืน
0: ขันสั้นต่อไปครอบครัวหลานก็จะหันมานำไส้สินค้าจากศูนย์ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษก่อน

0: มิลการสุขภาพกันยังเป็นสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตอยู่บ่ว่าจะเป็นสาขาอาชีพใดสุขภาพทางกายก็ต้องแข็งแรงควบคู่กันไปในนั้นท่านผู้ฟังบางคนก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีให้กับตนเองบางคนก็ยังละเลงเหมือนเสืออยู่บ่เอาหัวใส่ใจซะตนเองถือว่าสุขภาพนั้นยังแข็งแรงอยู่ตลอดเวลาอย่าคิดแนวนั้นท่านผู้ฟังเพราะว่าบางครั้งการเจ็บเป็นบ่แสดงอาการก็มีดังนั้นให้เลือกดื่มผลิตภัณฑ์อันใดก็ได้ที่ดีต่อสุขภาพแนะนำผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมืองปีกาเฟ่เห็ดเมืองปีซาเห็ดเมืองปีมีสิ่งยั่งยืนมาให้มิลการได้อุ่นใจมั่นใจน้ำกันว่าผลิตภัณฑ์ของเห็ดเมืองปีนี้ดีต่อสุขภาพปลอดภัยได้มาตรฐานแน่นอนเคยได้รับรางวัลดีเด่นจากอาเซียนตั้งแต่ปี2009จากประเทศบรูไนและยังไปวางแสดงจำหน่ายอยู่ที่ต่างประเทศพร้อมในนั้นก็มีสมุนไพรของเห็ดเมือนปีนี่แหละกาเฟ่เห็ดเมือนปีซาเห็ดเมือนปีหลายคนฮู้จักดีบางคนก็ยังบ่ทันฮู้เถื่อแต่ว่าส่วนหลายนี้จะฮู้จักสินค้าของพวกเฮาในนามเห็ดเมือนปีที่ช่วยเรื่องของการปรับความสมดุลให้แก้ร่างกายขับไล่สารพิษออกจากร่างกายถ้าว่าร่างกายของเฮามีสารพิษก็จะถูกขับไล่ออกมาเวลาที่เฮาดื่มซาเห็ดเมือนปีหรือว่ากาเฟ่เห็ดเมือนปีนอกจากนั้นยังช่วยเรื่องของตับดีม้ามดีเลือดไหลเวียนดีป้องกันพยาธิมะเหงตับหัวใจเบาหวานประดงภูมิแพ้อิดเมื่อยอ่อนเพลียสมุนไพรเห็ดเมือนปีช่วยทันได้สนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709สถานที่ตั้งอยู่บ้านเวียงเจริญเมืองไซเซฐานนครหลวงจันทและอีกหนึ่งสถานที่ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ลาวปลอดสารพิษตั้งอยู่บ้านนางงามเมืองนาเสทองนครหลวงจันทโดยเพิ่นได้สร้างเป็นศูนย์จำหน่ายและก็สร้างเป็นตัวแบบในการปลูกพืชเป็นจ่าอีกเติมท่านผู้ฟังสนใจเข้าไปแวะชมแวะซื้อสถานที่ได้ตัวจริงทั้ง2สถานที่ประวัติจะเป็นบ้านนางงาและบ้านเวียงเจริญเอาล่ะมิละการถ้าว่าสนใจเนาะอยากไปแวะชมแวะซื้อไปเบิ่งสถานที่ตัวจริงก็ได้หรือว่าไปบ่ฮอดจดบ่ถึงอยากให้เพิ่นมาส่งสินค้าส่งผลิตภัณฑ์กระป๋อนกับทีก็แม่นติดต่อสอบถามที่หมายเลขโทรศัพท์020-5570-4709 02-1412-977เวลานี้เดินทางมาถึงตอนท้ายแล้ว30นาทีคือว่าปึ๊ด1คราวเดียวเนาะมาพ่อมิละการแต่ว่า30นาทีนี้ก็มีแต่สิ่งดีๆเด้อมาแนะนำสู่กันฟังอย่าลืมติดตามรับฟังรายการเพื่อสุขภาพดีๆ FM 103.7 MHz สำหรับมื้อนี้ขอให้มีรายการนั้นอย่าเจ็บอย่าจนสบายดี
1: อยู่เมืองลาวส้มไส้ผลิตภัณฑ์ของลาวเงินตาจะบ่ฮั่วไหลภัยเงินเฟ้อจะลดลงพวกเขาจงหันมาส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ผลิตจากภายในและพร้อมกันส้มไส้ให้หลายขึ้นลาวเห็ดลาวไส้ลาวได้ลาวเจริญ

0: สบายดีท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนำท่านเข้าสู่รายการข่าวตามเหตุการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวมื้อนี้เพชรสมรพงษ์พะโยสิทธิ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการสู่ท่านฟังรายการพะโฮออกอากาศทุกวันวันจันทร์ฮอดวันอาทิตย์เริ่มตั้งแต่เวลา 6:30 นหาเวลา 7:00 นทุกๆมื้อทีมงานครับพอได้รวบรวมข่าวที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศมานำเสนอให้ท่านได้รับชมรับฟังไปพร้อมกันฮู้จากข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นว่ามีอันใดแดที่พวกเขาจะควรได้ติดตามกันเป็นประจำบ่ว่าจะเป็นข่าวทางด้านการเมืองเศรษฐกิจวัฒนธรรมสังคมทางด้านวิ่งงานกสิกรรมและก็วิ่งงานอื่นที่ว่าปิ่นอ้อมเนาะท่านผู้ฟังตอนเช้านาฬิกาถือว่าทุกคนตื่นมาตื่นเลือกลุกเช้าได้เวียกหลายถ้าตื่นซ่าก็ได้เวียกหน่อยออกกำลังกายกันได้ปฏิบัติภารกิจของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปบางท่านก็ถือว่ากำลังอยู่น้ำหัวน้ำสวนอยู่น้ำไห่น้ำนาบางคนก็ถือว่าออกไปเวียกแต่ดึกแต่ดื่นนอนแล้วแต่พอข้ามค่าสับขายก็ตื่นดึกตื่นแต่สามสี่โมงเช้าไปฮอดตลาดแล้วส่วนผู้ที่ว่าเป็นพนักงานราชการก็ถือว่าตื่นมายืดเส้นยืดสายออกกำลังกายเพื่อจะเกียมตัวไปปฏิบัติภารกิจของตนเองในจันทร์มืดและนักศึกษาก็เส้นเดียวกันเนาะฉะนั้นการเดินทางให้มีสติแหละระมัดระวังคอยไปคอยมาระยะนี้ก็เป็นระยะที่ฤดูฝนแน่ถ้าว่าท่านนักการเดินทางไปแล้วขี่รถใหญ่บ่รถจักรรถทีบก็แล้วแต่ก็สิว่าคอยไปคอยมาอุบัติเหตุจะบ่เกิดขึ้นถ้าว่าบ่แน่ที่ยังมีน้ําเป็นบวกเป็นคุมน้ําขังค่อยๆเนาะจะบ่เห็นใจซึ่งกันและกันสําหรับรถใหญ่ขี่ไว้ก็แน่นอนล่ะจะเหยียบน้ําเปื้อนน้ําหยังฟุ้งใส่ผู้ขี่รถจักรรถทีบนักเรียนนักศึกษาก็สิเปื้อนกันไปฝากไว้ก็แล้วกันในตอนเริ่มต้นรายการพวกเราพร้อมมาเริ่มต้นกับข่าวเกี่ยวกับเปิดกล่องประชุมสมัยวิสามัญเทอมที่1ของแสวงศาสตร์สุดที่10ที่เปิดขึ้นอยู่นครหลวงจันทน์กล่องประชุมสมัยวิสามัญเทอมที่1ของสภาแห่งศาสตร์สุดที่10เปิดขึ้นย่างเป็นทางการในวันที่6กรกฎนี้โดยการเป็นประธานของท่านไซสมพรภูมิวิหารกรรมการกรมการเมืองศูนย์กลางพรรคประธานสภาแห่งชาติให้เกียรติเข้าร่วมของท่านทองลุนศรีสุริตเลขาธิการใหญ่คณะบริหารศูนย์กลางพรรคประธานประเทศมีบรรดาการนำขันสูงอดีตกันอดีตการนำขันสูงภาครัฐนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีสมาชิกรัฐบาลและสมาชิกสภาแห่งชาติเข้าร่วมในโอกาสนี้ท่านไซสมพรภูมิวิหารได้กล่าวสุนทรพจน์เปิดกล่องประชุมว่าการดำเนินกล่องประชุมสมัยวิสามัญเทอที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติภาระบทบาทสิทธิ์และหน้าที่ของสภาแห่งชาติตามที่ได้กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมายว่าด้วยสภาแห่งชาติทั้งเป็นความพยายามและความเอาใจใส่ของสภาแห่งชาติของรัฐบาลในการจัดตั้งพันขยายแนวทางนโยบายเป็นแปลงใหม่ของพรรคโดยเฉพาะแมนมติของกล่องประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ให้เป็นอันละเอียดซึ่งแสดงออกในแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10เพื่อสืบต่อสร้างให้ประเทศเฮามีการพัฒนาตามทิศสีเขียวและยืนยงและสู่สุนให้การคุ้มครองรัฐคุ้มครองสังคมด้วยกฎหมายมีประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงขึ้นเรื่อยๆกองประชุมสมัยวิสามัญเทื่อที่1ของแสวงศาสตร์สุดที่10ครั้งนี้จะได้พิจารณารับรองปัญหาสำคัญพื้นฐานของประเทศชาติคือพิจารณาและรับรองเอาบทรายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติแผนงบประมาณแห่งรัฐแผนเงินตา6เดือนต้นปี2026และทิศทางแผนการ6เดือนท้ายปี2026พิจารณารับรองเอาวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนพิจารณารับรองเอาการสร้างและปรับปรุงกฎหมายจำนวน2ฉบับคือกฎหมายว่าด้วยคลังเงินแห่งรัฐเป็นฉบับปรับปรุงหรือว่าเป็นฉบับสร้างใหม่และกฎหมายว่าด้วยงบประมาณแห่งรัฐนี่เป็นฉบับปรับปรุงพร้อมนี้กองประชุมยังได้พิจารณารับรองเอาปัญหาที่สำคัญจำเป็นติดพันกับวาระแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาชนบทและแก้ไขความทุกข์ยากของประชาชนพร้อมนี้ท่านไซสมพรผู้บริหารยังเรียกร้องให้บรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติจงพร้อมกันยกสูงความรับผิดชอบการเมืองของตนสุ่มทุกสติปัญญาความรู้ความสามารถเข้าในการค้นคว้าพิจารณาและประกอบคำเห็นอย่างมีประชาธิปไตยและโกงไปโกงมาสร้างสรรค์รับประกันความถูกต้องตามกฎหมายก้าวไปถึงการตกลงและรับรองบรรดาเนื้อในที่นำมาพิจารณาในกล่องประชุมครั้งนี้ให้บรรลุตามคาดหมายที่วางไว้ท่านท่านผู้ชมท่านผู้ฟังท่านใดหากต้องการจะส่งคำคิดเห็นของท่านเข้าไปที่กล่องประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้ท่านก็สามารถโทรได้ที่สายด่วน156ในโมงรัฐการเนาะตั้งแต่วันที่6จนฮอดวันที่10เพิ่นจะมีหน่วยงานรับคำฮ้องหรือรับคำเสนอจากบรรดาพ่อแม่ประชาชนในทั่วประเทศที่ส่งเข้าไปแล้วจะเป็นการส่งต่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนั้นได้ไปปรึกษา โอลมหรือว่ามีการแก้ไขขึ้นนําใดอย่าลืมเนาะโทรไปที่สายด่วน156หรือว่าท่านบ่สะดวกในการโทรสายด่วนก็สามารถส่งอีเมลไปได้ที่ nalao.156@gmail.com หรือว่าไปที่ WhatsApp ของเพิ่นก็แม่นลาวหน้าเนาะท่านก็อย่าลืมเนาะแล้วท่านใดที่ว่าอยากติดตามข่าวในแต่ละมื้อก็สามารถติดตามข่าวของพวกเราได้ตั้งแต่ข่าวต้นสมงเนาะทุกๆสมงที่เหมือนครับเฮาจะประจําการอยู่ที่สภาแห่งชาติรายงานให้ท่านรับทราบกันว่าการประกอบความเห็นในแต่ละมื้อเป็นคือแนวใดจากสมาชิกสภาแห่งชาติในแต่ละเขตเลือกตั้งอย่าลืมกันแล้วกันเนาะวันนี้พวกเฮาจะไปต่อกันที่กระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมและศูนย์กลางชาวหนุ่มประชาชนปฏิวัติลาวได้ตกลงเห็นดีเป็นเอกภาพกันเพื่อลงนามเซ็นบทบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ร่วมกันโดยมีจุดประสงค์เพื่อเสริมขยายบทบาทสาวหนุ่มด้วยการสุกยู่ให้สาวหนุ่มกลายเป็นกำลังลักแรงในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมหันเปลี่ยนการผลิตกิจกรรมครอบครัวไปสู่การผลิตเป็นสินค้าที่ทันสมัยมีคุณภาพและได้มาตรฐานเพื่อยกระดับฝีมือแรงงานและเทคนิคโดยสร้างครอบการร่วมมือฝึกอบรมเทคนิคการปลูกการเลี้ยงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างนักธุรกิจกิจกรรมหนุ่มมืออาชีพสามารถคุ้มครองการผลิตปัจจัยกสิกรรมฝุ่นและหัวอาหารเพื่อลดพรการนำเข้าและกุ้มตนเองตามทิศเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองเพื่อสร้างเครือข่ายการตลาดและความเสถียรภาพโดยส่งเสริมการร่วมมือระหว่างภาครัฐสาธารณกรและภาคธุรกิจหนุ่มเพื่อสร้างเครือข่ายการตลาดที่มั่นคงทั้งภายในและต่างประเทศพร้อมทั้งรับประกันราคาผลิตภัณฑ์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้ผลิตและผู้บริโภคบนพื้นฐานความเสมอภาพเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยนำไส้ทะแหงของสาวหนุ่มเข้าในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพดินฟ้าอากาศและปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยืนยงตามวิสัยทัศน์ทอดปี2030เพื่อจะตั้งบรรดาจุดประสงค์ในวันที่3กรกฎาคม2026นี้ที่สโมสรกระทรวงกิจกรรมสิ่งแวดล้อมก็ได้จัดพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมและศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิวัติลาวโดยการให้เกียรติลงนามของท่านลินคําดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมและท่านธงลีศรีสุริตเลขาคณะบริหารงานศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิวัติลาวมีบรรดาเลขาคณะภาคฐานหัวหน้าองค์การกรมกองสถาบันสัมพันธ์ศึกษาหนุ่มของกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมและศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิวัติลาวเข้าร่วมการลงนามในครั้งนี้ถือว่าเป็นขีดหมายสําคัญซึ่งได้บ่งบอกถึงความสามัคคีความร่วมมืออันแน่นแฟ้นและความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างกระทรวงกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมและศูนย์กลางสนุมประชาชนปฏิวัติลาวในการสร้างสรรค์ผลงานและพัฒนาประเทศชาติตามสิทธิและหน้าที่ของตนให้ปรากฏผลเป็นจริงตามแนวทางของกองประชุมใหญ่ผู้แทนทั่วประเทศครั้งที่12ของพรรคประชาชนปฏิวัติลาววางออกไปติดตามข่าวในวันที่3กรกฎาคมผ่านมานี้ที่ห้องว่าการองค์การปกครองนครหลวงเวียงจันทน์ท่านนางพรวันอุทวงศ์เลขาคณะกรรมการพรรคห้องรัฐมนตรีกระทรวงห้องรัฐมนตรีห้องประธานผู้ประจําการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เยี่ยมคํานับและรายงานท่านอาสพังทอง4,000ดอนกรรมการศูนย์กลางพรรคเลขาคณะบริหารพรรคประธานสภาประชาชนนครหลวงเวียงจันทน์เกี่ยวกับแผนการประเมินการจัดตั้งปฏิบัติดำรัสว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนสำหรับเลขที่530ที่นครหลวงเวียงจันทน์ในโอกาสนี้สายเลขาคณะบริหารพรรคนครหลวงเวียงจันทน์ได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและให้ทิศนำเกี่ยวกับเวียกงานจุดสุ่มในการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของนครหลวงเวียงจันทน์และสภาพพ้นเด่นของการลงทุนภาคเอกชนอยู่นครหลวงเวียงจันทน์หลังจากนั้นคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนได้จัดกองประชุมประเมินการจัดตั้งปฏิบัติดำรัสว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนฉบับเลขที่530ของนายกรัฐมนตรีที่ห้องว่าการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนนครหลวงจันทน์นำพาโดยท่านวัฒนานรินทาห้องเลขาคณะบริหารงานพรรคคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนกรรมการผู้ประจําการหัวหน้าห้องการคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนร่วมกับท่านธนงศิลป์แสงพะวงศ์กรรมการพรรคนครหลวงเวียงจันทน์เลขาหน่วยพรรค5ฐานหัวหน้าห้องการห้องว่าการนครหลวงเวียงจันทน์และแผนกการที่เกี่ยวข้องผ่านการปรึกษาลือได้มีความเป็นเห็น เอกภาพสูงต่อความจำเป็นของการประเมินดำรัสว่าด้วยการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวของคณะกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุนฉบับเลขที่530ของนายกรัฐมนตรีเพื่อเฮ็ดให้สามารถตอบสนองความต้องการของพรรคและรัฐบาลในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการลงทุนภาคเอกชนเพื่อความสะดวกปรับปรุงกลไกและคอดขั้นให้มีความลงเรียนรวมศูนย์และวงไว้ขึ้นกว่าเก่าพร้อมทั้งถือสำคัญการหันเป็นทันสมัยอย่างเป็นระบบครบสุดโดยเฉพาะเป็นการเสื่อมโยงฐานข้อมูลเวียกงานลงทุนเพิ่มทวีการคุ้มครองติดตามและกวดกาบรรดาโครงการที่ได้อนุมัติไปแล้วให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเก่าโดยยกบทบาทและความรับผิดชอบของท้องถิ่นในการสุกยู่ติดตามโครงการลงทุนต่างๆทั้งหมดนี้เพื่อสร้างเงื่อนไขให้แก่การลงทุนของเอกชนภายในและต่างประเทศประกอบส่วนสำคัญให้แก่การจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ5ปีครั้งที่10ตั้งแต่ปี2026หา2030ตามทิศการสร้างเศรษฐกิจเอกราชเป็นเจ้าตนเองไปติดตามข่าวลาวและมาเลเซียจัดพิธีเปิดตัวหรือว่านำเสนอโลโก้การฉลองครบรอบ60ปีสายพันธุ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการในวันที่3กรกฎนี้ที่นครหลวงเวียงจันทน์โดยการเข้าร่วมของท่านไมทองธรรมวงศาห้องรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศลาวท่านเอดีเอียววานมาฮมุดเอกอัครทูตผู้มีอำนาจเต็มแห่งประเทศมาเลเซียประจำลาวมีบรรดาผู้แทนระดับสูงคณะทูตและผู้แทนจากองค์การสากลเข้าร่วมในพิธีท่านเอดีเอียววานมาฮมุดกล่าวว่าโลโก้ครบรอบ60ปีที่ได้นำเสนอในงานเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่าง2ประเทศซึ่งสะท้อนถึงประวัติศาสตร์ร่วมกันการร่วมมือในปัจจุบันและความหวังร่วมกันสำหรับอนาคตสะท้อนถึง60ปีแห่งมิตรภาพที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของการเคารพความไว้เนื้อเสื้อใจและการร่วมมือนับแต่การสร้างสายพันธุ์ทางการทูตในวันที่1กรกฎาคม1966ท่านเอดีเอียวันมาฮุดยังได้กล่าวถึงการแลกเปลี่ยนการย้ำยามระดับสูงที่เพิ่มขึ้นในช่วงปีผ่านมาท่านอันว่าอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียได้เดินทางมาเยี่ยมยามลาวอย่างเป็นทางการในเดือนมิถุนายนปี2023ท่านสนใจศรีพันดอนนายกรัฐมนตรีของลาวเฮาก็ได้ไปเยี่ยมยามมาเลเซียในเดือนพฤษภาคมปี2025ทั้ง2ฝ่ายยังได้มีการเยี่ยมยามเฮ็ดเวียกร่วมกันในโอกาสที่ลาวเป็นประธานอาเซียนปี2024และมาเลเซียเป็นประธานอาเซียนในปี2025การพบพันอย่างต่อเนื่องนี้สะท้อนเห็นถึงความใกล้ชิดระหว่างผู้นำของ2ประเทศและความมุ่งมั่นร่วมกันในการเสริมสร้างการร่วมมือ2ฝ่ายและความเป็นเอกภาพในภาคพื้นปัจจุบันมาเลเซียเป็นคู่ค้าอันดับ4ของลาวเฮาในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและอยู่อันดับที่13ของโลกท่านไมทองธรรมวงศากล่าวว่าลาวและมาเลเซียได้สร้างสายพันธุ์อันเข้มแข็งตลอด6ทศวรรษที่ผ่านมาบนพื้นฐานของมิตรภาพความไว้เนื้อเสื้อใจการเคารพซึ่งกันและกันการร่วมมืออันเป็นมากผลนับแต่2ประเทศได้สร้างความสัมพันธ์ทางการทูตในปี1966ทั้ง2ฝ่ายได้เฮ็ดเวียกร่วมกันอย่างใกล้ชิดในขอบการร่วมมือ2ฝ่ายภาคพื้นและสากลเพื่อนำผลประโยชน์มาสู่ประชาชนของทั้ง2ประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมสันติภาพเสถียรภาพและความเจริญรุ่งเรืองในภาคพื้นโลโก้ครบรอบ60ปีเป็นสัญลักษณ์แห่งมิตรภาพอันยืนยงระหว่างประชาชนลาวและประชาชนมาเลเซียพร้อมสะท้อนถึงความเข้มแข็งของการร่วมมือและความมุ่งหวังร่วมกันสำหรับอนาคตในด้านการลงทุนมาเลเซียจัดอยู่อันดับที่4ในบรรดานักลงทุนต่างประเทศอยู่ในลาวโดยมีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ946ล้านดอลลาร์ในขณะเดียวกันมูลค่าการค้า2ฝ่ายได้เพิ่มขึ้นในปีผ่านมาอยู่ที่หลายกว่า65ล้านดอลลาร์จากประมาณ43ล้านดอลลาร์ในปี2024การร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างลาวและมาเลเซียได้สร้างโอกาสการจ้างงานให้แก่ประชาชนลาวและมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของลาวท่านกล่าวถึงว่าปีนี้จะเป็นโอกาสสำคัญสำหรับ2ประเทศในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีผ่านกิจกรรมต่างๆรวมทั้งการแลกเปลี่ยนสารอวยพรระหว่างผู้นำการเยี่ยมยามระดับสูงและการพบปะสองฝ่ายในเดือนพฤษภาปีนี้ท่านสนใจศรีพันดอนได้พบปะกับท่านอันวาอิบราฮิมในโอกาสก่อนประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่48ที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์โดยทั้งสองฝ่าย ยืนยันความมุ่งมั่นในการสืบต่อเสริมสร้างการร่วมมือ2ฝ่ายและรักษาการสนับสนุนซึ่งกันและกันในขอบการร่วมมือ2ฝ่ายและหลายฝ่ายรวมทั้งในขอบอาเซียนในพิธีมีความหมายสําคัญนี้ท่านทูตมาเลเซียยังได้กล่าวอําลาในการมาปฏิบัติหน้าที่ดํารงตําแหน่งการเป็นทูตมาเลเซียประจําลาวระยะเป็นเวลา3ปีครึ่งอีกด้วยไปต่อกันที่ข่าวกองประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาความเปลี่ยนไปได้ในการลงทุนพัฒนาศูนย์ข้อมูลแห่งชาติในวันที่5กรกฎาคมนี้ที่ห้องประชุมชั้น2ศูนย์ข้อมูลแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารและมีการจัดกองประชุมเพื่อนำเสนอผลการศึกษาความเปลี่ยนไปได้ในการลงทุนพัฒนาศูนย์ข้อมูลแห่งชาติร่วมกับบริษัทพูนผลนครจำกัดโดยการเป็นประธานของท่านไสยสนะสิทธิพรห้องรัฐมนตรีกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารมีท่านภูทองศรีสวัสดิ์หัวหน้าศูนย์ข้อมูลแห่งชาติและท่านสอนเพชรอินทวงศ์ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทพูนผลนครจำกัดพร้อมด้วยห้องศูนย์คณะแผนกและพนักงานเกี่ยวข้องเข้าร่วมการศึกษาความเปลี่ยนไปได้ในการลงทุนพัฒนาศูนย์ข้อมูลแห่งชาติจะเป็นขีดหมายสำคัญต่อกับความพยายามอย่างต่อเนื่องของกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อแน่ใจการพันขยายนโยบายยุทธศาสตร์การหันเป็นดิจิตอลเป็นรูปธรรมในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลแห่งชาติให้สามารถก้าวไปสู่การนำใช้การบริการศูนย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเข้าในเวียกงานการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลในบทศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลแห่งชาติโดยการบรรยายและสาธิตจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทพูนผลนครจำกัดและเซลซานจากเวียดนามโดยเฉพาะแม่นบริษัทVNPT 1ที่มีประสบการณ์หลายปีในการพัฒนาเวียกงานแขนงการนี้ภายหลังที่บรรดาทานได้รับฟังการนำเสนอจากเซียวซานแล้วก็ได้มีการแลกเปลี่ยนคำคิดเห็นและก็ข้อมูลอันจำเป็นเพื่อนำไปเป็นข้อมูลศึกษาปรับปรุงเวียกงานให้อุดมสมบูรณ์และเฮ็ดให้การพัฒนาศูนย์ข้อมูลแห่งชาติสอดคล้องกับสภาพตัวจริงของลาวเฮาและสภาพการพัฒนาของภาคพื้นและสากล
1: สื่อมวลชนแม่นผู้กล้าปากออกแซงผู้ฮู้แทงจิตใจผู้สะดุ้งไว้เมื่ออ่านผู้ฮู้ผ่านอุปสรรคผู้ที่ฮักความจริงผู้ที่ยิ่งถึกเป้าคำนับสมเสยกองประชุมเวียกงานสื่อมวลชนทั่วประเทศครั้งที่1อย่างสุดใจ
0: พอไปติดตามข่าวทางแขวงต่างๆที่นักข่าวผลได้ส่งมาทีมงานพวกเขาเริ่มต้นกันที่แขวงอุดมไซกันก่อนในวันที่1กรกฎาคมนี้ที่ห้องประชุมของแผนกสาธารณสุขได้จัดกองประชุมเผยแพร่เสริมซึมและพันขยายมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่12ของพรรคมติกองประชุมใหญ่ครั้งที่10ขององค์คณะพรรคแขวงอุดมไซให้แก่คณะนำแพทย์หมอและพนักงานราชการคงเขตสาธารณสุขโดยการเป็นประธานของสหายหุ่มพันธ์อินทมงคลกรรมการพรรคแขวงหัวหน้าแผนกสาธารณสุขมีคณะพรรคคณะกรรมการน้องหมอหัวหน้าแขนงการและพนักงานเกี่ยวของเข้าร่วมอย่างพร้อมเพียงรายละเอียดนักข่าวแขวงดมไซมีรายงาน
2: การเผยแพร่เสื่อมซึมเพื่อเน้นใส่สร้างความหับหู้และเป็นเอกภาพสูงทางด้านการเมืองแนวคิดให้แก่บุคลากรทั้งการแพทย์ในการจัดตั้งปฏิบัติ2หน้าที่ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับคำขวัญของพรรคและแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติครั้งที่10 2026-2030ที่มีเป้าหมายนำพาประเทศชาติหลุดพ้นออกจากสถานภาพประเทศด้วยพัฒนาและเฮ็ดให้อัตราความทุกข์ยากลดลงเหลือตัวเลขเดียวและเผยแพร่เนื้อในจิตใจหลักของมติ10ขององค์คณะพรรคแขวงอุดมไซโดยสะพอแมนการหันเปลี่ยนเวียกงานตามทิศ4ใจกลางซึ่งคงเขตสาธารณสุขแมนนอนในใจกลางด้านวัฒนธรรมสังคมที่จะต้องได้สุ่มใส่การยกระดับคุณภาพการบริการปิ้นปัวการลดพรอัตราการตายของแม่และเด็กและการขยายตานางสาธารณสุขลงสู่ฮักทันบานพ้นทุกข์ให้บรรลุ 95% ขึ้นไปตามคาดหมายฮอดปี2030พร้อมเดียวกันนี้สหายหุ่มพันธ์อินทมงคลหัวหน้าแผนกสาธารณสุข ได้เน้นว่าพนักงานแพทย์หมอทุกสหายต้องได้หันเปลี่ยนทัศนคติและยกสูงจรรยาบรรณจรรยาธรรมเพศปฏิบัติอย่างแข็งแรงหันเอามติมาเป็นแผนงานโครงการที่เป็นรูปธรรมในการบริการรับใช้ประชาชนเพื่อประกอบส่วนเฮ็ดให้แขวงอุดมไซสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ยากและสร้างเมืองเข้มแข็งรอบด้านให้ได้ตามคาดหมายผ่านการเสื่อมซึมเพื่อเฮ็ดให้พนักงานสาธารณสุขแขวงอุดมไซเข้าใจเลิกซึ่งและกำเอาเนื้อในจิตใจดังกล่าวไปจัดตั้งปฏิบัติเข้าในหน้าที่วีซ่าสะพอของตนให้มีผลสำเร็จใหม่ใหญ่หลวงกว่าเก่าน้อยงอนวิไลรายงานจากวิทยุแขวงอุดมไซ
0: จากอุดมไซติดตามข่าวที่แขวงสัญญบุรีเมื่อบุดนมานี่ที่เดินหนุงเฮียนต้นต้นมิตรภาพเมืองสัญญบุรีได้จัดพิธีประกาศสร้างตั้งตาแสงไซยะมงคุณเมืองสัญญบุรีเป็นเกียรติของความของท่านคำลาผิววรรณาคณะประจำภาคแขวงเลขาการบริหารภาคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองสัญญบุรีท่านจันเพ็งอู่ทองคำรองเลขาการบริหารภาคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงสัญญบุรีมีรายงาน
3: ในพิธีผู้เข้าร่วมได้รับชมการแสดงศิลปะวรรณคดีจำนวน3รายการจากนั้นท่านจันเพ็งอูทองคำรองเลขาคณะบริหารงานภาคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองเมืองได้ขึ้นรายงานการสร้างตั้งตาแสงไสยะมงคลเมืองสัญญบุรีแขวงสัญญบุรีซึ่งท่านได้กล่าวว่าตาแสงไสยะมงคลมีเนื้อที่ทั้งหมด26,628.54 กิโลตาเมตรประกอบมี23บ้านคือบ้านวังซอยบ้านส่วนบ้านนาลาบ้านนายาวบ้านธนาบ้านปองบ้านซีมงคลบ้านซีเมืองบ้านทินบ้านนาไห่บ้านดอนมาบ้านดอนเงินบ้านบงบ้านผ้าป่วนบ้านใหญ่บ้านน้องแสงบ้านแกงบ้านนาเหล่าบ้านนาตอน้อยบ้านนาตอใหญ่บ้านวังคามบ้านล้องปอและบ้านนนสวรรค์มี635หน่วยคุ้มของพลเมืองมี 7,137 ครอบครัวมีพลเมืองทั้งหมด 35,757 คนเป็นหญิง 17,913 คนประกอบมี8เผ่าเผ่าลาวกว่ำเอา 87.98 ส่วนร้อยเผ่ามงกว่ำเอา 6.7 ส่วนร้อยเผ่ากึมโมกว่ำเอา 0.5 ส่วนร้อยโครงประกอบการจัดตั้งคองตาแซงประกอบมี5หน่วยงานคือหน่วยงานเวียกงานบริหารปกครองหน่วยงานเวียกงานผักองค์การจัดตั้งมหาชนหน่วยงานเวียกงานเศรษฐกิจการเงินหน่วยงานเวียกงานวัฒนธรรมสังคมหน่วยงานเวียกงานป้องกันสาธป้องกันความสงบซึ่งประกอบมีทานโซละสินคันติสาลีกรรมการพรรคเมืองประธานคณะกรรมการปกครองตาแสงไสยะมงคลเมืองไสยบุรีทานผู้ลัดแผงดวงทานนางนาลีไสยบงเป็นห้องประธานในพิธีได้มอบคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อื่นๆอีกจำนวนหนึ่งให้ตาแสงไสยะมงคลเมืองไสยบุรีเป็นเกียรติมอบโดยทานคำนาพิววรรณาคณะประจำพรรคแขวงเลขาคณะบริหารงานพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำเขตเลือกตั้งเมืองไสยบุรีพร้อมนี้บรรดาทานเข้าร่วมพิธีได้ร่วมกันลั่นของเก่าบาทเปิดปลายเพื่อประกาศสร้างตั้งตาแสงไสยมงคลเมืองไสยบุรีแขวงไสยบุรีอย่างเป็นทางการ
0: จากทางภาคเหนือพอติดตามข่าวทางแขวงภาคใต้เริ่มต้นกันที่แขวงเสกล่องพิธีเปิดอบรมหัดแอบวิชาศึกษาป้องกันชาติป้องกันความสงบให้นักเรียนสั้นม.7ทั่วเมืองท่าแต่งแขวงเสกล่องประจำสุขเฮียนสงพัสภา2026จัดขึ้นเมื่อบ่ดุลมานี้ที่โรงเรียนม.ส.ท่าแต่งโดยการเป็นประธานของสหายพันโทคำสวัยบุตรดาผลคณะประจำภาคเมืองหัวหน้ากรมสักการป้องกันความสงบห้องประธานป้องกันชาติป้องกันความสงบเมืองมีสายพันตีพิมมาสอนสายสุวรรณคณะผักคณะบรรษากรมสักการทหารเมืองหัวหน้าแผนกเสนาสหายวิสิตหลวงคำสาวห้องหัวหน้าองค์การศึกษาธิการและกีฬาเมืองพร้อมด้วยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงเสกล่องรายงาน
4: สายพันตีพิมมาสอนสายสุวรรณคณะผักกองบัญชาการทหารเมืองท่าเตงหัวหน้าแผนกเสนาได้ขึ้นพานขอตกลงของประธานสองกำลังประกอบอาวุธ ผ่านแผนการเคลื่อนไหวการเรียนการสอนให้นักเรียนชั้นมัธยมม.จิ๊บในตัวเมืองถาแตงสุขเรียน2025-2026ครั้งนี้ว่าน้องนักเรียนชั้นม.จิ๊บที่เขาร่วมฝึกอบรมฮัดแอบจำนวน217น้องยิ่ง92น้องที่จบการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาเพื่อเกี่ยมสืบต่อเรียนวิชาชีพในต่อหน้าแม่นจะได้ผ่านการอบรมฮัดแอบเวียกงานศึกษาป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบทั่วปวงชนในสภาพการใหม่เรียนรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และแนวทางป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบของภาคแต่ละระยะด้วยน้องนักเรียนจะได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคการทหารในนี้จะเล็งใส่เอกสารความหมายความสำคัญว่าด้วยเวียกงานศึกษาป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบปฏิญาณและกฎระเบียบต่อประชาชนมุ่นเสือกองทัพประชาชนลาวกฎหมายว่าด้วยพันธะป้องกันศาสตร์ความผูกพื้นฐานเกี่ยวกับเราหบในกองทัพประชาชนลาวส่วนภาคการทหารจะได้เล็งใส่วิชาศิลปะยุทธวิชายุทธวิธีและวิชาระเบียบหูบแถวใส่เวลา5วันนับแต่วันที่22หาวันที่26มิถุนาจริงจะสำเร็จโอกาสนี้สหายพันโทคำสวัยบุตรดาพลคณะประจำภาคเมืองหัวหน้ากองบัญชาการป้องกันความสงบเมืองถาแตงห้องประธานป้องกันศาสตร์ป้องกันความสงบเมืองก็ได้โอลมต่อนักเรียนจงพร้อมกันตั้งใจหำเรียนด้วยความมนะอดทนให้ถูกต้องตามหลักการเรียนการสอนและพร้อมกันปฏิบัติระเบียบอย่างเข้มงวดรัตนพรกองไสยสวัสดิ์ผู้สื่อข่าวเมืองถาแตงแขวงไสกองรายงาน
0: จากแขวงไสกองไปติดตามข่าวทั้งแขวงอัตตปือเมื่อบดุลมานี่อยู่สโมสรกรมสักการป้องกันความสงบเมืองซันไซแขวงอัตตปือได้จัดกองประชุมเผยแพร่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมมฤกของสภาแห่งชาติสุดที่10และสภาประชุมแขวงอัตตปือสุดที่5ให้แก่พนักงานรักแรงอ้อมขาเมืองโดยการเข้าร่วมและเผยแพร่ของท่านหัสนัยศรีบุญเหลืองเลขาพรรคเมืองหัวหน้าคณะสมาชิกสภาประชาชนแขวงประจำที่เลือกตั้งเมืองซันไซและท่านพันเอกบุญเลิศแก้วพุทธวงศ์รองหัวหน้ากรมสักการป้องกันความสงบแขวงมีสมาชิกสภาแห่งชาติเลือกตั้ง47และคณะกรรมการปกครองเมืองพร้อมโดยภาคส่วนเกี่ยวของเข้าร่วมรายละเอียดนักข่าวแขวงอัตตปือมีรายงาน
5: ในกองประชุมผู้ร่วมนะครับฟังการรายงานสภาพการจัดตั้งปฏิบัติแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในระยะผ่านมาซึ่งได้ยกให้เห็นด่านดีด่านอ่อนของกลางและทิศทางแผนการในต่อหน้าที่คณะพักคณะนำของเมืองจะต้องได้สืบต่อซุ้มใส่จัดตั้งปฏิบัติเพื่อสุขอยู่กันเติบโตทางด้านเศรษฐกิจการแก้ไขชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นจากนั้นคณะสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงได้ผัดเปลี่ยนกันขึ้นเผยแผ่ผลสำเร็จกองประชุมครั้งปฐมฤกษ์ของสมาชิกสภาแห่งชาติชุดที่10และสภาประชาชนขันแขวงอัตตปือชุดที่5เป็นต้นแมนการทับห้องควบประกอบและบุคลากรของบรรดาองค์การอำนาจรัฐขันชนกลางและขันแขวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแผนงบประมาณและแผนการเคลื่อนไหวเวียกงานหาปีตนาขององค์การกวดสอบประจำภาคใต้องค์การกฎกายแห่งรัฐประชาชนและองค์การอัยการประชาชนสภาแห่งชาติและสภาประชาชนแขวงและแผนการสร้างปรับปรุงนิติกรรมไต่กฎหมาย5ปีโอกาสที่การกองประชุมยังได้เปิดกว้างให้ผู้เข้าร่วมได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีประชาธิปไตยและกงไปกงมาพร้อมทั้งได้เสนอบางปัญหาที่เป็นข้อของใจสิ่งท้าทายและความเหียดของต้องการอันหิบด่วนของท้องถิ่นเพื่อให้คณะสมาชิกสภาแห่งชาติและสมาชิกสภาประชาชนขันแขวงรวบรวมเอาคำเสนอคำคิดคำเห็นที่มีคุณค่าเหล่านั้นไปเสนอต่อภาคส่วนที่เกี่ยวของขันถึงพิจารณาแก้ไขให้สอดคล้องกับความเป็นจริงตามพระบทบาทจิตและนาทีขององค์การตัวแทนแห่งสิทธิ์และผลประโยชน์ของประชาชนปันเผ่าอย่างแท้จริง
6: สีหงแก้วขมันผู้สื่อข่าวแขวงอัตตปือรายงาน
0: ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเทียงแพงนั่นก็เป็นข่าวที่ทีมงานข่าวพวกเขาได้รวบรวมทั้งหมดในทั่วประเทศมานำเสนอให้ท่านได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นอยู่ในทั่วประเทศของพวกเขาและอย่าลืมเนาะมื้อนี้ตอนเที่ยงเนาะเริ่มตั้งแต่เวลา 13:45 นาทีวินูกระจายเสียงแห่งชาติลาวพอก็จะมีการทำการถ่ายทอดกองประชุมสมัยวิสามัญครั้งที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10ให้ท่านได้ติดตามรับฟังไปพร้อมกันซะนะกับขอความสนับสนุนและเรียกร้องของภาคส่วนเกี่ยวข้องในทั่วประเทศบ่จะเป็นสถานีวิทยุทุกแขวงระบบโทรคมทุกท้องถิ่นในทั่วประเทศจงถ่ายทอดเสียงจากพวกเราต่อเพื่อให้พ่อแม่ประชาชนในท้องถิ่นของท่านนั้นได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกองประชุมในครั้งนี้โดยทั่วถึงกันและท่านใดที่ว่าอยากมีความเห็นส่งไปที่กองประชุมท่านก็สามารถโทรสายด่วนได้ที่เบอร์156 เพิ่นมีหน่วยงานที่รับข้อมูลรับความคิดเห็นจากพ่อแม่ประชาชนบรรดาเผ่าในทั่วประเทศเพื่อจะส่งต่อให้ภาคส่วนเกี่ยวของนั้นเอาไปปรับปรุงแก้ไขในต่อหน้ามื้อนี้ผู้ดำเนินรายการเพชรสมรพงษ์ผะโยสิทธิ์และทีมงานครับฮอลาสถานผู้ชมและท่านผู้ฟังไปเป็นส่วนนี้จะพบกันใหม่ในมื้อต่อไปสบายดี

0: ็นจังไดลุงป้าพากันไปซอกอยู่หากินมื้อนี้มานบ
1: ่โอ้ยซอกอยู่หากินตามธรรมชาติในทุกมื้อนี้ยากหลายไปแต่เช้าเท่าค่ำก็เกือบบ่พอแรงพองายซ้ำอันตะกี้แต่ก่อนหนาอยากกินปลาข้างหม้อเมียนไว้ท่าโลดไปวันแห่บึดเดียวก็พออยู่พอกินแล้ว
0: ก็ย้อนว่าในเมื่อก่อนธรรมชาติอยู่บ้านเฮายังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่แต่เดี๋ยวนี้ทรัพยากรทางธรรมชาติเป็นต้นแมนสัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์นับมื้อนับลุดหน่อยถอยลงเฮ็ดให้การดำรงชีวิตของประชาชนเฮาในชนบทพบกับความยุ่งยากลำบากขึ้น
1: แม่นละบ่ลานเพราะว่าแต่ใดๆมาประชาชนเฮาส่วนใหญ่แม่นดำรงชีวิตติดพันกับธรรมชาติเคยอาศัยเครื่องปลาของดงสัตว์น้ำสัตว์ป่าเข้าในการดำรงชีวิตประจำวันมาแต่ดนนานผ่านหลายยุคหลายสมัยจนเฮ็ดให้ทรัพยากรทางธรรมชาติบกแห้งลงในแต่ละปีแล้วต่อไปประชาชนชาวบ้านพวกเฮาจะเอาแรงอาหารมาแต่ไสเนาะ
0: ก็ต้องได้หันเปลี่ยนพฤติกรรมในการดำรงชีวิตด้วยการหันมาปลูกฝังและเลี้ยงสัตว์ให้หลายขึ้นสามารถคุ้มตนเองและพึ่งตนเองได้อย่าไปพึ่งธรรมชาติหลายเกินไปเพราะทรัพยากรทางธรรมชาติแม่นมีจำกัด
1: แม่นหลานเว้าถึกพร้อมนั้นพวกเฮาโม่ทุกคนก็จะต้องได้เอาใจใส่ในเวียกงานการอนุรักษ์ปกปักรักษาป่าไม้สัตว์น้ำสัตว์ป่าและชีวะนานาพันธุ์ให้มีความอุดมสมบูรณ์และยืนยงขึ้นเพื่อทดแทนทรัพยากรที่ถูกสูญเสียไปซึ่งจะเห็นให้ชีวิตการเป็นอยู่ของพวกเขาดีขึ้น
2: ป่าไม้และสัตว์ป่าเป็นทรัพย์สมบัติอันล้ำค่าของชาติจงช่วยกันปกปักรักษาเพื่อวันหน้าธรรมชาติ

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น
1: ทุ่งซาดลาวแม่นสัญลักษณ์แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสันติภาพเอกราชประชาธิปไตยเอกภาพวัฒนาถาวร

ที่นี่วิทยุกระจายเสียงแห่งสาตลาวกระจายเสียงจันทนครหลวงเวียงจันทน์ต่อไปเสิร์นทานฟังข่าวหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้กองประชุมสมัยวีสามัญเทือที่1ของสภาแห่งชาติสุดที่10สมาชิกสภาแห่งชาติแต่ละเขตเลือกตั้งได้ประกอบความเห็นใส่บทรายงาน